0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนคุณฟังคะช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินไปติดตามความคิดเห็นของท่านเลยนะคะก็ยังอยู่ในอีพิโซดเรื่องของอาเซียนนี่มันจะเป็นหนึ่งได้ไหมหรือมันจะยังไงกันเนี่ยนะคะอาจารย์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณได้รับนะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: อาจารย์ก็ได้เมื่อวานนะปูทางถึงเรื่องมีการเปรียบเทียบด้วยนะสหภาพยุโรปก็ดีกับอาเซียนนี่นะมันก็จะมีความแตกต่างกันนะโดยสหภาพยุโรปก็มีประเด็นให้ทั้งหมดเนี่ย4-5ข้อที่อาจารย์ให้มานะคะแล้วก็มาดูกันว่าในอาเซียนในแต่ละข้อเนี่ยทำเหมือนกับทางสหภาพยุโรปหรือเปล่าเนี่ยนะคะอาจารย์ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย
3: ์เรียนออนไลน์ยังมาไม่ถึงกรุงเทพ
1: อ๋อใช่ที่อาจารย์บอกเมื่อวานก็จะมาประชุมวันที่6นี้ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ยังมาไม่ถึงแต่ได้แผงฤทธิ์แล้วเรียบร้อย
1: แผงฤทธิ์เลยเหรอคะอาจารย์ค่ะเป็นยังไงครับแผงฤทธิ์ยังไง
3: ต้องใช้คำว่าแผงฤทธิ์นะครับก็คือให้พูดชัดเจนนะครับว่าไอ้สันธามติ5ข้อของอาเซียนนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควร
1: อ้าวแสดงว่าไม่ยอมรับ5ข้
3: อแต่จริงๆรัฐสภาของพม่าที่ซึ่งผ่านการเลือกตั้งมาผ่านการคัดเลือกประธานาธิบดีแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาก็ได้ปฏิเสธแล้วนะครับว่าไอ้ฉันทามติ5ข้อนั้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะฮะมันก็คือการส่งสัญญาแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
1: uh-huh.
3: นะครับประหนึ่งว่าคล้ายๆกับการน้อยใจนะฮะน้อยใจที่ไม่ได้รับการเดี่ยวแลจากประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน
1: แล้วก็ตรงนี้ด้วยไหมคะก็ตอนที่อาเซียนเขาประชุมกันมีฉันทามติ5ข้อเนี่ยเมียนมาไม่ได้มีผู้แทนเข้าไปร่วมประชุมด้วยเลยนะตรงนั้นใช่ไหมคะด้วย
3: เมียนออนไลน์ไปนะคร
1: ับอ๋อเมียนออนไลน์ไปเหรอคะ
3: ใช่ครับ
1: อ้าวแล้วทำไมตอนนั้น5ข้อแล้วตัวเองไม่ประท้วงหรือว่าเกิดก็ยอมเขามาอยู่แล้วนี่ไม่ใช่หรอคะถ้ามิงออนไลน์ไป
3: ก็เพราะมันไม่ได้รับความร่วมมือจากอีกฝ่ายหนึ่งนะครับคือข้อแรกก็คือต้องหยุดยิงโดยสิ้นเช
1: ิ
3: ง
1: ใช่ค่ะต้องยุติความรุนแรงโดยสิ้นเชิง
3: แล้วมันก็ไม่มีสิ้นเชิงเลย
1: มีแต่
3: ยิงกันโดยสิ้นเชิง
1: ใช่ที่อาจารย์บอกว่าเออนะสถานการณ์ในเมียนมานี้ไม่มีทางที่จะสงบสุขได้เลยค่ะ
3: ฝ่ายนางองซานซูจีก็แปลงร่างเป็นกองกำลังติดอาวุธทุกวันนี้แยกเป็นเซลล์เป็นมากกว่า600เซลล์นะครับที่เป็นฝ่ายของ PDF กระจายไปทั่วแล้วก็แทรกอยู่กับทุกรัฐที่มีชาติพันธุ์อยู
1: ่
3: มันก็เลยข้อแรกเนี่ยมันก็เดินไปไม่ได้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
3: พอข้อแรกมันเดินไปไม่ได้ประเทศไทยเราในฐานะที่เราได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสู้รบจบมือระหว่างพวกเขานั่นเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
3: เราก็เลยมีความพยายามอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ไหมฮะที่เราส่งเสบียงส่งปัจจัยต่างๆที่ต้องการเข้าไปให้กับกลุ่มต่างๆนะฮะ
1: อันนี้ด้านมนุษยธรรมนะคะที่ก็อยู่ใน5ข้ออ่าค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ครับก็ส่งได้ครั้งเดียวส่งไปได้ครั้งเดียว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็มีข้อกล่าวหาว่ามั่นใจได้ยังไงว่าส่งไปให้ผู้ที่เขาเดือดร้อนจริงไม่ใช่เอาไปเติมให้กับฝ่ายผู้ลุกลามของฝ่ายอื่นหรืออะไรประมาณนั้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็มันก็ดัดแกล้งดัดฉากันมาเยอะแต่อย่าลืมนะครับในท่ามกลางของความขัดแย้งแล้วก็อำนาจที่แท้จริงเนี่ยมันยังคงอยู่กับกองทัพพม่าเรื่อยมาตั้งแต่ปี1962นะฮะพอมันอยู่อย่างนี้เรื่อยมานะเนี่ยมันก็เลยทำให้เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมต่อฝ่ายหนึ่งซึ่งได้เปรียบนะครับฝ่ายที่ได้เปรียบก็ใช้อิทธิพลหรือว่าแสนยานุภาพของตัวเองที่เหนือกว่าบทขยี้นะฮะ

0: ก็นั่นแหละครับเห็นยิงเห็นปล่อยระบงระเบิดยิงปืนใหญ่ใส่กันขนาดหน้าฝนก็ไม่วายก็ยังยิงกันต่ออะไรพวกนี้นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่เราเห็นหน้าฝนที่เขายิงกันเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์หนักๆมันจะไม่สามารถที่จะลำเลียงเข้าไปในสมรภูมิได้นะครับอย่างรถถังยานเกราะอะไรพวกนี้มันวิ่งเข้าไปไม่ได้มันก็จะเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมเป็นสมรภูมิที่เหมาะสมสำหรับการจอดบุกนะฮะแต่ฝ่ายพม่าอย่าลืมนะครับเขามีปืนใหญ่เขามีเฮลิคอปเตอร์เขามีเครื่องบินทิ้งระเบิด ถ้าเขาจับที่จัดได้เขาก็ถล่มมันก็จะเป็นเยี่ยงนั้นนะครับมันก็มองได้สองทางทางหนึ่งก็คือว่าฉันต้องการบทขยี้เธอนะไม่ให้เธอสามารถที่จะมาท้าทายฉันได้อีกนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการกดดันให้มีการเจรจาซึ่งที่ผ่านมาก็ฝ่ายกองทัพพม่า ก็ประสบผลมากขึ้นนะครับมันเป็นการบีบบังคับกับกองกำลังของชาติพันธุ์ที่ไม่ต้องการสงครามนะฮะเดินเข้าไปที่เนปิดอแล้วก็ค่อยๆเจรจาค่อยๆคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโกก้างตาอางปะลองนะตาอางกับปะลองนี่คือกลุ่มเดียวกันนะฮะรวมไปถึงว้าอะไรต่างๆและไทยใหญ่นะฮะไทยใหญ่นี่เป็นสองไทยใหญ่นะครับก็คือฉานเหนือกับฉานใต้ในขณะว่าไทยใหญ่ด้วยกันก็ยังแยกกัน
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะเอาเอกภาพที่ไหนไปเจรจาจริงไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่คือพอสงบสืบกันแล้วเนี่ยก็มาเถียงกันเรื่องอันนี้ฉันยึดครองมาก่อนมันต้องเป็นของฉันอะไรประมาณนั้นก็ไล่ยิงกันอยู่ตลอดเวลานะครับมีน้องหลายก็นั่งดูทะเลาะกันต่อไปนะฮะแต่ถ้ายิงกันได้ยิ่งดีเดี๋ยวฉันจะซ้ำให้อะไรประมาณนั้นนะครับพอมันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เลยไม่มีความเป็นเอกภาพซึ่งความเป็นจริงมันไม่มีเอกภาพอยู่แล้วนะครับมันก็ยิ่งแตกจนเสียดมากขึ้นแม้กระทั่งในชาติพันธุ์เดียวกันอย่างกะเหรี่ยงนี่แตกเป็นสี่นะครับขนาดว่าตัวเองก็มีประชากรก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรโกก้างก็แตกเป็นสอง
1: โอ้โหฮะในกลุ่มกันเองก็ยังแตกกันเลย
0: ฮะอาราการก็แตกเป็นพุทธกับอิสลาม
1: ค่ะ
0: อาราการก็คือรัฐยะไข่
1: ค่ะ
0: แต่ช่วงหลังเนี่ยรัฐยะไข่เริ่มที่จะสงบขึ้นสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามันมีการเออห่อบกกันอยู่เบื้องหลังอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าอันนี้ผมจะยังไม่ไปแตะแต่ว่าจะเก็บไว้เพื่อค่อยๆเล่าไล่เรียงให้ฟังว่ามันคืออะไรจะได้ไม่ต้องไปไหนมานั่งรอฟังกันสัปดาห์ละสองวันก็หรือไม่งั้นก็มาเรียน CEO อะไรเ
1: พื่อ CEO รุ่นที่สามได้เลยหลังใหม่ได้คุย
0: เหลือไปนั่งกินข้าวเที่ยงด้วยนะก็พม่าเนี่ยเป็นอะไรที่คือลองตั้งฉากทัศน์ขึ้นมานะครับก็ถือว่าถ้าให้ทุกฝ่ายทำตามเจตจำนงของตัวเองได้อย่างน้อยที่สุดประเทศนี้จะแตกเป็น14ประเทศ
1: โอ้โห14ประเทศเลยเหรออาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: แตกเป็นเสียงๆนะอาจารย์
0: 14ประเทศแล้วพอแตกกันเป็น14ประเทศนะครับแล้วสมมติว่าฉันก็มีปืนเธอก็มีปืนนะครับเดิมตรงนี้มันคือของฉันแล้วทำไมเธอมายึดเอา
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับมันก็จะยิงกันต่อนอกจากจะแตกเป็น14ประเทศแล้วก็ยิงกันต่อสาเหตุที่ยิงกันต่อไม่มีอะไรครับทรัพยากร
1: แย่งทรัพยากรกัน
0: นั่นแหละครับนั่นแหละครับทรัพยากรตรงไหนเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ตรงไหนมีทรัพยากรใต้ทะลมทะเลใต้ดินใต้ที่พบเยอะแยะก็จะยิงกันนะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของความขัดแย้งที่ลากยาวด้วยมาแล้วก็มันมีการแทรกแซงจากข้างนอกนะครับแล้วการแทรกแซงนี้ก็มีสองอย่างนะครับแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือแทรกแซงมีสองอย่างแต่เป้าหมายเดียวกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้น

0: อย่างแรกก็คือว่าฉันหนุนให้ชาติพันธุ์ชนะกองทัพพม่
1: า
0: หรือไม่งั้นก็คือฝ่ายประชาธิปไตยต้องชนะเผด็จการนะครับอันนี้ชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาก็จะอยู่ในฝากแบบ
1: นี
0: ้นะฮะแต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าไม่ได้สิฉันเป็นพันธมิตรกันมานานฉันก็ต้องหนุนกองทัพอยู่แล้วนะครับอันนี้ชัดเจนครับรัสเซียกับจีนนะตอนนี้อินเดียก็เข้ามาบวกใหญ่ทั้งสามเลยครับแล้วพอใหญ่ทั้งสามนี่แหละครับไอ้ปัจจัยพวกนี้แต่ปลายทางคืออะไรก็คือฉันอยากได้ทรัพยากรของเธอ
1: นั่นน่ะสิค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับยิ่งทะเลาะกันยิ่งขัดแย้งกันนะครับมันก็จะตกเป็นเหยื่อของประเทศที่ใหญ่กว่านะครับถ้าเวลายิงกันใช้อาวุธจากใคร
1: ก็ซื้ออาวุธทั้งจากจีนรัสเซียอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็สหรัฐต่อไม่สหรัฐนะ
0: สหรัฐมีครับมีอยู่กับกะเหรี่ยงอยู่กับกะเหรี่ยงแอบเอาไปให้นะครับแอบเอาไปให้นะครับแต
1: ่
0: ถ
1: ้
0: าคนอื
1: ่
0: นแอบไปเนี่ยอเมริกาด่านะยุโรปก็จะด่าแต่ตัวเองแอบเอาไปให้เนี่ยฉันได้รู้มันมาจากแบล็คมาร์เก็ต
1: นะ
0: ก็เหมือนสตาร์ลิงไงไอ้สตาร์ลิงมันก็คือระบบไอ้เชื่อมโยงกันโดยดาวเทียมใช่ไหมฮะสื่อสารกันโดยดาวเทียมก็สตาร์ลิงของอีลอนมัสก์นี่แหละที่มันทำให้การนัดหมายบทขยี้ฐานที่มั่นของกองทัพพม่าในวันเดียวกันเวลาเดียวกัน
1: แม่นยำยิ่งขึ้นใช้สตาร์ลิง
0: กำหนดเลยนะครับแต่หลังจากนั้นพอเขาจะจัดสตาร์ลิงได้เนี่ยไม่เคยนัดกันได้เลย
1: โอ้ชัดเจนแล้วจ
0: ้
1: ะ
0: นั่นแหละครับเราจะเบรก
1: เราจะพักกันสักครู่ได้ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษเรามาติดตามกันต่อเลยนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์คะเนี่ยแตกเสียงๆเป็น14ประเทศเลยเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าจะแยกกันออกไปแบบนั้นค่ะ
0: อันนี้คืออย่างน้อยนะ
1: อย่างน้อยนี่อย่างน้อยค่ะ
0: อย่างน้อยก็อย่างที่บอกขนาดรัฐฐานแบบมีกี่ชาติพันธ
1: ุ์
0: ในทั้งตาทั้งโกดแก
1: ่
0: ทั้งราหูทั้งตาองค์ตาอังปะหลงปะหลังกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงก็มี4กลุ่มนะครับและกะเหรี่ยงชาติพันธุ์ก็แยกออกเป็นอีก3กลุ่มใหญ่นะฮะกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ากะเหรี่ยงนะฮะหรือกะเหรี่ยงแต่อีกกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่ากะแยะอีกกลุ่มนึงเนี่ยไม่ใช่กะเหรี่ยงฉันเป็นประกาศกระยอนั่นแหละครับพอออกมาเป็นกำลังของใครของบ้านก็นั่นแหละกะเหรี่ยงคุดกะเหรี่ยงคุดนะครับกะเหรี่ยงการเมืองเนี่ยกะเหรี่ยงสากลกะเหรี่ยงสตูเล
1: ว้าว
0: เยอะมาก
1: เยอะมากค่ะจำไม่หวาดไม่ไหวอาจารย์นะค่ะ

0: นั่นแหละครับยูมาวันหนึ่งสตาร์ลิงของอีลอนมัสก์นะครับเจตนาก็คือเอาไปให้ฝ่ายต่อต้านจอมทัพประมาณใช่ไ
1: ห
0: มครับแล้วก็นั่นแหละครับที่เขาเรียกว่า1027ก็คือวันที่17เดือนตุลาคมเมื่อปี2023นัดหมายกันถล่มพม่าครับในทั่วประเทศซึ่งพม่าตั้งรับไม่ทันก็เลยเพียงพรำนะครับพอเพียงพรำแล้วก็ฝ่ายที่นัดหมายกันก็ได้ใจจากที่เคยกลยุทธ์แม่ฉันยึดได้แล้วฉันก็มีฐานที่มั่นแล้ว
1: คร
0: ับเดียววันดีเนี่ยกะเหรี่ยง KMU ยึดได้แค่วันเดียวนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตกกลางคืนของวันนั้นเนี่ยระเบิด200กว่าลูกร่วงหล่นลงมาใต้กะเหรี่ยงนะครับหนีเข้าป่าแทบไม่ทันนะครับนั่นแหละครับนี่คือสงครามที่แท้จริงในพม่าจะเป็นขนาด
1: ค
0: ่ะพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยยังจะส่งเสริมให้เขาขัดแย้งและยิงกันต่ออันนี้ก็คือคำถามซ
1: ึ่
0: งคนไทยก็ต้องหาคำตอบให้กับตัวเองแล้วทีนี้คือความเป็นพม่าในด้านหนึ่งเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นประเทศที่ถูกกระทำย่ำยีจนสถาบันกษัตริย์ไม่เหลือหล
1: ่อ
0: ครับแล้วก็ถูกขูดรีดทรัพยากรไปจนใหญ่ไม่ใหญ่ก็มองอย่างนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำแม่น้ำอิระวดี มันกว้างขึ้นมันไม่ได้กว้างโดยธรรมชาติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันกว้างขึ้นเพราะแผ่ไม้สัก
1: อ๋อค่ะ
0: เอาไม้สักมาต่อกันเป็นแผ่กว้างจนหวาแม่น้ำให้กว้างพอเพื่อที่จะได้ขนเยอะๆสมัยก่อนอังกฤษเนี่ยก็ลองนึกดูนะครับขน62ปีเนี่ยมันจะขนาดทรัพยากรอย่างอื่นเพราะมากอยากได้ขุดน้ำมันขึ้นมาใช้ก่อนคนอื่นนะครับเหนือดุสันท่านเองซึ่งพออังกฤษมันก็ไปเจอคือบางพื้นที่ทุกวันนี้ชาวบ้านของพม่าเนี่ยมีน้ำมันใช้นะครับมันมีเยอะก็คิดดูนะฮะที่ขุดเจาะน้ำมันที่ใช้ที่อังกฤษเอามาใช้ในพม่าเนี่ยมันมีอายุเป็นร้อยกว่าปีแหละทุกวันนี้ยังมีแท่นอยู่นะครับชาวบ้านก็เอามาจุดตะเกียงเอามาทำอะไรบ้างนี่แหละนะครับเพราะมันไม่สงบมันก็ยิงกันอยู่อย่างนั้นครับพอมันยิงกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีการพัฒนาพอมันไม่มีการพัฒนาผมยกตัวอย่างเช่นอยู่มาวันหนึ่งคนใหญ่ในเขตรักฉานอยากจะมีสวนผลไม้
1: ค
0: ่ะเราปลูกไม้ยืนต้นดีไหมปลูกทุเรียนก็น่าจะได้อยู่นะส่งไปจีนอะไรอย่างเป็นต้นหรือจะปลูกส้มปลูกเนาะปลูกมังคุดอะไรพวกนี้นะครับปลูกยังไม่พ้นหนึ่งฤดูกาลเลยครับกองทัพพม่าก็มาบดขยี้ตัดทิ้งเผาทิ้งทำไมถึงทำอย่างนั้นไม่เก็บไว้กินเหรอชาวบ้านตัวมักจะถามอย่างนั้นอย่าลืมนะครับว่าไอ้พวกผลผลิตพวกนี้มันคือรายได้นะครับพอมันเป็นรายได้แล้วเนี่ยพอมันเป็นรายได้มาแล้วมันก็แปลงร่างเป็นอาวุธก็มาไล่ยิงกับกองทัพพม่าต
1: ่
0: อ นั่นแหละสาเหตุที่เขาต้องตัดทิ้งก็คือฉันไม่ให้มันเกิดแบบนั้
1: น
0: ฉันกำลังบดขยี้เพื่อที่จะเจรจานั่นแหละครับมันถึงมีสนธิสัญญาปางหลงศตวรรษที่27คุยกันมันก็เดินมาได้ไกลแล้วนะเดินมาได้ไกลหรือถ้าจะพูดแล้วเนี่ยมันเหลือแค่สเต็ปสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับก็คือว่าความเห็นตรงกันแล้วก็คือว่าพม่าเนี่ยจะเป็นรูปแบบการปกครองสหพันธรัฐก็หมายความว่าอะไรหมายความว่ารัฐของชาติพันธุ์นั้นก็ยังคงเป็นรัฐของชาติพันธุ์ต่อไปแต่ประชาอธิปไตยเนี่ยเป็นของสหพันธรัฐก็คือรัฐบาล
1: ค่ะ
0: นะครับระบบการเลือกตั้งก็เป็นเหมือนที่ใช้กันอยู่นี่แหละนะครับก็คือมีสองสภาเลือกตั้งโดยตรงนะครับแล้วก็ในระดับท้องถิ่นก็มีสองสภาเช่นเดียวกันเล
1: ือ
0: กตั้งโดยตรงเช่นเดียวกันนะครับทำไมเขาที่มีระดับท้องถิ่นมีสองสภาก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ชาติพันธุ์ที่อยู่ในรัฐของตัวเองนั้นชนะเลือกตั้งแล้วดูแลรัฐของตัวเองนะครับแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่มันมาติดกันเนี่ยก็คือมันก็ไม่พ้นเรื่องทรัพยากรอยู่เช่นเดิมนะฮะสาเหตุที่มันมาติดกันก็คือว่าฝ่ายที่เขา ได้เปรียบหรือว่า

0: ายที่เขามีสัญญาณุภาพที่ใหญ่กว่าก็คือฝ่ายกองทัพพม่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่ารายได้ของทุกรัฐนะครับที่เก็บมาได้ทุกๆ100นะครับให้เก็บไว้ใช้ในรัฐเอง30นะครับ70เนี่ยส่งเข้ารัฐบาลกลาง
1: ค่ะ
0: รัฐของแต่ละรัฐก็บอกว่าเอาแล้วแค่อย่างนี้มันก็ไม่พอใช้สิก็ไม่เป็นไรถ้าไม่พอเดี๋ยวงบประมาณส่วนกลางก็จะเสียกลับคืนไปให้
1: แล้วจะมั่นใจได้ไงว่าได้รับ
0: แต่ทำไมกองทัพพม่าฝ่ายพม่าถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็อยากจะสร้างความมั่นใจความมั่นใจในที่นี้ก็หมายความว่าที่ต้องหักส่วนมาที่รัฐบาลกลางมากกว่าก็เพราะว่าป้องกันไม่ให้เอาส่วนเยอะนั้นเนี่ยไปแปลงร่างเป็นอาวุธอีก
1: uh-huh.
0: แล้วก็มาไล่ยิงกับกันต่
1: อ
0: พวกนี้นะ นั่นแหละคือวิธีคิดนะครับ และทีนี้ฝ่ายอำนาจในพม่าเองก็แตกกันแตกกันในที่นี้ก็คือไม่ใช่กองทัพแตกกันนะครับก็คือฝ่ายชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือพม่าด้วยกันเลยแหละ ที่เราแยกกันเป็นฝ่ายกองทัพกับฝ่ายประชาธิปไตย นะครับก็คือนางองซานซูจีเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้นถล่มทลายนะครับชาติพันธุ์ก็เลือกนางองซานซูจีนะครับนางองซานซูจีก็จะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของทุกชาติพันธุ์นางองซานซูจีก็บอกว่าก็ไปหัดกับกองทัพบอกว่าจริงๆมันควรจะให้เขาเก็บไว้
1: 70%
0: ส่งแค่30ก็พอนั่นแหละครับไม่ลองหลายหัดทิ้งเลย
1: ไม่เอาเลย
0: นี่คือเบื้องหลังของความขัดแย้ง
1: นะ
0: ครับ
1: ข้อแรกก็นะ
0: ค่ะจริงๆมันก็น่าจะเดินมาเจอกันทิ้งทางได้นะ
1: นั่นน่ะสิคะ
0: ทิ้งทางก็คือเก็บไว้50ส่งมา50เนาะอะไรนี้เป็นต้น
1: พบก
0: ัน
1: ครึ่งทางใช่ค่ะ
0: แต่ทีนี้มันก็มาหักกันซะก่อนนะครับหักกันซะก่อนแล้วก็มันก็ไม่ได้หักแบบธรรมดาครับในช่วงที่หลังได้ตั้งปี2015นางองซานซูจีก็ขึ้นมาเป็นใหญ่นะครับไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแต่ฉันเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐครับแล้วไม่รู้ประธานาธิบดีหายไปไหนเห็นไหมครับประชุมอะไรก็นางองซานซูจีไปอันนี้แหละที่กองทัพพม่าก็มองว่านี่คือการเลี่ยงรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดนะฮะเห็นไหมครับมันก็คือการปีนเกลียวกันนั่นแหละครับนี่คือสาเหตุแล้วในพม่าเนี่ยประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งจุดเมื่อไหร่ก็ติดเมื่อนั้น จำได้ถ้าจำได้ก็คือเมื่อปี2017ครับปี2017เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์รอบเผาและโจมตีสถานีตำรวจที่เมืองบองดอ โดยกองกำลังไม่ทราบฝ่ายแต่ผมทราบฝ่ายนะครับว่าใครทำ ก็ไปเผาแล้วก็ตำรวจที่เป็นทหารเป็นฝ่ายทหารพม่าเสียชีวิตไป10กว่านาย
1: โอ้ฮะ
0: ข่าวออกมากองกำลังไม่ทราบฝ่ายนั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุให้กองทัพพม่าประกาศสภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ปราบหนักแล้วเป้าของการปราบเนี่ยไม่มีคนอื่นเลยนะก็คือโรฮิงญานะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วทำไมไปจุดไฟอยู่ที่มองดอสาเหตุเพราะว่ามองดอในห่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อปี1941ปี1942เนี่ยอังกฤษต้องการรักษาอาณานิคมของตัวเองนะครับก็สู้กับพม่าก็สู้กับญี่ปุ่นนะฮะแล้วอังกฤษก็หาลูกน้องมาถือปืนแล้วก็ช่วยตัวเองยิงหนึ่งในนั้นก็คือชาวโรฮิงญาที่ได้ปืนจากอังกฤษโดยอังกฤษบอกว่าถ้าชนะญี่ปุ่นนะครับจะยกรัฐอารากันก็คือรัฐยะไข่เนี่ยให้เป็นเอกราชเลยนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าชาวโรฮิงญาที่ถือปืนของอังกฤษนั้นเห็นใครกระด้างกระเดี่ยงต่ออำนาจของอังกฤษหรือมีเป้าหมายที่จะบ่อนทำลายล้มล้างอำนาจของอังกฤษยิงทิ้งได้เลย
1: โอ้โหค่ะ
0: โดยยิงยาซึ่งเป็นมุสลิมนะครับก็ยิงคนพม่าที่อยู่ในรัฐยะไข่
1: ที
0: ่
1: เป็นชาวพุทธอะไรนะ
0: ชาวพุทธนะ 25,000 กว่าศพ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ก็เกิดขึ้นที่มองดอนั่นแหละนะครับเห็นไหม

0: เชื่อมโยงกันเพราะไปจุดอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับนะถ้าจำได้นะ
1: ถ้าจะสะกิดนิดเดียวมันก็ลุกเป็นไฟเลยนะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับถ้าจำได้นะครับกรณีนี้เนี่ยมีการฟ้องร้องต่อศาลอาญาสากลนะครับ
1: ค่ะ
0: บอกว่ากองทัพพม่าเนี่ยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เผ่าโรฮิงญาแล้วเรื่องมันตลกมากกว่านั้นก็คือว่าคนไปแก้คดีนี้ให้กับกองทัพพม่า
1: องซานซูจี
0: นางองซานซูจีครับ
1: จำได้อาจารย
0: ์บอกว่าไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นเห็นไหมครับแต่ยุบเพราะอย่าลืมนะครับในวันที่นางองซานซูจีไปแก้ต่างนั้นอำนาจอยู่ในมือเธ
1: อ
0: ก็เลยเห็นไหมครับแต่พอถูกยึดอำนาจมีกระแสนะว่าอยากจะกลับคำให้การได้ไหมเห็นไหมล่ะน
1: ี่
0: แหละครับ
1: ช้าไปต่อย
0: นี่มันถึงขนาดว่าเกิดการรณรงค์เพื่อที่จะยึดรางวัลสันติภาพโนเบลสันติภาพใช่ไหมนั่นแหละฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอยู่นะอย่าอยู่ด้วยความหวังดมๆแรงๆนะครับเวลาเราอยู่เราต้องมองโลกที่เป็นจริงครับก็คือไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับแล้วสาเหตุเนี่ยก็คือฟันธงได้เลยว่าสาเหตุว่าทำไมมินออนไลน์ประกาศก่อนที่จะมากรุงเทพบอกว่าไม่ยอมรับฉันทามติ5ข้อนะครับคือจริงๆเขาก็ประกาศถูกแล้วนะก็เพราะว่าตั้งแต่ประกาศมาเดือนเมษา2021เป็นต้นมามันไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับก็เอาทิ้งไปซะนะครับแล้วก็เจรจากันใหม่หาทางที่มันเป็นไปได้มากที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นในยุคที่โลกมหาอำนาจยังเป็นอเมริกาเพียงหนึ่งเดียวใน globalization เนี่ยนะครับเราถูกบทขยี้แล้วครับประเทศไทยถูกบทขยี้ไม่มีชิ้นดีเลยครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครมาบทขยี้ประเทศไทยได้เพราะเรามองโลกที่เป็นจริงนะครับเรามองโลกที่เป็นจริงและอเมริกาเนี่ยไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษใครได้อีกต่อไปเพราะมีแต่ให้โทษก็คือเอาภาษีไปฟาดหัวเขา
1: ฟาดหัวฟาดหางคนหลายประเทศเลยแหละ
0: แต่นั่นแหละครับมันก็เลยหมดความชอบธรรมนะครับและจะไปบอกว่าเอาหยุดจริงซะสันติภาพซะเจรจาซะอ้าวตัวเองไปขโมยผู้นำเบเนซุเอลาหรืออะไรนะครับถล่มอิหร่านถล่มให้อิสราเอลถล่มฉนวนกาซาเลบานอนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วมันเถี่ย
1: แล้วมันไม่มีความชอบธรรมนะค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นนะครับยินออนไลน์มาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น่าจับตาอย่างยิ่งยวด
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: นะครับเพราะตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังดิวกับมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ใช่แค่เรื่องพม่าถ้าเราดิวเรื่องนี้สำเร็จครับการทูตของประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกได
1: ้โอ้โหอันนี้ฮะ
0: เราทูบีคอน
1: ทินิวคอนโดน่าฟังจริงๆแล้วเรานั้นต้องดูเลยนะมันบิงออนไลน์มาแล้วเนี่ยถ้าไทยเรานี่จะยังไงเนี่ยนั่นได้ความถ้าทำอย่างที่อาจารย์บิ๊กว่านะโอ้เราก็จะเป็นเรียกว่าได้รับการยอมรับทั่วโลกเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อ่ะละ
0: นี่แหละ
1: อย่าต้องติดตามเลยนะตามไม่กระพริบเลยวันเสาร์วันอาทิตย์หน้านะมาต่อกันนะคะ
0: ถ้าอยากคุยเยอะๆก็มา CEO
1: ใช่ค่ะอยากรู้เรื่องลึกเลยนะก็ต้องเข้าร่วมอบรม CEO อาเซียนรุ่นที่3เอาละค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์แล้วพบกันใหม่ค่ะ
0: ส
1: วัสดีค่ะอ่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันนะคะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรณ์วรุณขอให้ทุกคนโชคดีค่ะแล้วก็ติดตามรายการกุดมอร์นิ่งอาเซียนทุกวันนะตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งแล้วก็มีรายการอื่นๆของทางวิทยุแห่งนี้นี่น่าสนใจตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับรับชมการจัดรายการได้สดๆผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ครับสำหรับวันนี้นะครับอาทิตย์ที่2 สิงหาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมรงจันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
1: สวัสดีพี่ณรงค์นะคะเมื่อวานค่ะรวยกันทั่วหน้าโอ้โหแม่นเหมือนจับวางเลยเลขนายกรัฐมนตรีรวยกับเขาหรือเปล่า
0: โอ้โหซื้อไม่ตรงอ่ะสิฮะนายกรัฐมนตรีออกอะไรฮะ
1: 69
0: ก็ถ้าซื้อตรงๆตามทูบที่นายกรัฐมนตรีจุดนี่ไม่ถูกนะครับมันต้องสลับสับเปลี่ยนกันด้วยครับ
1: 9669แต่ก็เล่นเดียวกันนะเวลาถ้าคนที่เขาเล่นเนี่ยเขาก็จะสลับกันอยู่แล้วใช่ไหม
0: คนเล่นไม่เป็นแบบนั้นไง
1: เอาเล่นไม่เป็น
0: แต่ว่าหลายคนก็บอกขอบคุณนายกรัฐมนตรีเลยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีภารกิจทั้งที่สุพรรณบุรีนะครับและบินด่วนไปที่ชลบุรีครับไปดูคดีสำคัญไปตามคดีสำคัญแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ครับว่าจะเอาผิดทั้งป๋องทั้งธงและขบวนการนี้จนถึงที่สุดเลยในการที่จะก่อคดีสำคัญนะฮะนั่นก็คือเรื่องของฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียซึ่งถือว่าทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยอย่างมากเลยแหละครับและนอกเหนือจากสองพี่น้องรัสเซียแล้วยังมี3ชีวิตครอบครัวเดียวกันด้วยนะครับที่เป็นฝีมือของป๋องและธงนอกเหนือจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะมีมากกว่า5ศพนี้นะครับอาจจะพุ่งไปถึง7ศพก็ได้สำหรับฝีมือของป๋องซึ่งเพิ่งออกจากเรือนจำมาได้เพียง2เดือนเท่านั้นเองนะครับดูคดีสะเทือนขวัญกันก่อนเลยล่ะครับเมื่อวานนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหานะครับซึ่งนอกเหนือจากป๋องและธงแล้วเนี่ยยังมีเพิ่มมาอีก2รายนะครับนั่นก็คือนายธงชัยหรือว่าธงหรือนะครับนายธนาหรือป๋องนายอัศดางหรือบอนแล้วก็นายชัดชนันหรือฟุกนะครับเมื่อวานนี้นะครับถูกนำตัวมาขออำนาจศาลฝากขังโดยมีบรรดาญาติและครอบครัว3พ่อแม่ลูกตะโกนด่าอย่างโกรธแค้นครับป๋องเนี่ยมีสีหน้าเคร่งเครียดก้มหน้าก้มตาไม่ยอมตอบคำถามใดๆแต่ว่าธงกลับร้องไห้โฮเลยครับกล่าวขอโทษแล้วก็บอกว่าป๋องนั่นแหละบังคับให้ตนเองทำก่อนที่รถของเจ้าหน้าที่จะนำตัวทั้งหมดไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยานะครับทางนี้พนักงานสอบสวนแจ้ง8ข้อหาหนักคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยแต่งเครื่องแบบตำรวจเพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์ร่วมกันมีและครอบครองอาวุธปืนร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะร่วมกันมีลูกระเบิดไว้ในครอบครองร่วมกันแสดงตนและกระทำตนเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวร่วมกันลอบฝังซ่อนเล้นทำลายศพและร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพเพื่ออำพรางคดีนะครับก็เป็นคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากชลบุรีแล้วนะครับประเทศไทยเราก็รู้สึกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งก่อนจะนำตัวไปฝากขังครับตำรวจได้คุมตัวป๋องและธงเข้าไปชี้จุดในป่าชากแง้วจุดที่พบกองฟางต้องสงสัยใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นรอยใหม่หลังเจ้าหน้าที่ขุดตรงจุดดังกล่าวเพื่อตรวจสอบสักระยะก็ได้กลิ่นโชยขึ้นมาอย่างรุนแรงแล้วก็พบศพ2พี่น้องชาวรัสเซียนะครับที่ถูกทั้งคู่นะครับฆ่าทิ้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับคำให้การเจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อครับเดี๋ยวจะนำศพของทั้ง2รายไปชันสูตรพลิกศพนะครับว่า

0: น้องรัสเซียและพ่อแม่ลูกพร้อมลูกสมุนนะครับก็คือนายธงชัยหรือว่าธงศรีนินนายอัศดางหรือว่าบอนชูวงนายชัชนันหรือว่าฟุกแป้นเอี่ยมไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยาส่วนอีกภาพนึงเป็นภาพดูจุดฝังศพเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยควงผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรดูจุดฝังศพ2พี่น้องรัสเซียถูกแก๊งฆาตกรโหดฆ่าฝังอำพรางเนินเขามาบฟักทองอยู่ที่หนองปลือบาลมุงชลบุรีครับใกล้ๆกับหลุมฝังศพพ่อแม่ลูกที่ถูกขบวนการทมิฬนี้ฆ่ายกครัวด้วยนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับอาจมีถึง7ศพเร่งค้นหาอีก2เหยื่อไอ้ป๋องสัตว์นรกจับยกแก๊งพร้อม3สมุนทมิฬแฉเป็นนิ้วตำรวจทวงหนี้ค่ายาหนูดูจุดฝัง5ร่างสั่งขยายผลนายกอนุทินนั่งฮอควงผบ.ตร.ดูจุดฝัง5ศพหลังชุดสืบสวนตามจับไอ้ป๋องเดนคุกอมหิตพร้อมสมุนรวม4คนหิ้วไปขุดหาร่างเหยื่อจุดแรกเป็นสุสานฝังพี่น้องรัสเซียใต้คนมะม่วงหลังฆาตกรทมิฬอ้างตัวเป็นตำรวจขอตรวจค้นจับมัดมือไพ่หลังจ่อยิงน้องชาย2ดับคาที่แล้วทำร้ายพี่สาวจนตายนำศพยับลงหลุมเดียวกันส่วนศพ3พ่อแม่ลูกแก๊งคนร้ายอ้างขอตรวจยาเสพติดก่อนจับล็อกกุญแจมือพาขึ้นรถกระบะของผู้ตายไปยิงหัวทิ้งทีละคนแล้วโยนลงไปฝังทับซ้อนกันในป่ามะพร้าวคนละฝั่งถนนอำพรางคดีแฉอาจมีเหยื่อโหดถูกฝังญาติเดียวกันอีก2ศพอาจจะมีถึง7ศพสั่งสอบขยายผลหาผู้ร่วมทำผิดเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะเหตุการณ์ใหญ่แบบนี้นะคะระดับประเทศก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ค่ะทำให้นายกรัฐมนตรีถึงขั้นต้องลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเองนะเพื่อไปติดตามคดีนี้นะคะโดยนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อวานคึงขังเลยทีเดียวบอกว่าจะเอาผิดผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุดไม่มีการลดโทษนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นคดีอุกอาจมากเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องยกเลิกกำหนดการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการปรับลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวที่บ้านท่านางเริงอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงบ่ายแล้วก็บินด่วนลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีทันทีค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่ป๋องกับธงนะคะก่อเหตุซึ่งก็มีผบ.ตร.และผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบจุดเกิดเหตุ2พี่น้องชาวรัสเซียภายในพื้นที่ป่าซากแง้วรวมถึงจุดที่พบฆ่ายกครัว3พ่อแม่ลูก3พ่อแม่ลูกในสวนมะพร้าวห่างออกไปจากจุดแรกประมาณ2กิโลเมตรค่ะนายอนุทินให้สัมภาษณ์สื่อนะคะแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตขอโทษชาวรัสเซียย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะเทือนขวัญมากทำประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะว่าสองคนนี้ไม่ได้ฆ่าแค่ชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ว่าเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนอีกเพิ่มอีก3ศพนะคะที่เสียชีวิตก็คือพ่อแม่ลูกแล้วที่สำคัญก็คือฆ่าคนไทยทั้งประเทศนะคะเพราะว่าสร้างความเสื่อมเสียเป็นอย่างมากดังนั้นนะคะสิ่งที่เราสร้างความไว้วางใจกับชาวต่างชาติเนี่ยถูกทำลายยืนยันว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนการลดโทษในคดีอุกอาจและก็ยืนยันว่าไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะคะมีภาพนายกรัฐมนตรีค่ะหน้าตานายกนี่ขึงขังมากเลยนะคะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ผบ.ตร.ค่ะณจุดเกิดเหตุบรรยายใต้ภาพว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมคณะตำรวจลงพื้นที่ดูจุดพบ2ศพพี่น้องชาวรัสเซียในป่าตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนเดินทางไปยังจุดพบศพ3พ่อแม่ลูกในสวนมะพร้าวซึ่งห่างออกไป2กิโลเมตรนะคะส่วนพาดหัวข่าวก็เป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะพาดหัวกลางหน้าเลยแชร์ไอ้ป๋องไอ้ธงฆ่าพี่น้องพฤติกรรมโหดสังหารยกครัวพ่อแม่ลูกตำรวจเจ๋งลากคอเพื่อนเพิ่มได้อีก2จี้ประหารอนุทินซัดทำอัปมงคลอนุทินควงผบ.ตร.รองรานตรวจจุดเกิดเหตุอุ้มฆ่า5ศพลั่นเสียใจขอโทษชาวรัสเซียซัดการกระทำของไอ้ป๋องไอ้ธงฆ่าคนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับพาดหัวตัวใหญ่ประเด็นนี้เลยนะครับบอกอย่างนี้ครับพังงะ5ศพเพิ่งฆ่าพ่อแม่ลูกก่อน2พี่น้องรัสเซีย รับสิ้นแต่งตำรวจเก๊ลงมือฝากขังศาลส่งนอนคุกเค้นต่อเชื่อมีเหยื่อ

0: อีกหนูบิ๊กรานรุดไปดูเองลั่นลงโทษสาสมสูงสุดนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่ชาวไทยรับไม่ได้นะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพดูจุดฝังศพเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีครับบินด่วนไปตรวจสอบจุดฝังศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวคนไทยอีก3รายรวม5ศพเหยื่อแก๊งทมิ่นครับในป๋องและในทงที่เป็นคนก่อเหตุลงมืออยู่ที่ในป่าตำบลห้วยใหญ่อำเภอบลามุงจังหวัดชลบุรีอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกไม่ใช่เฉพาะการก่อคดีเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยครับ7:42 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของน้องเทียนครับเมื่อวานนี้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วและเข้าให้ปากคำกับทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลในคดีซุกไอซ์บินไปที่ญี่ปุ่นทันทีครับ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับดูประเด็นเรื่องของน้องเทียนสาวรับจ้างหิ้วพัสดุที่ไปถูกจับในญี่ปุ่นครับที่ไปเจอไอซ์ซุกอยู่ในซองกาแฟเมื่อวานนี้ครับเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะครับหลังจากอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องคดียาเสพติดตำรวจปส.สอบปากคำในฐานะพยานทันทีเลยครับนางสาวจุฑาทิพย์หรือว่าน้องเทียนวัย28ปีถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดพาออกช่องทางพิเศษของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับมาขึ้นรถตู้เพื่อจะเดินทางมาสอบปากคำในฐานะพยานที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดทันทีครับที่เดินทางลงเครื่องบินแล้วก็มาถึงบช.ปส.นะครับนายธนาศักดิ์พ่อของน้องเจอหน้าลูกสาวถึงกับร้องไห้พร้อมจับมือแล้วก็ลูบหัวโอบไหล่ด้วยความเป็นห่วงขณะที่แฟนหนุ่มครับนายสลาวุฒิก็เข้าไปโอบกอดแล้วก็ให้กำลังใจเช่นกันพลตำรวจโทอัชยนต์ไกลทองนะครับผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ซักถามน้องเทียนถึงการให้ปากคำที่ประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยน้องเทียนบอกว่าได้รับการติดต่อว่าจ้างผ่านทางไลน์ให้รับหิ้วของไปส่งที่ญี่ปุ่นยืนยันว่าตัวเองก็ตรวจสอบสินค้าทั้งหมดแล้วหลังจากนี้คงไม่กล้ารับหิ้วของให้ใครอีกพร้อมมีคำเตือนสำหรับคนรับหิ้วของด้วยนะครับว่าอาจจะเจอเหตุการณ์แบบตนก็ได้ครับมีภาพประกอบอยู่ในข่าวสดครับเป็นภาพพลตำรวจโทอัชยนต์ไกลทองผู้บัญชาการปส.ร่วมสอบปากคำนางสาวจุฑาทิพย์หรือว่าเทียนเหยื่อรับหิ้วยาเสพติดเข้าญี่ปุ่นทันทีที่กลับถึงไทยหลังอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องที่บช.ปส.เมื่อวานนี้โดยพาดหัวข่าวข่าวสดครับสาวหิ้วไอซ์รุดบช.ปส.ให้ปากคำทันทีหลังญี่ปุ่นไม่ฟ้องเหยื่อสาววัย28ปีหิ้วซองกาแฟซุกไอซ์ไปญี่ปุ่นกลับถึงไทยแล้วหลังอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องเหตุไม่มีหลักฐานเอาผิดฐานมีส่วนร่วมทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเจ้าตัวรุดเข้าให้ปากคำโดยมีครอบครัวและญาติเดินทางมารอรับและให้กำลังใจด้านปส.แถลงจับสาวเวียดนามคนส่งเงินค่าจ้างแล้วครับ
2: ค่ะมาดูในส่วนของตำรวจกันบ้างนะคะพลตำรวจโทอัชยนต์ยืนยันนะคะพลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองค่ะยืนยันการออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องแล้ว2รายเป็นขบวนการส่งไอซ์ซุกซ่อนพัสดุให้กับน้องเทียนในการจ้างหิ้วในประเทศญี่ปุ่นก่อนจะขยายผลและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆสำหรับพฤติการของขบวนการนี้เริ่มต้นจากน้องเทียนมีกำหนดเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่11กรกฎาคมโดยแอคเคาท์ชื่ออิงอิงส่งพัสดุให้ไปฝากไว้

0: ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งที่2ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะจากการสืบสวนอิงๆก็คือนายแบงค์สัญชาติเวียดนามเดินทางเข้าไทยผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2จังหวัดมุกดาหารค่ะไปซื้อของที่ห้างแห่งหนึ่งในย่านบางกะปิโดยนำของที่ซื้อมาแพ็ครวมกับซองกาแฟและจ้างคนส่งพัสดุจากแอปพลิเคชันไปส่งที่บ้านน้องเทียนในวันที่10กรกฎาคมหลังจากนั้นนายแบงค์ก็เดินทางออกไทยผ่านทางสะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดนครพนมโดยสอบเส้นทางการเงินค่ะนายแบงค์มีการประสานงานไปยังนายถังชาวเวียดนามที่เป็นคนดูแลเรื่องเงินในขบวนการนี้นายถังประสานให้นางสาวโฮที่อยู่ในประเทศไทยและมีการเปิดบัญชีของคนไทยซึ่งนางสาวโฮใช้บัญชีของตัวเองโอนเงินค่าหิ้วให้กับน้องเทียนตรวจสอบบัญชีของนางสาวโฮเป็นระยะเวลา1ปีพบว่ามีเงินหมุนเวียน12ล้านบาทค่ะเป็นเงินที่เข้าออกทันทีนางสาวโฮถูกจับกุมถูกคุมขังในเรือนจำตั้งแต่28กรกฎาคมเบื้องต้นยังให้การภาคเศษยอมรับเป็นเพียงแค่คนบริหารเงินอ้างว่าทำตามคำสั่งของนายแบงค์ตัวการใหญ่ที่ตอนนี้หนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ภาพของน้องเทียนถึงไทยนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือน้องเทียนหลังอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องคดีซุกไอซ์เข้าประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยมีตำรวจและครอบครัวเดินทางไปรอรับนะคะส่วนภาพหัวข่าวรับน้องเทียนถึงไทยปส.โร่เชิญตัวสอบขยายผลค้ายาข้ามชาติถึงไทยแล้วน้องเทียนเหยื่อหิ้วยาไอซ์ไปญี่ปุ่นหลังอัยการยุ่นสั่งไม่ฟ้องตำรวจปส.รับตัวที่สนามบินคุมเข้มให้ปากคำด้านผบช.ปส.เผยออกหมายจับแล้ว2รายจับได้1รายเป็นสาวเวียดนามส่วนตัวการใหญ่หนีข้ามแดนเร่งแกะรอยล่าเผยพฤติกรรมแสบปลอมอวตารอิงๆหลอกจ้างน้องเทียนหิ้วกาแฟซุกไอซ์ไปญี่ปุ่นผงะพบเพจรับหิ้วของเสี่ยงกว่า75เพจบน4แพลตฟอร์มหลัก Facebook Twitter Instagram และ TikTok ขณะที่ครอบครัวแห่รอรับขวัญวายสวยขอบคุณเจ้าหน้าที่ช่วยลูกกลับไทยเหยื่อสาวเปิดใจเข็ดจนตายเตือนรับอย่ารับหิ้วของเด็ดขาดค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างครับเมื่อวานนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีเกือบตลอดทั้งวันเลยนะครับช่วงเช้านายกรัฐมนตรีเดินทางนะครับลงพื้นที่ไปตรวจราชการและพบปรับประชาชนณแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมนายประภัทรพุทธสุทนนายสรชัดสุจิตนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณนายเสมอกันเที่ยงธรรมสสสุพรรณบุรีภูมิใจไทยนะครับแล้วก็มีแกนนำของพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่นะครับให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีแล้วก็นอกเหนือจากดูเรื่องของแปลงสาธิตปลูกข้าวต้นทุนต่ำแล้วนะครับนายกรัฐมนตรียังไปร่วมงานวันเกิดของนายประภัทรพุทธสุทนด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นเวทีพูดนะครับในประเด็นวันเกิดของนายประภัทรว่าท่านเพิ่งมาอยู่กับภูมิใจไทยสมัยแรกจากนี้ไปวันที่1สิงหาคมตนจะต้องล็อกวันไปไหนไม่ได้ครับต้องมาสุพรรณบุรีเพราะวันเกิดบุคคลสำคัญของตนและพี่น้องประชาชนประสบการณ์ความรู้ความทุ่มเทความเข้าใจในเรื่องนี้ของนายประภัทรไม่เกิน50คนในประเทศไทยที่รู้เรื่องนี้มากขนาดนี้รู้เรื่องแล้วก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่รู้เรื่องทฤษฎีแล้วมาพูดในเรื่องของทฤษฎีอย่างเดียวแต่ปฏิบัติไม่ได้นะครับนี่คือเหตุผลที่ตั้งใจว่าผมต้องมาผมถูกบังคับให้มาและผมถามคุณวราวุฒิว่าถ้ามาแล้วเป็นยังไงกำหนดการเป็นยังไงใครจะเป็นคนนำเสนอท่านบอกพี่ครับมางานอาประพัดออกแค่ไหนตกงานหมดอาประพัดพูดคนเดียวนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับนายยกรัฐมนตรียังอ้อนคนสุพรรณด้วยนะครับให้เลือกภูมิใจไทยยกจังหวัดแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของผู้สื่อข่าวไปสอบถามนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับถึงเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีตามกระแสข่าวที่ออกมาว่านายกรัฐมนตรีคิดเห็นอย่างไรนะครับนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่ายังไม่ใช่ในเร็วๆนี้ใช่หรือไม่นายกบอกว่าปรับครม.ช้าๆนะครับนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับนายกย้อนปรับครม.ช้าๆอนุทินอ้อนคนสุพรรณขอสสยกจังหวัดย้อนคำถามนักข่าวปรับครม.เร็วๆนี้หรือไม่ระบุปรับครม.ช้าๆชาวบ้านกรี๊ดนายกในดวงใจกลวีชี้ฝ่ายค้านปั่นกระแสหวังกดดันกกต.ปัดข่าวรอยร้าวในพรรคยันไม่มีเรื่องไหนจริงลั่นผู้บริหารเห็นหมดแล้วครับ
0: ค่ะซึ่งในส่วนของฝ่ายค้านก็ประกาศยื่นซักฟ้องรัฐบาลนะคะโดย ในการ

0: เปิดสภาปลายเดือนสิงหาคมวาระที่หลายคนเชื่อว่ามีแน่ๆก็คือแก้รัฐธรรมนูญศึกซักฟอกรัฐบาลนางสาวพักขมลหนุนอนันต์หรือลิซ่าส.ส.บัญชีรายชื่อพักแล้วก็โฆษกพักประชาชนยืนยันมีการอภิปรายแน่นอนขอให้รอดูว่าอภิปรายทั่วไปหรือว่าลงมติไม่ไว้วางใจสิ่งที่ควรปรับมากที่สุดเนี่ยมีการพูดพาดพิงนายกอนุทินนะคะก็คือภาวะผู้นำนะคะบอกว่าวันนี้แทบจะไม่เห็นลุยเรื่องที่ควรจะลุยนะคะจัดการเรื่องที่ควรจะจัดการเหมือนใครๆบอกกันว่าสิ่งที่นายกถนัดมากที่สุดก็คือเป็นประเภทสุขนิยมแต่ต้องมองความจริงด้วยว่าวันนี้คนไทยทุกคนแทบแบกรับภาระแล้วก็มีความทุกข์จากการบริหารของประเทศของนายกนะคะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของฝ่ายค้านนะคะพูดถึงการทำงานแล้วก็ยังพูดถึงการทำงานของรัฐมนตรีลูกเทพนะคะบอกว่าเท่าที่สัมผัสสังเกตนะคะมีการพูดคุยมีคนต่อแถวเป็นรัฐมนตรีอยู่มากมายในพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่แถว2หรือว่าแถว3แต่วันนี้คนที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นผู้อาวุโสก็ไม่มีความเชื่อมั่นรัฐมนตรีในพรรคตัวเองก็ทราบมาประมาณว่ารัฐมนตรีที่ทำหน้าที่อยู่ในขณะนี้อยู่ในกลุ่มของลูกเทพมือไม่ถึงเมื่อเทียบกับพวกรัฐมนตรีในอดีตนะคะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ในส่วนของฝั่งฝ่ายค้านนะคะพูดประเด็นนี้ก็ทำใหเมื่อวานนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์โฆษกประจำสำนักนายกก็ออกมาพูดประเด็นนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าที่คุณลิซ่าพูดแบบนี้ก็เพราะว่าไม่เคยทำงานร่วมไงก็เลยไม่ได้เห็นภาวะผู้นำของนายอนุทินว่ามีภาวะผู้นำมากมายขนาดไหนเพราะว่าไม่ได้ร่วมงานกันขนาดนั้นก็เลยไม่เห็นนะคะพาดหัวข่าวเดลินิวส์นะคะพักขมลประกาศยื่นซักฟอกอัดเสียหนูสุขนิยมพักขมลประกาศปีนี้ยื่นซักฟอกรัฐบาลแน่อัดเสียหนูสุขนิยมไม่รู้ว่าประชาชนเป็นทุกแค่ไหนหน้าไม่อายพูดมาได้ไม่เกี่ยวหัวสวปูดได้ข่าวคนภูมิใจไทยระดับอดีตรัฐมนตรีเองก็ไม่เชื่อฝีมือลูกเทพประธานวิปรัฐบาลบอกเป็นสิทธิ์ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงเปิดสภาสิงหาคมนี้พร้อมให้ตรวจสอบเรื่องทุจริตท้องถิ่นไม่กระทบเพราะเกิดก่อนรัฐบาลจะเข้ามาไม่เกี่ยวกับคนภูมิใจไทยค่ะ
1: มีอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการเมืองนะครับนั่นก็คือเรื่องของดิวลับที่โมโนโกนะครับเมื่อวานนี้นางสาแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพอินสตาแกรมขณะนั่งพักระหว่างเดินทางตอนนี้ไปที่เยอรมนีแล้วนะครับพร้อมกับระบุข้อความว่ามาเที่ยวครับพักผ่อนครับโนดิวครับดิวเดียวที่มีคือดิวกับลูกครับก็นำมาเป็นพาดหัวข่าวของไทยรัฐเช้าวันนี้ด้วยนะครับว่าอิงยันไลฟ์ดิวลับเปลี่ยนนายกลิซ่าขยบอนุทินบี้ปรับภาวะผู้นำเสี่ยมภูมิเชไทยรอคิวลูกเทพมือไม่ถึงอนุทินหวานใส่ชาวนาเมืองสุพรรณลั่นรัฐบาลดันเพิ่มรายได้เข้ากระเป๋าเกษตรกรสัญญาภาคกลางต้องไม่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากอ้อนขอเสียงชาวบ้านเลือกสสภูมิเชไทยให้ครบ5คนยกจังหวัดยกพลร่วมเบิร์ธเดย์77ปีประพัฒน์สสกล้าทำโผร่วมอวยพรด้วยอิงโพสต์รูปโชว์นั่งชิลยันโนดิวลับแดงเขียวกรวีบอกภูมิใจไทยขำๆเรื่องตลกข่าวปั่นรอยร้าว2นอน1พอยันภูมิใจไทยขึ้นชื่อเหนียวแน่นไร้ความร้าวฉานพร้อมรับมือฝ่ายค้านซักพอกทุกประเด็นครับ7นาฬิกา54นาทีพักครู่นึงครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับสำหรับ CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านครับสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนครับเจนหลอกศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชลัดก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนจะเริ่มอบรมกันกันยายนนี้ถึงธันวาคม 2

0: 2569นี้นะครับสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคมนี้ครับราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดโทรได้เลยนะครับหมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649ครับ
1: ค่ะกลับมาที่หน้าหนังสือพิมพ์นะคะ Daily News มีประเด็นนี้ค่ะเรื่องของกงสอบท้องถิ่นมายังไม่จบนะคะอีกยาวๆเลยค่ะพาดหัวบอกว่าเปรียบกวนกงสอบขบวนการตึก5ชั้นระดับสูงล่างสถ.ชงนายกสั่งกวาดล้างในหน้าแสบเปิดขบวนการกงสอบมโหฬารเหมือนตึก5ชั้นอาสพลนำทีมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบลุยตรวจสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องส่วนท้องถิ่นชี้ทำเป็นขบวนการตั้งแต่ระดับสูงอธิบดีรองอธิบดีแก้ไขกระดาษคำตอบและการบริหารจัดการคิวฝากคำตอบผู้ปฏิบัติกลุ่มผู้ช่วยแก้ไขคะแนนหรือจัดการในระบบและชั้นหนึ่งระดับผู้สมัครทั่วไปกลุ่มประชาชนหรือผู้สมัครสอบย้ำจะนำผู้กระทำผิดทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารขั้นสูงมาลงโทษทางวินัยและอาญาเพื่อสกัดไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตด้านสถ.จ.ชงนายกกวาดล้างในหน้าให้หมดสิ้นซากค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของน้องฮลุนโซโล่นะครับตอนนี้พี่ชายบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะครับจะเดี๋ยวจะรับศพกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อชันสูตรนะครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับยังไม่ชันสูตรทะลุนจอร์เจียทำขั้นตอนส่งเอกสารจากไทยครอบครัวรอรับร่างครอบครัวทะลุนโซโล่โพสต์อัปเดตความคืบหน้านำร่างยูทูบเบอร์ดังกลับประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการทางเอกสารตำรวจจอร์เจียรอหนังสือมอบอำนาจเพื่อนำร่างออกจากห้องเย็นและส่งกลับเมืองไทยย้ำยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการถึงสาเหตุการเสียชีวิตระบุทรัพย์สินทั้งกล้องโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เงินหนังสือเดินทางเสื้อผ้าและสัมภาระอยู่ครบไม่พบร่องรอยการรื้อค้นขณะที่ชาวบ้านในชุมชนช่วยกันปัดกวาดจัดเตรียมสถานที่รอรับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลรุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนสมัยมัธยมแต่งกลอนสดุดีเป็นเกียรติให้ครับ
1: ค่ะเช่นเดียวกับ Daily News ก็มีภาพน้องหลุนสมัยมัธยมนะคะร่วมรำลึกคณะครูนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดภาพอดีตหลุนโซโล่พร้อมทั้งแต่งกลอนไว้อาลัยเพื่อสดุดีคุณงามความดีให้เด็กรุ่นน้องยึดถือเป็นตัวอย่างค่ะ
0: มีเรื่องของตำรวจออกมาแจงใบสั่งจราจรนะครับถ้ายังค้างอยู่ก็ไม่ได้ห้ามในการต่อภาษีแต่ว่าจะไม่ได้ตัวจริงเท่านั้นเองนะครับภาคหัวข่าวอยู่ในข่าวสดวันนี้ครับบอกว่าตำรวจแจ้งใบสั่งจราจรเปล่าห้ามต่อภาษีเตือนห้ามค้างค่าปรับจะไม่ได้ป้ายวงกลมบช.น.ยืนยันมาตรการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรค้างชำระกับกรมการขนส่งทางบกเริ่ม1สิงหาคมไม่ใช่ห้ามต่อภาษีประชาชนยังต่อภาษีได้ตามปกติแต่หากพบใบสั่งค้างชำระเกินกำหนดจะชะลอการจ่ายป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับย้ำไม่ได้สร้างกฎหมายใหม่แต่ทำพรบจราจรทางบกเพื่อสร้างวินัยจราจรลดการกระทำผิดซ้ำโดยมาตรการนี้บังคับใช้เฉพาะใบสั่งใหม่ตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปเท่านั้นครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะติดตาม9ทันข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องสุขภาพดีชีวีมีสุขโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมวันอาทิตย์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชีวิตของเราทุกคนล้วนมีความปรารถนาอยู่ประการหนึ่งเหมือนกันหมดนั่นก็คืออยากมีอายุยืนแต่การมีอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่เพียงพอหากอายุยืนแต่ต้องมาทนอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บอยู่กับความทุกข์ทรมานความคับแค้นใจอยู่กับความเครียดชีวิตเช่นนี้คงไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนปรารถนาสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออายุยืนและมีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจในทางพระพุทธศาสนามีพระสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงเหตุแห่งอายุยืนคืออนายุสาสูตรซึ่งทรงแสดงหลักปฏิบัติที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาหารการเลือกคนคบการเลือกคำพูดการเลือกสถานที่และการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับธรรมชาติฉะนั้นหัวข้อธรรมในวันนี้จึงเป็นเรื่องของอายุมากแต่สุขภาพดีหรือเหตุแห่งอายุยืนตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชีวิตของเราไม่เพียงยืนยาวแต่เพียงเท่านั้นแต่ยืนยาวอย่างมีความสุขยืนยาวอย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรม5ประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนคือประการที่1บุคคลเป็นผู้ที่ทำความสบายให้เกิดขึ้นแก่ตนเองประการที่2รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย3บริโภคอาหารที่ย่อยง่าย4เป็นผู้ที่เที่ยวไปในการอันสมควร5เป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์หรือจะย่นย่อให้จดจำได้ง่ายๆประการแรกทำชีวิตให้สบายทำกายให้พอดีมีอาหารย่อยง่ายได้นาฬิกาชีวิตผูกติดพรหมจรรย์ทำชีวิตให้สบายทำกายให้พอดีมีอาหารย่อยง่ายได้นาฬิกาชีวิตผูกติดพรหมจรรย์5ประการนี้แลเป็นเหตุให้อายุยืนประการที่1บุคคลเป็นผู้ที่ทำความสบายแก่ตนเองหรือทำชีวิตให้สบายความสบายของชีวิตที่จะทำให้อายุยืนนั้นมีอยู่7ประการประการที่1อาวาสสัปปายะที่อยู่ที่อาศัยสบายโคจรหรือโคจรสัปปายะที่หาอยู่หากินสะดวกผัสสะสัปปายะผัสสะตัวนี้เป็นพอสำเภาแปลว่าคำพูดวาจาที่เหมาะสมเบาใจสบายใจประการที่4บุคคลสัปปายะคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจโภชนาสัปปายะคืออาหารที่เหมาะสมกับธาตุของร่างกายอุตุสัปปายะอากาศสบายประการสุดท้ายอิริยาบถสัปปายะการเคลื่อนไหวที่พอเหมาะพอดี7ประการนี้ เป็นการทำความสบายให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตที่อยู่ที่

ที่อาศัยสบายที่หาอยู่หากินสะดวกสบายคำพูดวาจาบุคคลอาหารอากาศอิริยาบถประการที่หนึ่งอาวาสสปายะที่อยู่ที่อาศัยของเราทุกวันนี้ก็กำหนดสุขภาพของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอาวาสสปายะคือการอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและสถานที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจประการที่หนึ่งบ้านต้องสะอาดบ้านที่สะอาดจะช่วยลดเชื้อโรคฝุ่นสัตว์มีพิษแล้วก็จะทำให้เจ้าของบ้านนั้นเจ็บป่วยน้อยลงบ้านสะอาดโรคก็น้อยจิตใจก็สบายประการที่สองอากาศต้องถ่ายเทเปิดหน้าต่างให้ลมเข้าแสงแดดส่องถึงไม่อับชื้นช่วยลดเชื้อราและทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงประการที่สามจัดบ้านให้ปลอดภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุพื้นห้องน้ำไม่ลื่นทางเดินไม่ลกห้องน้ำก็มีราวจับโดยเฉพาะบ้านหลังไหนมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือที่นั่งของผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดูให้มันเหมาะสมกับผู้เฒ่าผู้แก่ประการหกล้มเพียงครั้งเดียวอาจจะเป็นผู้ติดเตียงตลอดชีวิตหรือไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเลยประการที่สี่บ้านต้องเงียบพอที่จะให้พักผ่อนการนอนหลับที่ดีก็คือยาบำรุงร่างกายสุขภาพที่ดีคนที่นอนหลับเพียงพอภูมิคุ้มกันก็จะดีความดันก็จะลดลงและอายุก็จะยืนยาวประการที่ห้ามีพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้จัดสวนเล็กๆช่วยลดความเครียดทำให้อากาศดีทำให้จิตใจสดชื่นประการที่6บ้านก็ต้องเต็มไปด้วยความอบอุ่นบ้านที่ไม่มีเสียงทะเลาะไม่มีความโกรธมีแต่รอยยิ้มและมีคำพูดที่ดีซึ่งก็เป็นยารักษาทางใจชั้นยอดฉะนั้นที่เราใช้ชีวิตอยู่คือบ้านที่เราอยู่ห้องที่เรานอนหรือที่อยู่ที่กินสถานที่นั้นล้วนมีผลต่อหัวใจสงบสุขก็อายุยืนวุ่นวายก็อายุสั้นประการที่สองโคจรสัปปายะที่หากินสะดวกสบายคือชีวิตของคนเรานั้นเป็นผลรวมของสถานที่ที่เราไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าโคจรสัปปายะเป็นเหตุให้อายุยืนคือที่เราจะไปนั่นแหละเป็นเหตุให้อายุยืนทำไมแค่ว่าไปที่ไหนเกี่ยวข้องกับอายุทำไมคำว่าไปที่ไหนจึงเกี่ยวข้องกับอายุก็เพราะว่าสถานที่นั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนชีวิตและชีวิตก็กำหนดอายุก็ลองที่จะไปของคนคนหนึ่งถ้าคนหนึ่งเลิกงานเสร็จก็เข้าวัดว่างหน่อยก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมออกกำลังกายอ่านหนังสือพักผ่อนอยู่บ้านแต่ถ้าอีกคนที่ไปก็เป็นเทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเริงลมการเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนสูบบุหรี่คือคนเรานั้นก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่การใช้เวลาที่เราจะไปนั้นก็มีผลให้ชีวิตของเราแตกต่างกันด้วยเช่นกันการเลือกที่ไปที่ดีก็เหมือนกับเอาผ้าสีขาวไปวางไว้ในร้านน้ำหอมไม่นานน้ำหอมนั่นก็จะติดผ้าไปด้วยคนเราก็เหมือนกันเราไปที่ไหนบ่อยๆเราก็จะซึมซับบรรยากาศของที่นั่นโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกวันนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือก็เป็นโคจรได้เหมือนกันวันหนึ่งเราเข้าไปใน TikTok กี่ชั่วโมงเข้าไปดูข่าวกี่ชั่วโมงอยู่กับธรรมะกี่นาทีคนที่เลือกที่ไปที่ดีนี่ย่อมห่างไกลอบายมุข
ลดความเครียดลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ

ม่ได้เมาไม้เทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเรืองลมที่ก็ลดอุบัติเหตุก็ทำให้อายุยืนมีกำลังใจในการทำคุณงามความดีแต่ในพระไตรปิฎกท่านหมายถึงแหล่งที่ที่เราบิณฑบาตที่เราบิณฑบาตมีความเหมาะสมระยะทางพอดีทางเดินสะดวกอาหารหาอาหารง่ายปราศจากสิ่งยั่วยุคือไม่ไกลจากชุมชนเกินไปไม่ใกล้จนเกินไปไกลจากชุมชนเกินไปก็ทำให้ลำบากใกล้เกินไปก็พลุ้งพล่านประการที่สามผัสสะสัปปายะชีวิตของคนเรานั้นก็เป็นผลรวมของคำพูดที่เราใช้และคำพูดที่เราได้ยินองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคำพูดที่สบายนั้นเป็นเหตุให้อายุยืนเพราะว่าคำพูดนั้นเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนสุขภาพสุขภาพก็กำหนดอายุสุขภาพนั้นก็เป็นสมบัติของเรานะคนหนึ่งที่พูดด้วยความเมตตาพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดให้กำลังใจสนทนาธรรมแต่อีกคนหนึ่งก็คำพูดก็ประชดประชันพูดด่าทอพูดนินทายุยงให้เกิดความแตกแยกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าพูดอะไรก็ขอให้พูดให้เป็นกุศลพูดแล้วให้คนฟังเขามีกำลังใจพูดแล้วให้คนฟังเขาเกิดปัญญาพูดออกจากปากแล้วให้เกิดความสามัคคีกันไว้พูดอย่างไรให้คนนั้นมีกำลังใจการจะตำหนิใครทำไมทำได้แค่นี้ทำไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนจากการตำหนินั้นเป็นการชี้ทางครั้งนี้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรครั้งนี้ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ครั้งหน้าก็ขอให้ทำดีๆแล้วกันถ้าจะตรัสสินใครคุณไม่เหมาะกับงานนี้ไอ้นนท์ไม่ดีอันนี้ไม่ดีเกิดความเสียหายอย่างโน้นอย่างนี้ตัดสินเขาเกิดความเสียหายก็ขอให้เปลี่ยนจากการตัดสินคนให้เป็นการเชื่อมั่นว่าเออคนเราจะเก่งได้ก็โดยการฝึกการหัดนะผิดเป็นครูนะก็ขอให้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองก็อย่าไปซ้ำเติมบ้างใครว่าแล้วบอกแล้วอย่าไปทำผิดอย่างโน้นอย่างนี้ก็ขอให้เป็นการอยู่เคียงข้างมาอ้าวไม่เป็นไรมาช่วยกันแก้จากการมองหาความผิดจบแล้วชีวิตนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้พูดให้เป็นกุศลคนที่พูดให้เป็นกุศลนั้นคนอยากเข้าใกล้เป็นคนที่มีมิตรเพิ่มครอบครัวอบอุ่นเพื่อนร่วมงานก็ไว้วางใจลูกหลานก็เคารพรักเมื่อเกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นความเครียดก็น้อยลงเราก็นอนหลับฝันดีสุขภาพดีอายุก็ยืนยาวประการที่4บุคคลสัปปายะชีวิตของเราก็เป็นผลรวมของคนที่เราอยู่ด้วยเหมือนกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลสัปปายะเป็นเหตุให้อายุยืนเอ๊ะทำไมแค่ว่าคนที่เราคบจะทำให้อายุยืนก็ลองพิจารณาดูว่าคบคนใจเย็นก็เรียนรู้ถึงความใจเย็นเพราะคนเปลี่ยนความคิดความคิดก็เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนสุขภาพสุขภาพก็กำหนดอายุคบคนใจเย็นก็จะเย็นตามคบคนรักสุขภาพก็หันมาออกกำลังกายคบกัลยาณมิตรก็ชวนกันเข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ทำความดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์อเสวนาจะพารานังบัณฑิตานันจะเสวนาก็ชัดเจนอยู่แล้วประการที่6อุตุสัปปายะอากาศสบายชีวิตของคนเราก็เป็นผลรวมของสภาพแวดล้อมที่เราอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอุตุสัปปายะนั้นก็เป็นเหตุให้อายุยืนทำไมแค่ว่าอากาศและสภาพแวดล้อมจะทำให้อายุยืนได้อย่างไรก็ลองพิจารณาดูว่าคนหนึ่งอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทนอนหลับเพียงพอหลีกเลี่ยงควันฝุ่นและมลพิษพักผ่อนในที่สงบแต่อีกคนหนึ่งอยู่ในที่ร้อนอบอ้าวสูดควันบุหรี่และฝุ่นพิษทุกวันนอนดึกเป็นประจำอยู่ในที่เสียงดังและวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ดีอยู่เป็นนิด

หลับสนิทยามนิทรากินปลาเป็นอาหารหลักกินผักเป็นยากล้วยน้ำว้ายามว่างเดินให้ได้วันละ 5,900 อย่างนี้ก็อายุยืนแน่นอนประการสุดท้ายประการที่7อิริยาปตสัปปายะหมายถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งหรือนอนอิริยาบถมีผลต่ออายุยืนอย่างมากประการที่1อย่าอยู่ในอิริยาบถเดิมนานเกินไปประการที่2เดินให้ได้มากมากประการที่3นั่งให้ถูกท่าประการที่4นอนให้พอเขาจะมีวิชาหนึ่งในการบริหารร่างกายของเราให้เกิดความสมดุลเราคงจะเคยได้ยินคำว่ามณีเวทคือมณีเวทเนี่ยหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินแต่สำหรับท่านที่ไม่เคยได้ยินในเรื่องของหลักมณีเวทก็คือหลักการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสมดุลว่าด้วยวิชาที่จัดความสมดุลโครงสร้างของร่างกายซึ่งวิชามณีเวทนี้เป็นของอาจารย์ประสิทธิ์มณีจิรปราการคือท่านจะผสมประสานจากวิชาการทางแพทย์แผนไทยจีนและอินเดียคือหลักการคือโครงสร้างกระดูกที่จะสมดุลจะทำให้ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติแล้วก็ช่วยปรับระบบการไหลเวียนของร่างกายของเราซึ่งส่งผลในการทำงานของธาตุทั้ง4นั้นเป็นปกติหากมีการใช้อิริยาบถไม่สมดุลซ้ำๆหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะส่งผลต่อกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็จะเสียระเบียบไปจากความปกติหรือทำให้ดึงรั้งกระดูกแต่ละชิ้นในร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะความสมดุลร่างกายที่ดีก็มาจากสุขภาพที่ดีฉะนั้นหากเราใช้อิริยาบถที่ไม่สมดุลก็จะส่งผลให้เกิดโรคเกิดภัยฉะนั้นในชีวิตของเรา 60% ของการอายุยืนยาวนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการอยู่ของเราความรู้สึกของการมีความหวังรู้สึกมั่นใจฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆในชีวิตเรื่องราวดีๆในชีวิตนึกถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตไปทำบุญทำทานที่โน่นที่นี่ก็นึกถึงว่าเราได้ไปภาคภูมิใจในตัวเองเรานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะเราไปที่โน่นทำที่นี่แล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองเพราะสิ่งที่ว่าอันตรายเป็นเหตุให้อายุสั้นทั้งหมดทั้งมวล7อย่างนั้นยังไม่อันตรายเท่ากับความรู้สึกของความลำพังอ้างว้างว้าเหวเหงาความรู้สึกเหล่านี้มันบั่นทอนจิตใจของเราท่านทั้งหลายให้อายุสั้นลงสั้นลงเพราะฉะนั้นสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนั้นนำสุขมาให้บุญนั้นเป็นเครื่องที่หล่อเลี้ยงจิตใจเยียวยาจิตวิญญาณเยียวยาจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือในเรื่องของทานศีลภาวนาให้ชีวิตของเรานั้นอยู่กับทานอยู่กับศีลอยู่กับภาวนาประการต่อมาเหตุแห่งอายุยืนประการที่2คือรู้จักประมาณในสิ่งที่สัปปายะประการแรกจบไปแล้วทำสิ่งที่เป็นสัปปายะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามีอยู่7ประการก็ว่าไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะอยู่กับคนกับคำพูดแบบไหนอยู่กับบรรยากาศอิริยาบถแบบไหนต่อมาประการต่อมาก็รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะคำว่าประมาณนี่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากให้ความสำคัญกับคำว่ารู้จักประมาณความพอดีพอใจพอเพียงเนี่ยซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าทางสายกลางคือไม่มีอะไรที่เป็นยอดของความสุขได้เท่ากับสุขภาพหรอกสิ่งหนึ่งที่เราหาไม่ได้เลยคือเมื่อเราอายุมากขึ้น
กำลังของเราก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆเราใช้ร่างกายเราก็ต้องรู้จักกำลังของเราในทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความสำคัญในบทปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิก็คือให้รู้จักประมาณในเรื่องของจีวรเสื้อผ้าปฏิสังขาโยนิโสปินจปาตังก็ให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินปฏิสังขาโยนิโสเสนาสนังเรื่องที่อยู่ที่อาศัยหรือแม้แต่คิลานปัจจยเพศชัปริขารังโยกยาท่านทั้งหลายโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เราท่านเนี่ยโอ้ยยาบำรุงนี่สำคัญมากนะบางท่านบางคนก็ทานยาเรียบทานข้าวเรียบร้อยก็วิตามินอะไรก็มาเต็มทั้งแปะกล้วยนนท์นี่นั่นเยอะแยะกลัวแต่ว่าจะไม่แข็งแรงก็ต้องให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินของเราประการที่3ที่จะทำให้อายุยืนก็คือบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมย่อยง่ายตายยากย่อยยากตายง่ายอาหารอายุมากกินแล้วจะอายุสั้นอาหารอายุสั้นกินแล้วจะอายุมากสุขภาพร่างกายของเรามันก็เหมือนกับเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์ภายในมันย่อยยากมันก็ทำงานมากเมื่อทำงานมากมันก็สูญเสียพลังงานมากเมื่อสูญเสียพลังงานมากมันก็ต้องใช้กำลังมากผู้เฒ่าผู้แก่แทนที่จะมีอายุยืนยาว10ปีทานอาหารย่อยยากนะไม่ได้พินิจพิจารณาหรือไม่ได้ปฏิสังขารโยจากที่อายุยืน10ปีก็จะเหลือ5ปีจากที่อายุยืน5ปีก็จะเหลืออยู่2ปีซึ่งมันก็เกี่ยวกับอาหารบางทีอาหารที่โรงพยาบาลนี่ก็สำคัญด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้ว่าจะให้หาอาหารอร่อยมาให้เราทางโรงพยาบาลก็คัดสรรเลือกสรรอาหารที่ย่อยง่ายให้กับเราแล้วการบริโภคอาหารนี้ก็สำคัญมากก็ต้องถูกกับธาตุของเราด้วยคนเราก็มีดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในการมีอยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นถ้าเราจะทานอาหารอะไรเราก็ต้องดูว่าเราแพ้อะไรกินได้อะไรกินไม่ได้บางคนก็แพ้ตะกั่วแตนแพ้อาหารทะเลบางคนดื่มน้ำเย็นหน่อยก็หน้าบวมนะมีปัญหาเรื่องธาตุน้ำหรือธาตุอะไรก็แล้วแต่ละเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะให้ความสำคัญมากในเรื่องของการแพ้อาหารหรือแพ้ยาคุณหมอก่อนทำการรักษาก็จะถามก่อนเลยว่าแพ้ยาอะไรและซึ่งธาตุของเราเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญมากเป็นประการที่3ประการที่4เที่ยวไปในการอันสมควรคือเรื่องของเวลาคือในชีวิตของเราเนี่ยมันถูกกำหนดด้วยเวลาตื่นเวลาไหนไปทำงานกี่โมงมันเป็นจังหวะของเวลาในชีวิตของเราเวลาที่เราไปมันสมควรหรือไม่มันมืดมันค่ำฉะนั้นใครที่ปรารถนาอายุยืนในเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องดูแม้กระทั่งเวลามันมืดค่ำไปหรือเปล่าก็ต้องเข้าใจในมิติของเวลาเวลานี้ควรจะพักก็ต้องพักเวลานี้ควรกินก็ต้องกินเพราะโรคบางอย่างเกิดจากการกินอาหารไม่เป็นเวลาโรคบางอย่างรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาข้อนี้จึงให้ความสำคัญในเรื่องของเวลาประการสุดท้ายประการที่5การประพฤติพรหมจรรย์นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเหนือสิ่งอื่นใดคือการบริหารจัดการความโกรธความเครียดความละโมบโลภมากหรือความหลงถือบัญชีมีบ้านอยู่ดูลูกห่างๆระวังเลี้ยงหลานบริหารกายจิตไม่คิดเปรียบเทียบเราเป็นกลุ่มผลไม้สุกและห้ามฟังคนอื่นเข้าบ้างอย่าอ้างความฉลาดก็เป็นหลักในการประพฤติเพราะว่าความสงบในชีวิตก็ขึ้นอยู่กับทานศีลภาวนาในการประพฤติพรหมจรรย์ชีวิตที่เหลือจากนี้ก็ควรที่จะเป็นชีวิตที่มีคุณภาพทุกอย่างมันก็มีความเหมาะสมของมันการทำให้พอเพียงพอประมาณก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญถ้ามุ่งแต่งานได้งานแต่เสียสุขภาพทำงานหนักมากเกินไปก็จะทำให้ชีวิตของเราย่ำแย่
นี่ก็เป็นเหตุแห่ง

0: ายุยืนที่เรียกว่าอายุมากแต่สุขภาพดียิ่งเราอายุมากเท่าไรความสุขของเราก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในข้ออัดข้อธรรมในวันนี้ก็มาถึงสุดท้ายของการยุติลงของการบรรยายก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ก็ขออนุโมทนาสาธุ
1: มันถูกกฎหมายเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวทำไปเนี่ยโอ้โหคนที่ถูกถอดออกไปเนี่ยไปฟ้องศาลปกครองมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกฎหมายเขาก็ดูอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นอำนาจของนางสถ.หรือเปล่าที่วันนั้นเนี่ยประชุมกันแล้วจะมีการประชุมจากสถ.กลางเนี่ยนะเพื่อที่จะลงมติถอนชื่อทั้ง 3,000 กว่ารายชื่อที่บรรจุไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาบรรจุไปตั้งแต่มีนานะ
2: ถูก
1: มีนานะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขายังรับราชการอยู่นะ
2: ใช่ก็รับเงินเดือนกันอยู
1: ่ยังแขวนอยู่นะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยบางเพจเนี่ยเขาก็เอารายชื่อมาเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะแล้วรู้แล้ว
2: และไอ้เพจที่ว่าก็คือยังนำเสนออย่างต่อเนื่องด้วย
1: ต่อเนื่องยังต่อเนื่องเห็นรายชื่อแล้วนะตอนแรกที่นักข่าวถามว่าทางสสเนี่ยจะประกาศรายชื่อออกมาหรือเปล่
2: า
1: ว่าใครบ้างที่ถูกถอดถูกโกงอะไรเนี่ยท่านอธิบดีท่านปลัดนะท่านปลัดอ๋อเดี๋ยวก็คงเดี๋ยวผมจะเป็นคนเปิดเองแต่ก็ยังไม่เปิด
2: ปรากฏว
1: ่าเพจอะไรต่างๆเขาเอามาลงแล้ว
2: ปรากฏว่าเลื่อนการประชุม
1: เลื่อนการประชุม
2: เลื่อนการประชุมจริงๆมันต้องเกิดข
1: ึ้
2: นเม
1: ื่อ
2: ตอ
1: น
2: ใช่23คร
1: ับ 23กรกฎาคมใช่ดีเดย์เลยวันนั้น
2: แล้วก็เลื่อนมาเนี่ยจนกระทั่งเมื่อตอนช่วงของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์
1: ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไ
2: ทยม.ท.4ที่รับหน้าที่ดูแลเรื่องนี้เพราะว่าเขาดูแลสถ.ไง
1: ดูกรมนี้อย
2: ู่ใช่ดูกรมนี้อยู่เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์ที่จะถึงนี่แหละ
1: สัปดาห์ที่ถึงเนี่ย
2: สัปดาห์เนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์หน้าเนี่ย
1: จะประชุม
2: จะมีการประชุ
1: ม
2: แล้วผู้สื่อข่าวก็ต้องถามย้ำเลยว่ามันจะมีความชัดเจนกันขนาดไหนเพราะสังคมคาดหวังกันเหลือเกินท่านก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีความชัดเจนเพราะตอนนี้เอกสารหลักฐานข้อมูลมันค่อนข้างจะพร้
1: อม
2: แล้วก็มีความชัดเจนผู้สื่อข่าวก็ต้องถามย้ำมันจะถึงขั้นถอดถอนรายชื่อของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตเลยหรือไม
1: ่
2: ท่านตอบสั้นๆว่าใช่ครับเดี๋ยวรอติดตามพี่โอ๊ค ผมพูดได้แค่นี้ว่ารอติดตาม
1: รอคือ
2: รอติดตาม
1: เรื่องนี้ถ้ามีอัปเดตเราก็จะเอามาเสนอเรื่อยๆ
2: ไม่เรื่องใหญ่อะ
1: ไม่อยากให้เงียบ
2: ไม่ควรที่จะต้องตัดทิ้งไป
1: เดี๋ยวช่วงหน้าก็มาดูเรื่องใหญ่ที่ต้องคุยกันนะเรื่องนายป๋องนายธงเนี่ย
2: ป๋องนายธงนี่แหละ
1: ถ้าสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากนายกนี่ฉุนเกลี้ยวเลยนายกอนุทินลงไปดูในพื้นที
2: ่เมื่อวาน
1: ด้วย
2: ทิ้งภารกิจที่สุพรรณบุรี
1: มาที่นี่เลยมาที่ชลบุรีเลย
2: มุ่งหน้าไปที่
1: ชลบุรี
2: ไปตั้งโต๊ะแถลงพร้อมกับท่านผบ.ตร.เลยอ่ะ
1: โอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันคร
2: ับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่อรินทราช26และตำรวจคอมมานโดระดมกำลังชุดสืบสวนปิดล้อมผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนในวัดบึงทองหลางซ่อนตัวที่เอื้ออาทรคูบอน27พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าหลังนายนพรัตน์ใช้อาวุธปืนที่วัดบึงทองหลางชุดสืบสวนได้แกะรอยจนทราบว่าหนีมาซุกซ่อนที่ห้องพักแห่งหนึ่งซึ่งเป็นห้องของนายนพรัตน์เช่าอยู่กับแฟนจนกระทั่งเวลา 2:14 นาทีระหว่างที่ปิดล้อมได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดหน่วยอรินทราชจึงนำกำลังบุกเข้าไปภายในห้องและช่วยแฟนสาวของนายนพรัตน์ออกมาส่วนตัวนายนพรัตน์พบใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากยังพบชีพจรจากการเข้าตรวจสอบสามารถช่วยเหลือแฟนสาวออกมาได้อย่างปลอดภัยก่อนจะพบร่างของนายซันนอนจมกองเลือดมีบาดแผลรุนแรงที่บริเวณศีรษะจากการใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเพื่อหนีความผิดเจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งปั๊มหัวใจและตรวจพบว่ายังมีชีพ

0: จรจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสำหรับสาเหตุสลดครั้งนี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งและความโกรธแค้นส่วนตัวโดยแฟนสาวของผู้ต้องหาเป็นเพื่อนสนิทกับภรรยาผู้เสียชีวิตโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดมีการโต้เถียงต่อว่ากันอย่างรุนแรงประกอบกับนายซันมีความแค้นสะสมต่อผู้เสียชีวิตและภรรยาของตนเองจึงได้เตรียมอาวุธมาก่อเหตุยิงคู่กรณีที่วัดก่อนจะหลบหนีจบชีวิตตัวเองในเวลาต่อมาเบื้องต้นตำรวจสน.คณะยาวเชิญตัวแฟนสาวของผู้ต้องหารวมถึงญาติและเพื่อนสนิทที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อสรุปสำนวนคดีตามกฎหมายและล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ก่อเหตุได้เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลสินแพทย์พลอยทะเลโต้กลับลิซ่าเป็นฝ่ายค้านไม่มีโอกาสเห็นความเป็นผู้นำนายกย้ำนายกไม่ได้แค่พูดติดตามงานใกล้ชิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโต้กลับนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนกรณีให้สัมภาษณ์ระบุว่าการปรับครม.หรือไม่ไม่สำคัญเทียบเท่ากับสิ่งที่ควรปรับมากที่สุดคือภาวะผู้นำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่นายอนุทินชาญวีรกูลได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยรวมถึงในฐานะผู้นำรัฐบาลเป็นผู้นำที่มีวุฒิภาวะสูงมุ่งแก้ปัญหาเพื่อประเทศและประชาชนอย่างต่อเนื่องเข้าใจว่านางสาวภคมลเป็นฝ่ายค้านไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับรัฐบาลไม่มีโอกาสได้ฟังเวลานายกสั่งการในที่ประชุมและไม่มีโอกาสเห็นความเป็นผู้นำของนายกขอย้ำว่านายกไม่ได้แค่พูดติดตามงานอย่างใกล้ชิดไม่มีปัญหาไหนหรือข้อสั่งการใดที่ไม่ติดตามจะเห็นหลายๆครั้งที่ใช้เวลาว่างจากกำหนดงานแต่ละวันเรียกหน่วยงานต่างๆเข้ามารายงานความคืบหน้าส่วนกรณีที่นางสาวภคมลออกมาระบุครม.สัดส่วนลูกเทพขอยืนยันว่าไม่มีครม.สัดส่วนลูกเทพครม.รัฐบาลปัจจุบันล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทุกคนทำงานเต็มศักยภาพมุ่งแก้ปัญหาจริงจังโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนในการดำเนินงานของครม.ชุดปัจจุบัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพัฒการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: คิดถึงยาง
4: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077

0: เลสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: สองเพลงที่มีเนื้อหาคล้ายๆกันมีจุดร่วมกันก็คือพูดถึงความยากจน
1: ค่ะ
0: นะคะเพลงที่คุณสุเทพร้องเนี่ยชื่อยามไร้ก็เป็นเพลงที่คุณครูชาลีอินทรวิจิตแต่งเนื้อครูสมานกาญจนพลินแต่งทำนองดิฉันอ่านมาจากFacebookของผู้ที่ใช้ชื่อว่าพร่างเพชรในเกร็ดเพลงท่านก็บอกว่าท่านก็ได้มาจากเว็บไซต์ชื่อพลังจิตนะคะอีกทีนึงมีคนเล่าว่าคุณครูชาลีเนี่ยเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้ท้อใจท่านก็เลยเดินเรื่อยเปื่อยจากแถววังบูรพาที่สมัยก่อนเนี่ยมีห้างแผ่นเสียงอยู่ตรงนั้นหลายร้านเดินไปจนกระทั่งถึงสะพานพุทธสะพานพระพุทธยอดฟ้านะคะจังหวะที่กำลังทอดอะไรท่านก้มหน้าลงไปเห็นรองเท้าของตัวท่านเองเนี่ยมีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดท่านก็เกิดแรงบันดาลใจคิดเนื้อเพลงออกมาเป็นเพลงไพเราะเพลงนี้ชื่อเพลงยามไร้นะคะฉันตรมกระทมหนักหนาดูด้วยโชคชะตาเกิดมาอาภัพเหลือทนเหมือนฝุ่นละอองบนท้องถนนเนี่ยค่ะก็เลยเอาคำว่าฝุ่นเนี่ยมาใส่เอาไว้ในเพลงนะคะต่อจากนั้นก็เลยให้ฟังเพลงที่

0: พูดถึงความจนเหมือนกันแต่ว่าเป็นความจนที่ไม่ต้องกลัวนะเราจะจนยังไงฉันก็จะอยู่เคียงข้างเธอ เป็นยาใจของยาจกนะคะ ชื่อเพลงยาใจยาจกคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเป็นคนร้องเขาก็บอกว่าสมมติว่าฟังแล้วมันแหมมันเศร้านะคะเพลงเศร้าเนี่ยมีประโยชน์ทางจิตวิทยาหลายอย่างเช่นช่วยระบายความรู้สึกช่วยทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวคือเหมือนกับว่าถ้าใครตกอยู่ในภาวะคล้ายๆกัน
1: เหมือนกับว่าก็มีคนที่ยังมีความเศร้ามีความทุกข์เหมือนเกินกันนะ
0: ใช่นะคะแล้วก็ช่วยเยียวยาจิตใจให้กลับมาสุขสงบได
1: ้เพราะฉะนั้นใครที่จนก็ไม่ต้องเศร้านะคะมีคนจนเยอะนะคะ
0: มีเพื่อนร่วมจน
1: ร่วมจนเยอะเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: มีคุณวัจนาพี่วัจนาบอกเพลงอาจารย์สุเทพถูกใจมากเลยแล้วก็ทุกเพลงพี่เคยร้องสมัยเรียนนะคะยามไรนี่ก็ชอบนะคะมีเพลงยามรวยไหมคะ
0: เดี๋ยวเราต้องไปแต่งกันเองนะคะแต่เราคิด
1: รวยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี
0: ้ถ้ารวยไม่ไหวมีคนแต่งแล้ว
1: มีคนแต่งแล้ว
0: นะคะดิฉันอยากรวยแบบไหวเราควรจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนรวยก่อนนะคะที่จะมาแต่งเพราะว่าถ้ารวยไม่จริงเนี่ยมันอาจจะแต่งแล้วเข้าไม่ถึงอารมณ์เพลง
1: เอาเป็นว่าเรารวยน้ำใจแล้วกันนะรวยน้ำใจกันแล้วกัน
0: โอเคค่ะนะคะเมื่อกี้นี้ต้องฟังบอกว่าฟังเพลงของคุณสุเทพแล้วชอบใช่ไหมคะในรายการเนี่ยกว่าจะเปิดเพลงแต่ละเพลงก็คิดแล้วคิดอีกเลือกแล้วเลือกอีกว่าท่านผู้ฟังน่าจะต้องชอบรู้จักมาก่อนก็ดีแต่ถ้ายังไม่รู้จักเนี่ยลองฟังดูนะคะ
1: ค่ะ
0: รักระทมใจคุณจินตนาสุขสถิตและต่อจากนั้นก็ฟังคนใจหินคุณธานินทร์อินทรเทพค่ะ

0: คนใจหินเพลงนี้คุณครูทวีพงษ์มณีนี
1: ค่ะ
0: แต่งไว้ท่านเป็นนักแต่งเพลงมือทองคำอีกท่านหนึ่งแล้วก็แต่งในยุคที่เป็นยุคทองของท่านมีหลายเพลงเลยนะคะน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย
1: ดังมาก
0: ปั้นดินให้เป็นดาว
1: ค่ะ
0: เพลงนี้เนี่ยแค่ขึ้นต้นมาช่วงแรกๆเนี่ยคือแหมมันโดนมากเลยนะง่ายนักหรือกับการที่ฉันลืมเธอ
1: ค่ะ
0: มันง่ายเสมอสำหรับคนใจหินการเปรียบเทียบนะคะค่ามันห่างต่างกันราวฟ้าดินรักเกิดจากปลายลิ้นกับรักที่มาจากใจคือถ้าฟังเพลงคุณทวีพงษ์เนี่ยเราจะมีความรู้สึกโอ้โหท่านคิดได้ยังไงคิดได้ยังไงนะคะในเพลงนี้เนี่ยก็มีทั้งการเปรียบเทียบเปรียบเปรยในลักษณะตัดพ้อต่อว่าอย่างนี้แล้วก็การยอมรับความจริงอย่างทรนงว่าเจ็บปวดแต่ก็ยังไม่ตายและก็แถมยังประชดนะคะว่าไม่ต้องมาสงสารนะเก็บความสงสารของเธอคืนไปแต่ขอฝากไว้อย่างนึงว่าถ้าวันหนึ่งแต่งงานไปมีลูกหลานเนี่ยช่วยบอกช่วยสอนลูกหลานด้วยว่าอย่าไปทำอะไรกับใครอย่างนี้อีกอย่าไปทรมานจิตใจเขาค่ะก็จึงโอ้โหดังระเบิดระเบ้อ
1: ค่ะเป็นนักแต่งเพลงที่แต่งมีความหมายแล้วก็ใช้ภาษาได้งดงามนะคะในทุกๆเพลงที่ท่านแต่งทีเดียวค่ะ
0: ก็มีหลากหลายอารมณ์นะคะในราย

0: การของเราอย่างกับต่อไปนี้เนี่ยก่อนจะเปิดเพลงเนี่ยดิฉันก็คงต้องพูดว่าขออนุญาตคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้เพราะว่าดิฉันก็ได้ข้อมูลมาแค่ว่าขับร้องโดยกลุ่มเพื่อนเกลอเก่าคำร้องทำนองโดยมันตัวเล็กมากเลยนะคะเมธาลิ้มมั่งถ้าอ่านผิดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วก็ขออนุญาตไว้ด้วยแล้วก็ขอบอกท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยนะคะว่าเพลงที่จะเปิดให้ฟังต่อไปเนี้ยต้องไปดูคลิปนี้เลยนะคะ
1: ที่ฉันเห็นเขาแชร์กันนะคะ
0: ใช
1: ่ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะมีหลายๆท่านที่ร่วมสมัย
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าอย่างนั้น
0: บางคนก็บอกว่าฉันมาก่อนการอีกมาก่อนคลิปนี้อีก
1: ก็เข้าใจทำนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะสรุปเอาสิ่งต่างๆที่ทำให้เรานึกถึงอดีตที่ยังอยู่ในความทรงจำของเรากันนะคะ
0: นึกไปก็ยิ้มไปอยู่ว่าไหม
1: ค่ะ
0: อดีตเนี่ยมันมีความงดงามมันทำให้เรานึกถึงอะไรต่อมีอะไรเยอะบางครั้งบางอย่างเนี่ยนึกถึงความเจ็บปวดแต่มันเป็นความเจ็บปวดที่มานึกถึงวันนี้ฉันดีใจนะฉันผ่านมาได้ถึงวันนี้นะคะคลิปนี้เพลงเขาชื่อว่าไม่ได้แก่ไม่ได้แก่แค่เกิดทันหลายคนอาจจะเคยดูแล้วหลายคนอาจจะยังไม่เคยชมวันนี้รายการเราก็ทำได้แค่เปิดให้ฟังแต่ถ้าท่านอยากจะชมก็จำชื่อไว้ไม่ได้แก่แค่เกิดทันของกลุ่มเพื่อนเกลอเก่าค่ะว่าแล้วก็ไปฟังกันเลยนะคะเราเป็นประเภทว่าไม่ได้แก่แต่เกิดทันหรือเปล่าค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสธนช.เตือน20จังหวัดรับมือฝนตกหนัก 2-4 สิงหาคมเชียงรายฝนสะสมแตะ133มิลลิเมตรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ระบุว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ช่วง 2-4 สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ข้อมูลตรวจวัดปริมาณสะสมในรอบ24ชั่วโมงพบว่าจังหวัดเชียงรายมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด133มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่จังหวัดสกลนคร110มิลลิเมตรจังหวัดยะลา91มิลลิเมตรจังหวัดลพบุรี61มิลลิเมตรจังหวัดตราด50มิลลิเมตรและจังหวัดกาญจนบุรี34มิลลิเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำจากการระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักสะสมในพื้นที่20จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสพอศูนย์สถานการณ์ข่าวสารไทยกัมพูชาชวนคนไทย70ล้านคนเป็นนักสื่อสารประเทศชี้สงครามยุคใหม่ตัดสินกันในสนามข้อมูลข่าวสารย้ำไทยต้องเล่าเรื่องของไทยด้วยข้อเท็จ

0: จริงพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สถานการณ์ข่าวสารไทยกัมพูชากล่าวถึงสถานการณ์สงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยกัมพูชาโดยย้ำว่าการต่อสู้ในยุคปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติทางทหารแต่รวมถึงข่าวสารข้อมูลต่อประชาคมโลกซึ่งประเทศไทยยืนยันจะใช้ข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ตรวจสอบได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจพร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายยึดหลักความเป็นธรรมและรับฟังข้อมูลทุกด้านวันนี้สิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่กระสุนแต่คือข้อมูลที่ถูกบิดเบือนข้อมูลที่เผยแพร่เพียงด้านเดียวหน้าที่ของ JIC จึงไม่ใช่การแค่แข่งขันการพูดว่าใครดังกว่าใครแต่คือการทำให้ข้อเท็จจริงดังพอที่จะได้รับการรับฟังวันนี้ทุกคนคือผู้สื่อสารของประเทศก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนส่งต่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลสักครั้งหนึ่งการแชร์ที่มีข้อเท็จจริงอาจสร้างความเข้าใจได้มากกว่าข้อความที่ใช้อารมณ์นับร้อยโพสต์ประเทศไทยเข้มแข็งได้ไม่ใช่เพราะผู้เสียงดังที่สุดแต่เพราะยืนอยู่บนข้อเท็จจริงถึงเวลาที่คนไทยทุกคนจะเป็นนักสื่อสารของประเทศในสงครามยุคนี้ไม่ได้ตัดสินกันแค่ในสนามรบแต่ตัดสินในสนามข้อมูลข่าวสารคนที่เล่าเรื่องได้ก่อนมักกลายเป็นคนที่โลกเชื่อก่อนประเทศไทยจะปล่อยให้คนอื่นเล่าเรื่องแทนไม่ได้อีกแล้ววันนี้คนไทยทุกคนสามารถเป็นพลังการทูตภาคประชาชนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักการทูตไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมือง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDสองอันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: แต่แรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แหละ

0: าติอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นก็สูงใช้ก็น้อยดีดี
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: กลับเข้าสู่รายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะเพลงที่เปิดไปเป็นเพลงที่เรารู้จักกันดีอีกเพลงหนึ่งนะคะปีศาจวสันต์ขับร้องโดยคุณบุษยารังสีนะคะเพลงนี้แต่งคำร้องโดยศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองเอื้อสุนทรสนานบันทึกเสียงครั้งแรกปี2512นะคะเนื้อหาก็เป็นเพลงเศร้านะคะเรื่องราวของชายคนรักที่จากหญิงสาวไปในวันฝนตกพรำบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่มาหลอกหลอนเปรียบเสมือนกับปีศาจร้ายนะคะเวลาฝนตกทีไรก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าความทรงจำของเธอกับเรื่องราวของฝนนะคะอย่างเนื้อหาของเพลงที่แต่งเอาไว้เป็นเพลงที่ร้องยากอีกเพลงหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องทอดเสียงทอดอารมณ์แล้วก็ยังเป็นเพลงที่หลายๆคนชื่นชอบอยู่นะคะเสียงร้องของคุณบุษยารังสีนั่นเองนะคะคุณยุทธนานะคะทักทายแฟนเพลงกันนิดนึงบอกฟังทุกอาทิตย์นะคะคุณเตียงคุณวาสนาคือแฟนเพลงคนข่าวรับเพลงนี่น่ารักมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะท่านที่ฝากข้อความไว้ทาง Facebook เนี่ยก็ทักทายกันเองด้วยนะคะเรียกว่าเหมือนกับเป็นเพื่อนนะคะที่เป็นแฟนรายการเหมือนกันคุณชัชนันก็รายงานตัวนะคะบอกฟังอยู่แล้วนะคะคุณวาสนาก็ยังอยู่กับเรานะคะนี่แหละค่ะรายการของเราก็เป็นเอกลักษณ์เราจะนำเพลงเก่าๆบทเพลงในอดีตที่ยังอยู่ในความทรงจำมาให้เราฟังกันนะคะหรือก็อาจจะมีเพลงบางเพลง ที่เราฟังแล้วเราก็นึกถึงความหลังดูย้อนวัยกันอย่างเพลงที่พี่ติ๋วเปิดไปในช่วงก่อนหน้านี้ไม่แก่แค่เกิดทัน ก็มีหลายๆคนบอกมาว่าจริงด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วอยากจะบอกว่าผู้ฟังรายการนี
0: ้ค่ะ
1: ก็อาจจะแบบว่าเกิดมาก่อนเพลงนี้เยอะเลย
0: ค่ะ
1: อาจจะมีคนแต่งลึกไปอีกถ้ามีแล้วพบจะเอามาเปิดให้ฟังนะคะ
0: ค่ะก็โดยเฉพาะเราเชื่อว่ากลุ่มแฟนเพลงของเราเนี่ยก็จะเป็นคนรุ่นพ่อแม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของรายการที่คนยังชื่นชอบแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยจะมีคนที่เปิดเพลงเก่าๆแบบนี้นะคะทางคลื่นวิทยุแล้วแล้วเราก็มาฟังเพลงอีก2เพลงนะคะพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าเช่นเดียวกันนะคะให้ฟังเสียงร้องของคุณบุษยารังสีสักเพลงนึงฝนหยาสุดท้ายและต่อด้วยฝันกลางฤดูฝนคุณดาวใจภัยจิตค่ะ

0: ฝนยาสุดท้ายแล้วก็ฝันกลางฤดูฝนนะคะสองเพลงต่อเนื่องกันเข้ากับบรรยากาศในวันนี้นะคะบางท่านก็บอกว่าครึ้มๆนะคะบางท่านก็บอกว่าอาจจะมีฝนตกนะคะคุณวาสนาบอกว่ายังไม่เห็นแสงแดดเลยค่ะเช้านี้นะคะเพลงฝนยาสุดท้ายนี่ครูพรพิรุณท่านแต่งเอาไว้เนี่ยตั้งแต่ปี2506นะคะท่านก็แต่งจากประสบการณ์หรือว่าเรื่องจริงของท่านเนี่ยแหละค่ะที่ท่านต้องผิดหวังจากคุณหมอหนุ่มคนหนึ่งที่รู้จักกันนะคะก็มีการสัญญากันว่าพอกลับบ้านเกิดทางภาคเหนือไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมากรุงเทพเนี่ยไม่เกินหน้าฝนทีนี้ก็รอจนฝนใหม่มาเยือนแล้วคุณหมอหนุ่มก็ยังไม่กลับมารู้ข่าวอีกทีนี่คุณหมอท่านนั้นแต่งงานกับสาวอื่นไปแล้วนี่ก็เลยเป็นความเศร้านะคะในช่วงหน้าฝนอีกเพลงหนึ่งนะคะ
1: แต่ก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเศร้าจากความผิดหวังเพราะความรักครูพรพิรุณก็ได้ในสิ่งตอบแทนมาคือเพลงที่แต่งเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะเพลงนี
0: ้ค่ะแล้วก็ฝันกลางฤดูฝนนะคะที่คุณดาวใจภัยจิตร้องเอาไว้นี่ก็แต่งคำร้องนะคะแล้วก็ทำนองโดยครูมนัสปิติสารบันทึกเสียงครั้งแรกปี2517เพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องฝันกลางฤดูฝนนะคะชื่อเดียวกับเพลงนี่แหละที่รัฐฟิล์มทีวีสร้างจากบทประพันธ์ของกัญชลาหรือว่าคุณกฤษณาอโศกสินก
1: ็
0: ออกอากาศทางทบ5นะคะเมื่อปี2517บทประพันธ์เรื่องฝันกลางฤดูฝนนี่ก็เป็นนวนิยายรางวัลชมเชยนะคะจากการประกวดหนังสือประจำปีพ.ศ.2516ที่จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะคะก็เป็นเพลงที่ดังอีกเพลงหนึ่งนะผลงานของคุณครูมนัสเนี่ยยังอีกหลายเพลงนะคะเสน่หานะเสน่หาอะไรคืนคำรักปรารถนาเพื่อเธอที่รักฝนรักฝนเศร้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะท่านก็บอกว่าท่านไม่ใช่นักแต่งเพลงหรอกเป็นเพียงนักดนตรีคนหนึ่งเท่านั้นนะก็แนวถ่อมตน
1: มากแต่ว่าเพลงท่านเพราะทุกเพลง
0: ค่ะก็เป็นเพลงที่สะท้อนชีวิตตัวละครในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าทุกชีวิตเนี่ยก็ต่างคล้าคละปะปนกันไประหว่างความจริงกับความฝันนะคะคนเราก็มีสิทธิ์จะฝันแหละนะคะฝันจะเป็นจริงไม่เป็นจริงก็สุดแท้แต่นะเราก็ดิ้นรนไขว่คว้าแสวงหาความฝันที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะมีประโยคหนึ่งที่บอกว่านรกสวรรค์ฝันไม่ศักดิ์สิทธิ์ดังหมายฝันเพียงภาพลวงตาเขตฝันเกินกายของคนนะแต่บางคนก็สามารถตามความฝันของตนเองได้นะคะเนี่ยนึกถึงน้องหลุนโซโล่ที่เป็นยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวใช่ไหมคะก็ทำตามฝันเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศจากเด็กที่ยากจนขยันอดทนหมั่นเพียรเรียนหนังสือเก่งได้ที่หนึ่งแล้วก็ได้ทุนจุฬานะคะแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองมีรายได้จากการเป็นยูทูบเบอร์ด้วยแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตในต่างแดนซึ่งตอนนี้ก็รอเรื่องของการประสานงานที่จะส่งร่างของน้องกลับมาประเทศไทยส่วนสาเหตุการเสียชีวิตก็ต้องรอการชันสูตรก่อนนะคะ
1: เห็นเขามีการเชิญชวนกันให้เข้าไปดูคลิปของหลุนเนี่ยมากๆเพื่อที่จะได้นำรายได้ไปช่วยครอบครัวที่อยู่ข้างหลังโดยเฉพาะคุณย่านะคะ
0: ผลงานอันนี้ก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ที่ตกถึงทายาทนะคะก็จะได้รายได้จากตรงนี้ด้วยค่ะพูดถึงความฝันแล้วเราก็ไปฟังเกี่ยวกับฝันอีกสักสองเพลงนะคะในโลกแห่งความฝันคุณสุเทพวงศ์กำแหงร้องเอาไว้แล้วก็ขอคุณทูลทองใจอีกสักเพลงนึงนะคะในบทเพลงในฝันค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: วันแม่ปีนี้หนูอยากมอบบ้านแทนความรักให้คุณแม่จังเลยค่ะพี่คุ้ม
5: จัดให้ครับน้องดี
6: งานประมูลบ้านมือสองทอสออนไลน์ครั้งที่6ประมูลง่ายเพื่อคนที่เรารักผ่านแอป GSB All Home รับโปร3ต่อคุ้มๆลดสูงสุด 50% สิทธิ์เช็ดดอกเบี้ยพิเศษ 0% 2ปีและฟรีร่วมพับพิมพ์ลายดิจิทัล
5: ล็อกมาเลยครับน้องดีวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นนะครับ
7: บ้านมือสองทอสคุ้มค่าคู่ควรเป็นเจ้าของ
8: โทร02-645-9000+5เงื่อนไขไปตามที่รายการกำหนด
9: ดูโฮม Thank you Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้านสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
11: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
12: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
13: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
12: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
13: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
15: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
16: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
15: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
17: จะละครไปถึงไหนในยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: กลับเข้าสู่รายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะดำเนินมาจนถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะคะเราเริ่มต้นกันมาตั้งแต่7:30 น.นะคะยังอยู่กับดีเจอิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำแล้วก็ดีเจพี่ติ๋วกิติภานาคพงศ์ค่ะเปิดเพลงใบไม้ร่วงให้ฟังกันนะคะสุนทราภรณ์เมื่อสักครู่นี
1: ้คุณยันยงศิลานนท
0: ์ใช่ค่ะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยแต่งคำร้องโดยศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและธนมองเอื้อสุนทรสนานคือใบไม้ร่วงเนี่ยเราก็อาจจะนึกถึงการเปรียบว่าชีวิตคนเราพอถึงเวลาก็ต้องร่วงโรยใช่ไหมคะก็ต้องจากไปแต่ว่าในเพลงนี้หมายถึงการตายไปจากความรักของชายหนุ่มคนหนึ่ง คือรักที่เคยหวานฉ่ำในช่วงแรกเนี่ยแต่พอมีคนใหม่ผ่านมาเข้ามาในชีวิตคนเก่าก็ถูกทอดทิ้งไปนะคะอันนี้ครูศรีสวัสดิ์ก็เปรียบเทียบความรักของชายหนุ่มคนนี้กับใบไม้ร่วงได้อย่างกินใจว่าโถพอใบเก่าก็ทิ้งเจ้าลงคล้าวโลกตรมดูแล้วมันขื่นมันขมใบไม้ค่อยจมจูบน้ำ
1: ค่ะ
0: เป็น
1: นึกภาพออก
0: เพลงรักเศร้าๆแทรกอารมณ์โรแมนติก
1: แต่ในขณะเดียวกันนะคะเราก็นึกถึงว่าการเห็นใบไม้ร่วงเนี่ยถ้าเราคอยเฝ้าสังเกตมันก็พบสัจธรรมนะ
0: ค่ะ
1: ว่าใบไม้เนี่ยถ้าเปรียบถึงคนใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะร่วงจากต้นไม่พร้อมกัน
0: ใช่
1: นะคะมันก็แล้วแต่บางที่ใบอ่อนก็ร่วงก่อนใบแก
0: ่
1: ก็มีดังนั้นก็เหมือนชีวิตของคนนะคะเดินอยู่บนถนนสายเดียวกันคือถนนสายชีวิตก็ไม่รู้ว่าใครจะถึงปลายทางก่อนใครจะถึงปลายทางหลังก็เป็นแง่คิดที่บอกเราว่าดังนั้นอย่าผลัดวันประกันพรุ่ง

มีอะไรติดค้างอยู่ในใจกับใครจะให้อภัยกันก็รีบให้อภัยเสียนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตทุกๆวันทุกๆขณะอย่างมีสติให้มีคุณค่าเพราะเราต่างคนต่างไม่รู้ว่าปลายทางจะมาถึงกันเมื่อไหร่

0: ก็จะได้ไปอย่างสงบนะ
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องบอกว่าการปล่อยวางเนี่ยดิฉันเนี่ยก็พูดบ่อยรู้เรื่องเนี้ยมานานแต่เราก็ได้พบว่าบางทีบางครั้งเป็นเรื่องเราเองเนี่ยมันปล่อยยากวางยาก
0: ทำได้ยากใช่ไหม
1: จึงบอกว่าต้องฝึกค่ะฝึกหนักด้วย
0: อ๋อใช่เขาบอกว่าต้องฝึกนะเรื่องของการฝึกสตินะคะก็อยู่กับปัจจุบันนะคะค่ะก็ทำให้นึกถึงอีกเพลงหนึ่งที่ว่าแหมมันก็มีอะไรที่ไม่แน่นอนนะคะอันนี้จังทุกขังอนัตตา
1: ก็อันนี้เป็นช่วงปลงใช่ไหม
0: เป็นช่วงปลงคือจากใบไม้ร่วงแล้วก็ปลงต่อนะคะก็อยากให้ฟังเพลงอันนี้ก็เป็นเพลงเก่าอีกเพลงหนึ่งนะคะโลกอันนี้จังนะคะของครูสมยศทัศนพันธ์นะคะก็ต้องถือว่าเป็นยุคบุกเบิกของวงการเพลงไทยสากลและลูกทุ่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือราวปีพ.ศ.2490ถึง2500ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เพิ่งผ่านพ้นความทุกข์ยากจากสงครามโลกครั้งที่2สภาพสังคมก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคะครูเพลงในยุคนั้นเนี่ยก็มักจะหยิบเอาหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาประพันธ์เป็นบทเพลงเพื่อเตือนสติแล้วก็ปลอบประโลมใจผู้คนนะคะก็ลองฟังกันดูเพลงโลกอนิจจังคุณสมยศทัศนพันธ์และต่อด้วยเพลงที่มีแฟนเพลงขอมานะคะอยากฟังเพลงของคุณผ่องศรีวรนุชนะคะ
1: เพราะด้วย
0: ฝากดินนะคะร้องได้ร้องตามกันด้วยนะคะเชิญค่ะ

0: ฝากดินนะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนะคะเป็นเพลงลูกทุ่งไทยอมตะอีกเพลงหนึ่งนะคะที่เราคิดถึงแล้วก็อยากจะฟังนะคะ
1: ใช่ค่ะมีชื่อเสียงมากเพลงนี้ในยุคนั้น
0: เพลงนี้ออกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513แล้วนะคะประพันธ์คำร้องทำนองโดยคุณประดิษฐ์อุตมังค่ะแล้วก็ใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยเรื่องมนต์รักจากใจด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเพลงที่ไปเจอแฟนเพลงที่เขาฟังรายการนี้อยู
1: ่โอ้ค่ะ
0: นะเขาบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้จัดให้แล้วนะคะหวังว่าคงจะฟังอยู่นะคะ
1: เขาไปเจอที่ไหนคะ
0: เจอแถวแถวบ้านค่ะ
1: นะคะ
0: เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยก็จะมีคนมาทักนะคะว่าฟังอยู่อะไรอย่างเนี้ยนะคะ
1: แล้วดีใจมากเลยเพราะว่ามีผู้ที่ฟังรายการแล้วก็มีโอกาสเจอตัวท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค่ะนะคะคุณธนดลคุณเตียงนะคะคุณสมรนะคะทักทายกันเข้ามานะคะ
1: พี่ประเสริฐรอดขำ
0: ค่ะ
1: คุณ
0: ประธานบอกแต่ละเพลงให้ข้อคิดดีนะคะ
1: ค่ะ
0: เราก็พยายามเลือกเพลงเพราะๆแล้วก็เพลงที่ให้ข้อคิดเพลงที่มีความหมายดีๆนะคะคุณบุษบงบอกว่าการปล่อยของตัวเองมันยากนะคะที่บอกว่าให้ปล่อยวางใช่ไหมคะแต่จะพยายามทำได้บ้างไม่ได้บ้างหรือบางทีเราก็ต้องหางานนะกิจกรรมมาทำจะได้ไม่อยู่เฉยๆเนาะบางทีอยู่เฉยๆเพื่อคิดมากอาจจะคิดมากใช่ไหมคะ
1: สารวนกับเรื่องตัวเอง
0: อ
1: ันนี้เป็นปัญหาของคนจำนวนมากรวมถึงดิฉันด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: บางทีเนี่ยเรามีอาการประหลาดๆแต่พอมีอะไรทำไม่จดจ่อกับสิ่งนั้น
0: เรียกว่าเรามีสมาธิ
1: ใช่มันหาย
0: คือการมีสมาธิเนี่ยก็ไม่ใช่ว่านั่งสมาธิอย่างเดียวเนาะการที่เรามีสมาธิการทำงานเย็บปักถัก

0: ร้อยนะคะ
1: ที่ชอบที่ชอบ
0: หรือแม่งานกิจกรรมทำอาหารทำขนมอะไรเงี้ยม
1: ัน
0: ก็โฟกัสอยู่กับตรงนี้นะคะก
1: ็
0: ม
1: ี
0: คุณหมอที่เป็นจิตแพทย์เนี่ยนะคะก็บอกว่าเวลาที่บำบัดผู้ป่วยเกี่ยวเรื่องความเครียดอะไรผู้ป่วยจิตเวชเขาก็ยังต้องหากิจกรรมลักษณะเนี้ยให้ทำให้ฝึกฝนจะได้มีสมาธินะคะหรือว่าจะเป็นงานเกษตรก็แล้วแต
1: ่ค่ะมีท่านผู้ฟังอีกท่านนึงคือคุณเตียงจันทิพย์เนี่ยก็บอกว่าเพิ่งเข้ามาใน Facebook ว
0: ัน
1: แรก
0: ค่ะ
1: แต่คุณสุวรัญญานี่เข้าเป็นประจำอยู่แล้ว
0: ค่ะแม้รู้สึกว่าช่วงท้ายๆรายการนี่คนจะเข้ามาดู Facebook กันมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ส่วนใหญ่จะฟังทางวิทยุนะก็ทักสำหรับคุณผู้ฟังที่เราฟังทางวิทยุด้วยไม่ว่าจะฟังอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามทีนะคะ
1: ใช่ค่ะเราก็ดีใจที่ได้มอบความสุขให้ทุกท่านค่ะ
0: ช่วงนี้อยากจะให้ดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่บางทีอาจจะมีละอองฝนนะคะหรือว่าไม่ได้ดักฝนโดยตรงหรอกแต่ว่ามันก็จะมีละอองฝนทำให้เราไม่สบายได้โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะหรือว่าผู้สูงอายุอย่างเนี้ยยิ่งต้องระวังนะคะไข้หวัดใหญ่ไปฉีดวัคซีนป้องกันหรือยังนะคะเขาก็ฉีดฟรีนะสำหรับผู้สูงอายุนะคะถ้าเป็นแล้วเนี่ยอาการจะได้ไม่หนักนะคะแล้วก็ช่วงนี้อยากจะเตือนกันในเรื่องของโรคหัวใจเพราะว่ายังเป็นไซต์อันดับหนึ่งที่คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดนะจากเรื่องของบรรดาโรคภัยใกล้เจ็บต่างๆเนี่ยและเราก็สังเกตเห็นว่าคนอายุน้อยลงน้อยลงเนาะที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจมันก็มีหลายองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินนะคะแล้วของแบบนี้เขาบอกว่ามันสะสมมาตั้งแต่นานมากแหละที่เราชอบกินของทอดของมันของหวานใช่ไหมคะเช้ามานี่บางท่านอาจจะปาท่องโก๋ทุกเช้าอะไรเนี้ย
1: แล้วบางท่านอาจจะทานเพราะไม่ทราบ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ทราบยากนะคะข้อมูลข่าวสารทางช่องออนไลน์เนี่ยมีหมด
0: ค่ะ
1: แต่สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คืออีกหน่อยนะ
0: อีกหน่อย
1: พรุ่งนี้เลิกพรุ่งนี้เลิก
0: ค่ะเนี่ยแหละค่ะมันก็จะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันตีบลงได้เพราะว่ามีพวกไขมันอะไรต่างๆไปเกาะนะฮะการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็สำคัญเพราะว่าบางทีเราเห็นคนวัยหนุ่มสาววัยทำงานเนี่ยอู้ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องแต่ทำไมอยู่ดีวูบไปบางทีก็อาจจะนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะ
1: แล้วก็เกิดขึ้นเยอะนะกับคนอายุน้อยๆเดี๋ยวนี้ค่ะ
0: ค่ะเรื่องของอารมณ์ก็เช่นเดียวกันความเครียดสะสมก็ทำใหเกิดอาการอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นให้เราสังเกตอาการของตัวเองนะคะถ้ารู้สึกมึนหัวเวียนหัวเจ็บแน่นหน้าอกนะคะความระดับความทนของคนก็ไม่เท่ากันบางคนก็บอกโอ้แค่นี้ไม่เป็นไรแต่อันนี้แหละความไม่เป็นไรบางทีทำให้เราประมาทนะคะต้องคอยไปตรวจเช็คสุขภาพนั่นเองก็ฝากไว้ด้วยความห่วงใยในเรื่องราวของสุขภาพนะคะ
1: ค
0: ่ะและคงจะต้องให้ฟังได้อีก2เพลงแล้วกันนะคะเป็นเพลงที่คุณขอมาเพลงหนึ่งนะคะคำแถลงการของหัวใจโดยคุณจิตติมาเจือใจ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อยากจะส่งท้ายอีกเพลงหนึ่งนะคะเพลงคนเก่งคนดีโดยคุณสรรสนีนาคพงษ์เพราะเป็นเพลงที่เราสนับสนุนให้เป็นคนดีด้วยเป็นคนเก่งด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็รายการคนข่าวเล่าเพลงลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สกาแฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: นี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนอินโดนีเซียในรอบ15ปีปูทางการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569เพื่อหารือกับนายปราโบโวสเวียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนในครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และSME รัฐบาลมุ่งให้การเยือนต่างประเทศสร้างประโยชน์กลับมาถึงประชาชนอย่างชัดเจนทั้งในรูปของการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวการสร้างงานการพัฒนาทักษะแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพรัฐบาลผนึกกำลังครั้งสำคัญศึกษาธิการแรงงานจับมือปฏิรูปใหญ่เชื่อมห้องเรียนสู่โลกการทำงานร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกร

0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์อย่างยั่งยืนโดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานได้ร่วมกันเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการศึกษาไทยครั้งสำคัญจากแบบเดิมที่เรียนจบแล้วค่อยเริ่มหางานปรับไปสู่การวางเส้นทางอาชีพและทักษะตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยุคใหม่สำหรับความร่วมมือระหว่างสองกระทรวงในครั้งนี้มุ่งเน้นการตอบโจทย์ตลาดแรงงานจริงและลดความเหลื่อมล้ำโดยขับเคลื่อนผ่าน6ยุทธศาสตร์สำคัญคือเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานดึงภาคเอกชนและสถานประกอบการมาร่วมออกแบบหลักสูตรไม่มีเด็กคนไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลังเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อติดตามเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและกลุ่มว่างงานให้กลับเข้าสู่ระบบฝึกงานปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายเพิ่มศักยภาพการศึกษาไทยด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอและต่อใบอนุญาตทำงานให้แก่ครูและบุคลากรต่างชาติและปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้ด้วยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตรัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าให้การศึกษาเป็นเพียงแค่เรื่องของวุฒิปริญญาแต่ต้องการให้เป็นเครื่องมือสร้างอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: M-Cod Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: M-Cod Radio Network อสมท.ชุมพรช่วงสารพันวันอาทิตย์บันเทิงโดยดีเจครูมนตรีวันนิยมสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์สารพันวันอาทิตย์บันเทิงเพื่อต่อลมหายใจของคนทุกวัยที่นี่อสมท.ชุมพร

ในรายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนะครับมอบความสุขแด่ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับในคลื่นอสมทชุมพร 90.75 และคลื่นอสมทหลังสวน 104.75 ก็เป็นเวลา10กว่าปีนะครับที่ผมได้มาจัดรายการที่อสมทนะครับครั้งหนึ่งผมเคยจัดที่ตอนที่ปี2549 50 51นะครับอันนั้นด้วยเหตุผลว่าเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาที่ผมสังกัดอยู่ก็คือวิทยาลัยเกษตรนีชุมพรนะครับเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับระดับชาตินะครับที่วิทยาลัยเกษตรนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับนั่นก็ได้มีโอกาสนะครับได้ฝึกการจัดรายการวิทยุนะครับมีทีมงานจากอสมทเก่าๆนะครับช่วยแนะนำก็ต้องขอขอบคุณนะครับมาวันนี้นะครับก็ได้รับการติดต่อจากดีเจโอนะครับหัวหน้าสถานีอสมทนะได้ชวนมาร่วมจัดรายการวิทยุเพื่อพูดคุยนะครับหรือว่าพบปะพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับฟังทางคลื่นแห่งนี้นะก็สมัครเลยนะครับก็ด้วยความยินดีเลยนะครับก็ไม่ได้ตัดสินใจคิดมากอย่างอื่นอย่างใดนะครับเพราะว่าด้วยหัวใจของผมก็ชอบจะทำงานทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับชอบออกสื่อมวลชนนะชอบทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมวลชนแบบจิตอาสาอยู่แล้วนะครับก็เลยรับรายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนะครับเพื่อสร้างสุขสร้างอย่างสร้างสรรค์สารพันวันอาทิตย์บันเทิงเพื่อคนทุกวัยในคลื่นอสมทนั่นเองนะเหตุผลเพราะว่าหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วสวนก็ไม่มีธุรกิจก็ไม่ได้สร้างนะครับสมองและร่างกายมันก็เสื่อมสภาพไปตามอายุนะเลยตัดสินใจนะครับก็มาอยู่ในวงการตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เรามีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับมีการพัฒนาตนเองมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยรับหลักการนะครับมีปัญหาหรือว่าควังแล้วตรงไหนไม่ชัดเจนยังไงนะครับก็สามารถติดต่อกลับมาได้นะครับทั้งทางเพจนะทางเฟซหรือว่าทางโทรศัพท์ส่วนตัวที่เรารู้กันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไลฟ์สดทางเฟซอยู่เหมือนกันนะครับเวลาที่ผมมานั่งออกอากาศตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับรู้รับทราบแล้วก็ติดตามนะเพราะว่าสิ่งที่ทำตรงนี้ไม่ใช่ว่าใครก็จะทำได้นะครับมันต้องอาศัยใจสู้ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยนะครับก็ด้วยความรู้สึกที่ดีๆนะครับที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะแล้วก็เมื่อกี้ต้องขอขอบคุณนะช่างบอยนะครับช่างประจำของอสมทได้เปิดเพลงมองตาก็รู้ถึงใจนะครับเพลงนี้อยากจะเฉลยให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านว่าเป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาเองและก็ร้องเองด้วยนะครับแล้วก็ดำเนินการทำโดยบางกอกมิกซิ่งสตูดิโอที่กรุงเทพนะครับก็เห็นว่าเป็นผู้ที่ทำดนตรีค่อนข้างดีเสียงร้องก็เป็นเสียงของผมเองนะครับเลยมองว่าเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่เข้าสู่การทำเพลงนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรารู้กันตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นครูเพลงทั้งหลายเขาก็มีเงื่อนไขมีตั้งข้อสังเกตเรื่องของการทำ AI นะทำเพลงนะครับเครื่องดนตรีก็เป็นเครื่องดนตรีสังเคราะห์นะครับส่วนนักร้องนี่ก็เป็นเสียงสังเคราะห์นะครับบางครั้งเราก็ได้คำหรือว่าภาษาที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะครับไม่เหมือนกับนักร้องที่ร้องเวทีจริงๆหรือว่านักร้องตัวจริงซึ่งเสียงจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับผมก็เลยทำเพลงขึ้นมานะครับไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านพอจะฟังแล้วอยู่ในวงการเสียงเพลงได้ไหมนะครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ดีเจคนใหม่นะครับอาจารย์มนตรีวรรณนิยมนะ

ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกนะก็ฝากมายังท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าหากว่าท่านใดอยากจะฟังเพลงอะไรนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่อสมทนะครับ0776415567นะครับแล้วก็ทางน้องบอยก็จะค้นหาเพลงแล้วเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่ที่ทางบ้านนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางไลฟ์สดก็มีคนเข้ามาติดตามอยู่หลายรายเหมือนกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ยังคิดถึงแล้วก็ยังติดต่อกันอยู่หลายๆคนนะครับก็นี่ก็คือเป็นเรื่องหนึ่งนะสิ่งที่วันนี้อยากจะนำมาทางท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้รับทราบก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับที่ผมประสบแล้วก็ที่เห็นกันชัดเรื่องของผู้สูงอายุนะครับที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพท่านต้องรักษาตนเองต้องดูแลตนเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาใครนะทางการแพทย์นั้นก็ขั้นตอนหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าเราได้ดูแลตัวเองอย่างดีนะครับดูแลตัวเองทุกระยะเวลานะทุกลมหายใจผมมั่นใจว่าเราจะยืนอยู่ตรงนี้อีกนานนะครับอายุราชการนี่60ปีเกษียณแต่หลังจากเกษียณนี่ผมวิเคราะห์ตามความเป็นจริงก็เห็นหลายท่านนะครับที่พอเกษียณแล้วมีแพ็กเกจทางสุขภาพเข้ามายาวเหยียดนะบางคนก็มี2โรคบางคนก็3โรค4โรค5โรคนะครับเราก็ทำให้ร่างกายเราก็จะเสียหายนะครับและเราก็หาความสุขตรงนั้นไม่ได้นะครับการออกกำลังกายนะครับการรู้ตนเองอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำให้เราอยู่ต่อลมหายใจนะครับได้ทุกๆวัยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะก็ใครมีข่าวประชาสัมพันธ์อย่างไรนะครับก็ฝากติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ครูมนตรีวันนี้ยมนะครับอดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรังสวนในตำแหน่งสุดท้ายนะก็อยากจะยินดีต้อนรับยินดีรับใช้ท่านที่ควังอยู่ทางบ้านนะครับเพื่อที่เราจะได้พูดคุยกันสื่อสารไปยังกลุ่มบุคคลต่างๆด้วยกันนะครับรายการของสารพันวันอาทิตย์บันเทิงก็มีผู้ที่ดูแลเริ่มต้นเนี่ยดูแลรายการอยู่ 2-3 ท่านนะครับ 2-3 ผู้อุปถัมภ์รายการนะครับอันแรกก็บริษัทAmeri Sheet Groupนะฮะที่เป็นผลิตนวัตกรรมดูแลสุขภาพนะครับระดับนาโนเทคโนโลยีนะครับที่มีอยู่ให้ผู้ใช้ได้ใช้ก็คือเทโลริสและก็นีโอริสเทโลริสนี่ใช้สำหรับท่านผู้สูงอายุทั้งผู้หญิงและผู้ชายส่วนนีโอริสนี่จะเน้นไปทางผู้หญิงที่ต้องการเน้นเรื่องของความเพอร์เฟกต์นะครับในเรื่องร่างแล้วก็ร่างกายนะครับจะทำให้ท่านมีความสมบูรณ์ตรงนั้นมากยิ่งขึ้นรายละเอียดต่างๆตรงนี้เดี๋ยวช่วงเวลาหลังๆผมจะมาคุยให้ฟังนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันมีเยอะนะครับที่จะสื่อสารไปแน่นอนเลยว่าเราได้มีโอกาสได้ดูแลสุขภาพแล้วเราทำให้เราดีขึ้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ดูแลผมอยู่ตอนนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ปุ๋ยตราภูตะวันนะครับก็ของท่านดร.บุญชิตทองอัฐานะครับคนบ้านเรานี่เองนะครับที่เป็นกรรมการหรือ CEO ของบริษัทอินโนฟาร์มนะผู้ที่ผลิตจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางด้านพืชนะเป็นนวัตกรรมนะด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องของผู้บริโภคนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับในช่วงนี้ก็อยากให้ฟังเพลงสักหนึ่งเพลงนะครับก็เชิญน้องบอยได้ปล่อยเพลงมาได้เลยครับ

0: างสุขอย่างสร้างสรรค์สารพันวันอาทิตย์บันเทิงเพื่อต่อลมหายใจของคนทุกวัยที่นี่อสมทชุมพร
1: ครับก็จบไปนะครับเป็นเพลงรุ่นเก่าๆนะหนุ่มกระเป๋าท่านสุรินทร์นวลรอดท่านศิริวัฒน์น่าจะเคยได้ยินนะครับเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่เก่ามากนะครับสอนคีรีศรีประจวบนะเป็นนักร้องที่มีเสียงมีเอกลักษณ์เป็นคนตนเองนะครับผมก็พยายามร้องเพลงให้เหมือนกับสอนคีรีแต่ว่าไม่เหมือนนะจากการที่ครูทำเพลงมา10กว่าเพลงเนี่ยครูเพลงคนบันทึกเสียงเนี่ยเขาจะพูดเลยบอกว่าผมเสียงก็ไม่เหมือนคนอื่นนะครับนะก็เลยมีความรู้สึกว่าเราร้องเพลงเราไม่จำเป็นต้องเสียงเหมือนใครนะเราร้องเป็นเอกลักษณ์ตัวเองและบังเอิญนะผมก็พอจะแต่งเพลงได้แล้วก็ทำนองโน่นนี่นั่นนะตามวิถีของคนทำเพลงก็ได้มาอย่างนี้หนุ่มกระเป๋านะครับเป็นเพลงยุค80นะฮะตอนนี้ยังดังอยู่แล้วก็ทาง AI ก็เอามาทำใหม่ด้วยนะครับที่ผมเช็คเข้าไปในระบบนะมีเพลงหลายเพลงนะครับเรื่องของที่ AI เนี่ยเอาไปทำดนตรีใหม่นะครับตัวดนตรีก็เพราะนะครับแต่ที่มองแล้วว่ามันไม่เหมาะสมก็คือไอ้ตัวภาษานะครับบางครั้งคำมันเพี้ยนนะตัวสะกดมันเพี้ยนผมก็เลยต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับสถานีวิทยุที่จะปล่อยเพลงลักษณะนี้บางครั้งต้องวิเคราะห์นะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยเพลงให้ท่านผู้ฟังรับฟังแล้วเด็กๆหรือคนรุ่นหลังที่เขาได้ฟังเนี่ยเขาจะสื่อสารว่านี่คือเพลงที่ถูกต้องหรือไม่นะครับนี่ก็คือเป็นประเด็นอยู่นะอาจารย์ครูเพลงหลายๆคนเขาก็ตั้งเงื่อนไขอยู่นะครับและบังเอิญผมก็เป็นสมาชิกตลอดชีพ

ของนักแต่งเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับของสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็เลยต้องศึกษาเรื่องนี้โดยตรงนะครับก็ว่ากันเรื่องของเพลงนะครับทีนี้เราก็กลับมาดูเรื่องของสิ่งที่อยากจะสื่อสารไปยังท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ผมจับประเด็นมานานก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับมันมีประเด็นหลายอย่างนะครับที่เราเห็นว่าบางเรื่องก็ดีอยู่แต่บางเรื่องมันค่อนข้างจะให้ผลกระทบในทางเสียหายต่อตัวเรานะครับหรือผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันนะครับเคยออกพื้นที่ร่วมกับทางอำเภอนะอำเภอหลังสวนนะครับแล้วก็เคยออกไปคุยให้พี่น้องประชาชนในแต่ละตำบลได้รับทราบได้ฟังนะครับบางครั้งเราเสียดายนะครับเราจะถูกเขาเรียกว่าเหมือนกับล้างสมองนะคือส่งสื่อมาสื่อสารมายังท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยด้วยวิธีการที่ต้องการความผลประโยชน์มากกว่าสิ่งที่เราต้องรักษาไว้นะครับสิ่งแวดล้อมบ้านเรานี่มีสิ่งที่ดีๆหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ทั้งภาคเราจะเห็นได้ว่าความอุดมสมบูรณ์ความร่มเย็นความสดชื่นเมื่อวานผมไปจัดรายการเวทีที่ตลาดนัดปากน้ำหลังสวนผมถามหลายคนเขาบอกว่ามานั่งตรงนี้สบายนะมานั่งเหมือนกับไม่ได้หายใจก็คือแสดงว่าระบบการหายใจเราทำงานแบบโล่งไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไปนั่งตรงไหนเราต้องฝืนหายใจเราต้องบังคับให้ลมหายใจเข้าในร่างกายเรามากๆแรงๆแสดงตรงนั้นสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะครับอากาศดีมากเลยนะครับตลาดนัดปากน้ำหลังสวนเมื่อวานคนก็เยอะแล้วก็มีประชาชนมาเที่ยวมาอาหารหาของกินก็รู้สึกว่ามาเยอะมากนะครับแล้วก็ที่ชื่นชมก็คือคนที่มาจากต่างจังหวัดนะทีมงานมาจากเชียงใหม่ก็มีนะครับมาจากสงขลาก็มีนะครับแล้วมาจากลำปางนะนั้นยกทีมมาเลยนะครับก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงพอวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยเขาก็ทำงานที่หน่วยงานของเขานะครับหรือว่าในบริษัทของเขาแต่พอวันเสาร์เนี่ยเขาต้องหาเขาเรียกว่าเติมพลังชาร์จเบ็ดให้กับตัวเองนะครับโดยที่มานั่งชายทะเลปากน้ำหลังสวนแล้วก็มีอาหารการกินง่ายๆปูเสือแล้วก็บนเวทีพวกผมก็ขึ้นไปร้องเพลงนะครับไปขับกลอมถูกบ้างผิดบ้างเพราะบ้างไม่เพราะบ้างแต่อย่างน้อยก็เราได้สื่อสารไปจากการที่ลงไปสัมผัสเมื่อวานนะครับลงไปไลฟ์สดเมื่อวานนี้ทุกโต๊ะทุกกลุ่มทุกคนเลยนะครับที่มาอยู่ตรงนี้เขาชื่นชมเขาชอบนะครับแล้วบางคนก็ขึ้นไปแจมบนเวทีด้วยก็มีนะครับนี่ก็แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเรานะครับแล้วก็เพื่อนของเราแล้วก็กลุ่มเพื่อนของเราทุกคนนะครับไม่ว่าที่ไหนถามว่ารู้จักไหมไม่รู้จักไม่ใช่รู้ว่าเป็นใครนะแต่มาพอคุยแล้วทุกคนก็คุยดีนะครับแล้วก็ที่ชื่นชมอีกอย่างนึงคือเด็กๆนะสวัสดีครับคุณลูกนะลูกจ๋าสวัสดีครับเนี่ยเด็กก็ยกมือไหว้เหมือนกันนี่คือเขาก็ไม่ใช่รู้ว่าผมคือใครนะแต่บอกถึงว่านี่คือสิ่งที่ดีๆของคนไทยมารยาทไทยแล้วก็สิ่งแวดล้อมแบบไทยๆนะครับแต่วันหนึ่งเราไปอยู่ในที่ที่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยไม่ใช่ที่เราเคยชินเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะไปอยู่ตรงนั้นอย่างไม่มีความสุขนะอึดอัดหรือไม่ก็อยากจะกลับบ้านนะไม่สงสัยเลยทำไมคนแก่ๆถึงอยู่ประจำที่แล้วไม่อยากไปอยู่ไหนเหมือนผมจะให้ไปอยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมไม่เอาถ้าไม่ไปหาหมอถ้าไม่มีธุระสำคัญผมก็ไม่ไปนะไปก็ต้องรีบกลับนะครับนี่ก็คือสิ่งที่พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้านเราที่มันสบายน้องบอยนะมันพี่เนี่ยไม่ได้ติดแอร์นะไม่มีแอร์นะครับแต่พี่ปลูกต้นไม้ไว้มากนะมากต้นไม้มีมาก
ไม้เป็นไม้ประดับล้วนๆนะครับไม้บ

ริโภคนี่ไม่มีเลยนะเอาไว้สูดลมหายใจนะครับแล้วก็ตั้งระบบทัมเมอร์รดน้ำต้นไม้เองนะฉะนั้นในช่วงเวลาที่สปริงเกอร์ทำงานเครื่องพ่นหมอกกำลังทำงานนี้เชื่อไหมว่านกคือสิ่งที่มันอิสระจากข้างนอกมันมาเล่นน้ำแต่หัวสปริงเกอร์เลยนะมีนู่นนี่นั่นสารพัดสัตว์นะครับที่ไม่มีคืองูเห่าแต่พวกสัตว์อื่นมีหมดสัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กตัวน้อยหนูนี่ต่างๆมีแต่เชื่อไหมครับนั่นคือสิ่งแวดล้อมที่ดีผมนอนผมไม่ต้องเปิดแอร์นั่งข้างล่างก็ไม่ต้องเปิดแอร์นะมีนกกรงหัวจุก 6-7 ตัวก็เสียงร้องนะกลับกลอมให้เรามีความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาตินะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับพอดูเวลาแล้วอยากจะให้ฟังเพลงสักหนึ่งเพลงนะเพลงนี้เป็นเพลงแฟนมือสองนะเป็นผลงานของนักร้องที่ อยู่บ้านเรานี่เองนะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ใต้เขี้ยมตลาดใต้เขี้ยมหรือเปล่านะน้องกิจจาดวงจันทร์นะครับขอเชิญรับฟังครับ

ที่อยู่คันธุรีนะครับอันนี้ก็เป็นอดีตก็เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของน้องกิจจานะครับติดต่อได้นะติดต่อไปขึ้นร้องเวทีงานบวชงานแต่งหรือว่างานตรงไหนก็แล้วแต่งานสังสรรค์ทุกที่นะครับผ่านอาจารย์ออสผ่านน้องกิจจานะครับหรือว่าจะแจ้งมาทางผมผมก็ยินดีที่จะประสานงานให้นะครับนัดวันเวลาตรงนี้ได้นะครับก็ขอฝากไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูฟังรายการอสมทนะในขณะนี้นะครับก็คือรายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนะครับที่ดำเนินการโดยดีเจครูมนตรีวันนิยมนะครับก็10กว่าปีนะ10เกือบ20 16 17ปีนะครับที่ผมทิ้งไปในหน้าใหม่นะครับที่จะสื่อสารไปยังท่านผู้ฟังนะครับก็อาจจะมีการติดขัดกุกกุกกักกักหรือว่าไม่ลื่นไม่คล่องนะครับก็ต้องขออภัยด้วย และที่สำคัญอีกกรณีหนึ่งก็คือเสียงนะฮะอาจจะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับติชมกันได้นะครับติชมแนะนำขอคำแนะนำกันมาได้นะก็ต้องขอขอบคุณนะครับปุ๋ยตราภูตะวันนะครับที่ผลิตโดยบริษัทอินโนฟาร์มนะครับดร.บุญชิตทองหัตถานะครับผู้ดูแลในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็เป็นผู้บริษัทอินโนฟาร์มนี้เป็นผู้นำในการคิดค้นการผลิตและจำหน่ายนะครับเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตทางด้านการเกษตรก็คือปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยชีวภาพนะครับทำปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพเมื่อวันช่วงงานวันเกษตรโกครั้งที่11นะทางดร.บุญชิตทองอัฏฐาและทีมงานก็ได้ไปออกบูธที่วิทยาลัยด้วยและผมเห็นว่ามันมีประโยชน์ผมก็เลยซื้อไป1กระสอบนะไปใส่ต้นไม้ที่ว่าเหมือนตั้งแต่ตอนที่บอกตั้งแต่ช่วงกลางรายการนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าผมอยู่บนพื้นคอนกรีตนะครับเลี้ยงไม้กระถางดินมันก็มีความจำกัดนะครับเลยต้องอาศัยปุ๋ยและปุ๋ยที่ทำให้ต้นไม้ออกใบออกสีชัดเจนก็คือปุ๋ยชีวภาพนะครับจริงๆแล้วบริษัทอินโนฟาร์มนี้ทำผลิตปุ๋ยหลายตัวนะแต่เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับแล้วติดลูกค้าด้วยนะติดลูกค้าด้วยจากการที่ผมสังเกตดูนะครับเข้าไปดูในช่องที่ของเฟซที่ทางอินโนฟาร์มทางทีมงานเขาออกมาตรงนี้เห็นว่ามีผู้ติดตามมีผู้ใช้ปุ๋ยตราภูตะวันนี่หลายท่านนะครับเห็นผลงานชัดเจนโดยเฉพาะผลผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นไม้ผลนะครับไม้ผลปาล์มน้ำมันนะครับหรือว่าพืชที่เราปลูกเป็นเศรษฐกิจบ้านเรานะครับตรงนี้หันมาใช้ตัวนี้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนี่โอกาสที่เราไปเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเขาตรงนั้นนะครับแรกๆก็โอเคอยู่นะครับแต่หลังจากนั้นให้สังเกตนานๆยาวๆนะครับการดูแลต้นไม้การปลูกพืชทำการเกษตรเนี่ยเราต้องดูกันยาวๆนะครับพอถ้าหากว่าแค่ปี2ปีนี่เห็นชัดนะว่าปุ๋ยตัวนี้ดีตัวนู้นดีแต่พออีก10ปีไปดูคุณภาพของดินไปดูโครงสร้างของดินนะครับความร่วนซุยการโปร่งนะอากาศเข้าสัมผัสได้ถึงรากต้นไม้นี้นั่นแหละคือสิ่งที่ดีแต่ตัวที่จะทำให้ดินมันร่วนซุยหรือว่าโปร่งอยู่อย่างนั้นก็คือปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่ช่วยท่านได้นะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัทนั่นเองนะครับติดต่อคุณบุญท่านดร.บุญชิตทองอัฏฐานะครับเราก็จะสามารถที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกมากมายนะครับท่านมีประสบการณ์ท่านมีข้อมูลท่านมีเคสตัวอย่างเยอะแยะนะครับก็ฝากมาด้วยนะครับท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านถ้าหากว่าเห็นว่ามีประโยชน์อยู่นะครับแล้วก็อีกผู้ทำรายการหนึ่งก็คืออมรีชิตกรุ๊ปนะครับผู้ที่ดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีประเด็นในเรื่องของร่างกายเสื่อมโทรมไปตาม

อายุนะครับท่านลองมาหันมาใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดูแลสุขภาพตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะทำให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะเราอยู่กันนานๆนะเด็กๆ ก็จะได้ชื่นชมนะครับแล้วก็ร่างกายเราแข็งแรงเราไม่เจ็บอดๆแอดๆนะครับเราไม่มีความกังวลในเรื่องของสุขภาพถ้าหากว่าหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของอเมริชิตนะตัวนี้นะครับก็คือเทโลริตแล้วก็นีโอริตนะส่วนตัวแล้วผมก็ใช้มาตลอดนะครับไม่งั้นผมไม่เอาออกมาออกรายการวิทยุตรงนี้เพราะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าโดยตรงนะครับรายละเอียดต่างๆตรงนี้ให้ติดต่อมาที่ผมโดยตรงได้เลยนะครับเพราะว่าผมเป็นสมาชิกนะครับเป็นสมาชิกของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเราลงทุนเพื่อสุขภาพดีกว่าเราไปลงทุนทางด้านอื่นนะครับโดยเฉพาะนักดื่มนักเที่ยวนะที่หาความสุขทั้งหลายนะครับลองหันมาดูแลสุขภาพกันบ้างก็ได้นะครับอโรคยาปรมาลาภานะครับความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นเองนะครับต่อไปก็ย้ายความเพลงสักหนึ่งเพลงนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงของจากน้องครีมนะครับเป็นเพลงชื่อเพลงสาวใต้ป้ายชุมพรก็เชิญรับฟังครับ

0: างสุขอย่างสร้างสรรค์สารพันวันอาทิตย์บันเทิงเพื่อต่อลมหายใจของคนทุกวัยที่นี่อสมทชุมพร
1: ครับก็ฟังนักร้องผู้หญิงของคนชุมพรไปแล้วนะครับยินดีนะครับเมื่อตะกี้พี่วิชาบุญมีนะครับผู้ที่มีการคร่ำวอดในเรื่องของการจัดเวทีนะครับเรื่องของรถแห่นะครับก็เข้ามาทักทายนิดนึงขอบคุณมากเลยพี่นะครับที่เห็นฟังจากอสมทแล้วก็ทักเข้ามาในเฟซนะครับขอบคุณมากเลยคราวนี้ก็คือรายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนะครับชื่อเรื่องดูแล้วไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่อยากสื่อสารไปยังท่านผู้ฟังก็คือความรู้สึกที่ดีๆที่มีต่อกันนะครับมีเพลงเพราะๆนะครับเพลงก็หลากหลายสไตล์นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นลูกทุ่งนะครับลูกกรุงก็ได้หรือเพลงเพื่อชีวิตก็ได้ใครขอมาเพลงไหนผมก็จะขึ้นคิวไว้นะครับนะหรือว่าจะติดต่อล่วงหน้าในทุกวันอาทิตย์ก็ได้มาที่น้องบอยนะครับที่เป็นช่างเทคนิคอยู่ตรงนี้แล้วก็จดชื่อเพลงนะครับแล้วพร้อมที่ออกรายการตรงนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูรายการมาฟังรายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนะสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์สารพันวันอาทิตย์บันเทิงเพื่อคนทุกรุ่นนะคนทุกวัยในคลื่นอสมทนะครับสามารถขอเพลงได้ที่077641567นะครับได้ทันทีเลยนะครับเหลือบดูเวลาตอนนี้ก็ใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วนะครับอยากได้ฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงเลยนะครับแล้วก็ลากันตรงนี้เลยนะเพราะว่าดูเวลาแล้วน่าจะครบแล้วนะครับ 10.10 นถึง 11.00 นโดยประมาณนะครับ1ชั่วโมงโดยประมาณขออนุญาตฟังเพลง2เพลงครูหมอยาพระมหาขวัญชัยจากนักร้องชื่อพี่หนึ่งภวภพขอเชิญรับฟังแล้วก็ขอสวัสดีเลยครับสวัสดีครับ

0: แบบแรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสุรศักดิ์ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียกำชับยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของชาวรัสเซียที่เสียชีวิตจากเหตุอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรียืนยันว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับคดีนี้เป็นอย่างยิ่งโดยได้กำชับสั่งการไปยังกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่พร้อมประสานการทำงานกับสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัสเซียประจำประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมทั้งดูแลด้านข้อมูลการประสานงานและการช่วยเหลือในทุกมิตินอกจากนี้ได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศบูรณาการข้อมูลด้านความปลอดภัยระหว่างหน่วยงานและการเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงทีพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและไม่ละเว้นต่อผู้กระทำผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสิทธิ์และสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างสูงสุดตำรวจยืนยันบางสันที่ยิงเพื่อนเสียชีวิตหน้าวัดเมืองทองหลางเสียชีวิตแล้วหลังแจ้งอาวุธปืนทำร้ายตัวเองระหว่างถูกปิดล้อมเร่งขยายผลประเด็น2ประเด็นสำคัญพันตำรวจเอกธนพันธ์พดุงการผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุที่ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองระหว่างถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนแพทย์ยืนยันว่าเสียชีวิตเมื่อเวลา 3:45 นขณะนี้พนักงานสอบสวนเตรียมส่งอาวุธปืนที่ตรวจยึดได้ให้กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจตรวจสอบว่าเป็นอาวุธปืนกระบอกเดียวกันกับที่ใช้ยิงนายภูไข่เสียชีวิตบริเวณหน้าศาลาวัดเมืองทองหลางหรือไม่นอกจากนี้ตำรวจยังต้องเชิญตัวแฟนสาวของบางสันที่อยู่ในห้องกักขังขณะกักขังตัวเองในห้องย่านคณะยาวเมื่อคืนนี้มาสอบปากคำรวมถึงตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อประกอบการสืบสวนซึ่งหลังเกิดเหตุตำรวจสน.คณะยาวได้คุมตัวแฟนนายบางสันสอบปากคำปมเหตุบางสันใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองก่อนจะปล่อยตัวกลับไปส่วนปมเรื่องที่วัดบึงทองหลางและยาเสพติดตำรวจสน.ลาดพร้าวเป็นคนดำเนินการตำรวจตั้งประเด็นขยายผลไว้2ประเด็นหลักคือตรวจสอบที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุและตรวจสอบว่ามียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่โดยจะประสานการทำงาน

0: ร่วมกันกับสถานีตำรวจนครบาลคณะยาวส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุเบื้องต้นตำรวจยังให้น้ำหนักกับปมความแค้นจากเหตุแฟนสาวนายโพไคซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแฟนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตจากเหตุอาวุธปืนลั่นโดยผู้ก่อเหตุเชื่อว่านายโพไคตั้งใจก่อเหตุซึ่งตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีตำรวจสน.วังทองหลางทลายปาร์ตี้ยาเคไฮโซเมนมารวบต่างด้าว11รายเด็กต่ำกว่า18ปี1รายตำรวจชุดปราบปรามอบายมุขและยาเสพติดสน.วังทองหลางภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกเจษฎายางนอกผู้กำกับการสน.วังทองหลางนำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารไม่มีเลขที่บริเวณถนนประดิษฐ์มนุตาม2แขวงพระพลาเขตวังทองหลางหลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบเปิดสถานบริการและมั่วสุมเสพยาเสพติดผลจากการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารวม12รายประกอบด้วยชาวเมียนมา11รายโดยมีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี1รายและผู้ดูแลสถานบริการชายสัญชาติไทย1รายตรวจยึดของกลางวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2เคตามีน 0.583 กรัมอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเบียร์และเอกสารใบเสร็จของค่าอาหารและเครื่องดื่มจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาชาวเมียนมา11รายโดยมี1รายเป็นเด็กต่ำกว่า18ปีทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2เคตามีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและมีชาวเมียนมาบางรายไม่พกพาหนังสือเดินทางตามที่กฎหมายกำหนดส่วนผู้ที่ดูแลสถานบริการชาวไทยถูกดำเนินคดีหลายข้อหาได้แก่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดจำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วังทองหลางได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารว

0: เอตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: Mcot Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
2: เพลงยึดจากวันวานกับสาระดีๆกับรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะ
2: รายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป่ะ
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้า

0: ทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
1: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
0: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์0775452284ร้านตัดผมปะสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถ ทั่วสิริหรือทนายแจ๋ว

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่างๆ
0: ร้านตัดผมป่ะ

0: จเย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสี่เวทผ่อการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์0775452284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: ริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
4: ปล่อยโฮขอโทษครอบครัวรับไม่ได้ป้องสุดโหดไม่ยื่นประกันตัวรวบแก๊งผิวสีพร้อมแฉกลโกงระดับโลก Black Money เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์หลอกเหยื่ออ้างผลิตได้200ล้านบาทรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 86,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายเครื่องบินท่องเที่ยวขนาดเล็กตกใกล้กับเส้นทางนาซกาในประเทศเปรูเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด13คนบนเครื่องเสียชีวิตยกลำทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่2สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตามกันต่อคดีป๋องกับพวกฆ่าโหด5ศพครับที่เมื่อวานนี้ถูกคุมตัวฝากขังโดยตอนคุมตัวขึ้นรถป๋องเนี่ยก้มหน้านิ่งส่วนธงเองปล่อยโฮเลยนะครับขอโทษอ้างถูกป๋องบังคับให้ทำครับหน่วยเฉพาะกิจนะครับของชลบุรีครับคุมตัว4ผู้ต้องหาประกอบด้วยธงชัยหรือธงนายธนาหรือป๋องนายอัศดางหรือบอลแล้วก็นายชัชชันนันหรือว่าฟลุ๊กเดินเรียงแถวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังโดยมีบรรดาญาติของครอบครัว3พ่อแม่ลูกซี่ถูกคนกลุ่มนี้ฆ่าฝังดินตะโกนด่าอย่างโกรธแค้นป๋องมีสีหน้าเคร่งเครียดและก้มหน้าครับไม่ยอมตอบคำถามใดๆแต่ธงกลับร้องไห้โฮกล่าวขอโทษและบอกว่าโดนป๋องบังคับให้ทำก่อนที่รถของเจ้าหน้าที่จะนำตัวทั้งหมดไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาครับทางนี้ป๋องและพวกเข้าคุกไปตามระเบียบเพราะนอกจากตำรวจจะค้านการประกันตัวครอบครัวเองก็ยอมรับว่ารับกับการกระทำแบบนี้ของป๋องไม่ได้จึงตั้งใจไม่ยื่นประกันตัวรวมถึงเล่าว่าป๋องเคยพูดว่าออกคุกมาจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำงานเลี้ยงดูครอบครัวแต่สุดท้ายก็กลับมาก่อเหตุร้ายในระยะเวลาไม่ถึง2เดือนซึ่งครอบครัวผิดหวังมากคดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนแจ้ง8ข้อกล่าวหาหนักกับป๋องและพวกก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยแต่งเครื่องแบบตำรวจเพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์ร่วมกันมีและครอบครองอาวุธปืนร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะร่วมกันมีลูกระเบิดไว้ในครอบครองร่วมกันแสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวและร่วมกันลอบฝังซ่อนเล้นทำลายศพและร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพเพื่อการอำพรางคดีขณะที่ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยานายสุขสันต์มิตรสาจันทร์ครับก็ให้ข้อมูลกับผ ู้สื่อข่าวหลังจากมาร่วมรับฟังการสอบปากคำผู้ต้องหาว่าคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญมีอัตราโทษสูงถึงขั้นประหารชีวิตแต่หากผู้ต้องหามีอาการป่วยทั้งจิตก็มีผลต่อรูปคดีแต่ยังไม่ทราบว่า

0: ู้ต้องหาป่วยจริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ครับขณะที่ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกภัสกรภัยจิตบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เบิกตัวฟลุ๊กหรือว่านายชัชชันนันมาสอบปากคำเพิ่มเติมเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องการตรวจสอบและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเพื่อประกอบแนวทางการสืบสวนในคดีการสอบสวนครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลทั้งจากแนวทางการสืบสวนของตำรวจรวมถึงข้อมูลเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนซึ่งยังมีหลายประเด็นที่เจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนอย่างไรก็ตามจากการสอบปากคำในครั้งนี้ยังไม่พบข้อมูลหรือว่าประเด็นใหม่ที่เชื่อมโยงกับคดีเพิ่มเติมหลังการสอบสวนเจ้าหน้าที่คุมตัวฟลุ๊กไปไว้ที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าตัวและมีกำหนดจะเบิกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรซึ่งเมื่อวานนี้เดินทางลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาหลักมีประวัติคดียาเสพติดเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนและเมื่อพ้นโทษออกมาก็ยังติดต่อกับกลุ่มอดีตผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องขังเดิมซึ่งบางส่วนให้การช่วยเหลือด้านการหลบหนีและสนับสนุนการก่อเหตุตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเครือข่ายดังกล่าวรวมถึงตรวจสอบคดีบุคคลสูญหายในพื้นที่ทั้งก่อนและหลังผู้ต้องหาพ้นโทษเพื่อดูว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีอื่นหรือไม่แม้ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าจะมีเหยื่อรายอื่นเพิ่มเติมนอกจากนี้ครับผบ.ตร.ยังบอกว่าจะประสานกรมราชทัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบติดตามพฤติกรรมผู้พ้นโทษที่มีความเสี่ยงกลับไปกระทำความผิดซ้ำรวมถึงเข้มงวดการจำหน่ายเครื่องแบบและอุปกรณ์ที่สามารถนำไปแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนประเด็นผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตำรวจยืนยันครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบความเชื่อมั่นเนื่องจากผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียไม่ได้อยู่ในสถานะนักท่องเที่ยวแต่พำนักและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานพร้อมย้ำจะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมครับ
1: อีกเหตุการณ์นะคะเป็นเหตุการณ์อุกอาจบุกยิงกลางศาลาสวดศพวัดบึงทองหลางกรุงเทพนี่เองค่ะนำไปสู่การติดล้อมจับกลุ่มผู้ก่อเหตุกลางชุมชนเอื้ออาทรจนนำไปสู่การยิงตัวตายของผู้ต้องหามีการไลฟ์สดคลิปนะคะของนายนพรัตน์หรือบังอาซันพร้อมกับแฟนสาวที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในห้องพักแฟลตเอื้ออาทรซอยคูบอน27ค่ะหลังจากไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายโพไคหรือเกียร์อายุ27ปีเสียชีวิตคาวัดบึงทองหลางแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิขณะที่ผู้ตายกำลังร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพแฟนสาวของแฟนสาวค่ะด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำหน่วยอรินทราชอาวุธครบมือกว่าร้อยนายปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าวในคลิปค่ะมีการเจรจากับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเข้ามอบตัวแล้วก็ขอดูดบุหรี่ก่อนหนึ่งตัวเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นานไม่เป็นผลจนกระทั่งตีสองเมื่อคืนระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปิดล้อมมีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดหลังจากนั้นมีผู้หญิงวิ่งออกมาจากห้องตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยยิงตัวเองแล้วดังนั้นจึงนำไปสู่การเข้าไปตรวจสอบที่บริเวณห้องโดยหน่วยอรินทราชนำกำลังบุกเข้าไปภายในห้องช่วยแฟนสาวของนายนพรัตน์ออกมาส่วนตัวนายนพรัตน์พบใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็มาเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะล่าสุดนะคะทางพันตำรวจเอกธนพันธ์พดุงการผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจสน.คันนายาวคุมตัวแฟนของนายบังซันไปสอบปากคำในปมเหตุบังซันใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองก่อนจะปล่อยตัวกลับไปส่วนปมเรื่องที่วัดบึงทองหลางยาเสพติดตำรวจสน.ลาดพร้าวจะดำเนินการทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งประเด็นขยายผลไว้2ประเด็นหลักก็คือตรวจสอบที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็ตรวจสอบนะคะว่ามียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่และจะมีการประสานการทำงานร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวส่วนแรงจูงใจค่ะในการก่อเหตุครั้งนี้ทางตำรวจให้น้ำหนักปมความแค้นจากเหตุแฟนสาวของนายโพไคเป็นเพื่อนสนิทของแฟนผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตจากเหตุอาวุธปืนลั่นผู้ก่อเหตุเชื่อว่านายโพไคตั้งใจก่อเหตุซึ่งตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีอีกครั้งค่ะ
0: 12 นาฬิกา 8 นาที เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีความคืบหน้ากรณีน้องเทียนนะครับซึ่งตอนนี้กลับมาถึงประเทศไทยแล้วก็ถูกกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียกสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานเช้านี้มีความคืบหน้าต่อเนื่องเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: M-PLUS Radio Network เครือข่าย

0: 09 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มีความคืบหน้าครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเผยผลการสอบปากคำนางสาวเทียนเบื้องต้นเจ้าตัวยันไม่ทราบเรื่องไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในพัสดุแม้ว่ามีการตรวจสอบก่อนบรรจุลงกระเป๋าเดินทางแล้วครับขณะที่การสืบสวนขยายผลพบผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายลำเลียงข้ามชาติหลายคนหลังอัยการประเทศญี่ปุ่นครับมีคำสั่งไม่ฟ้องนางสาวเทียนหญิงไทยที่ถูกจับกุมหลังพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟที่รับหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นก่อนส่งตัวกลับประเทศไทยเมื่อวานนี้ล่าสุดนะครับพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำนางสาวเทียนให้การว่าหลังพูดคุยกับหญิงที่ชื่ออิงอิงและก็รับพัสดุมานั้นได้เปิดกล่องตรวจสอบพบว่าเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคหลายรายการก่อนจะนำออกจากกล่องเพื่อจัดใส่กระเป๋าเดินทางแต่ยอมรับว่าตรวจสอบสิ่งของไม่ละเอียดครับจึงไม่ทราบว่ามีการซุกซ่อนไอซ์ไว้ในซองกาแฟส่วนประเด็นค่าจ้าง 3,600 บาททั้งที่เป็นการรับฝากสิ่งของทั่วไปนางสาวเทียนให้การว่าปกติการรับหิ้วจะมีผู้ฝากของหลายรายการและค่าจ้างขึ้นอยู่กับการตกลงกันของแต่ละเที่ยวจึงไม่ได้รู้สึกผิดสังเกตเมื่อถามถึงซองกาแฟที่มีการเปิดและปิดผนึกใหม่พลตำรวจโทอัจฉยนต์บอกว่าปัจจุบันครับมีเครื่องซีลพลาสติกวางจำหน่ายทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์ก็ทำให้สามารถปิดผนึกซองกาแฟให้มีลักษณะใกล้เคียงของเดิมได้หากไม่ได้สังเกตอย่างละเอียดก็อาจจะไม่พบความผิดปกติเมื่อถามถึงแนวทางการสืบสวนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหลายคนโดยพบว่าอิงอิงเป็นผู้ใช้แชทไลน์ติดต่อส่งพัสดุจากข้อมูลการสืบสวนสันนิษฐานว่าเป็นคนเดียวกับในแบงค์ชาวเวียดนามที่เดินทางเข้าไทยเมื่อ8กรกฎาคมแล้วปรากฏหลักฐานไปซื้อของภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางกะปิที่คาดว่าเป็นกาแฟเพื่อนำไปซุกซ่อนยาเสพติดส่งให้กับนางสาวเทียนข้อมูลจากการสืบสวนพบว่าในแบงค์เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วเมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่น้องสาวถูกจับในประเทศญี่ปุ่นแต่จะไปประเทศไหนนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับจากข้อมูลการสืบสวนยังขยายผลไปถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเป็นชาวเวียดนามก็คือในถังชาวเวียดนามและเป็นบุคคลที่ถูกขึ้นสถานะห้ามเข้าไทยทำหน้าที่สั่งการประสานงานของเครือข่ายและก็ให้ในโฮผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้ครับเปิดบัญชีโอนเงินค่าจ้างหิ้วข้ามแดนให้กับนางสาวเทียนขณะเดียวกันตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างผู้สั่งการและก็ผู้รับปลายทางในญี่ปุ่นเบื้องต้นเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับเตรียมพิจารณาในข้อหาความผิดฐานร่วมกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยและประสานกับทางการญี่ปุ่นครับในการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ร่วมกันต่อไปครับ
2: รวบแก๊งผิวสีพร้อมแฉกลโกงระดับโลกแบล็กมันนี่เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์หลอกเหยื่อว่าอ้างผลิตได้200ล้านบาทค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมเปิดปฏิบัติการหลอกซ้อนลวงวางแผนจับกุมคนร้ายคู่หูนักต้มตุ๋นชาวไลบีเรียหญิงชาวแคเมรูนได้ผู้ต้องหารวม4รายยึดของกลางเป็นธนบัตรปลอมอุปกรณ์หลายรายการพบคลิปแฉกลวงเครื่องผลิตธนบัตรดอลลาร์ปลอมกรรมวิธีหลอกลวงเหยื่อในลักษณะการล้างธนบัตรนะคะ Black Money Scamเปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์จำนวนมากทำเงินดำมูลค่าถึง6ล้านดอลลาร์หรือว่า200ล้านบาทการจับกุมค่ะขยายผลจากเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติชาวผิวสีมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจ้าหน้าที่ติดตามผู้ต้องหาไปที่งานแสดงรถหรูกลางกรุงเทพพร้อมทางตัวเป็นลูกค้าจนไปสะดุดตาคนร้ายเข้ามาเสนอตัวจะหาเงินทุนมาซื้อรถยนต์หรูให้พยายามหว่านล้อมสรรพคุณความร่ำรวยของตนเองว่าเป็นเงินทุนจากธุรกิจมืดชักชวนให้ร่วมลงทุนเป็นเงินสดไทยจำนวน 150,000 บาทอ้างเพื่อใช้สำหรับจ่ายใต้โต๊ะจึงเปิดปฏิบัติการหลอกซ้อนลวงทลายขบวนการแบบคาหนังคาเขาแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่แล้วก็เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
1: รัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60 40ครบ2เดือนครับเงินสะพัดกว่า 8.64 หมื่นล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: ติดตามผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ครม.อนุมัติเมื่อ19พฤษภาคมบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดครับข้อมูลณ31กรกฎาคมตอน5ทุ่มซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการครับได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้ว86,442 ล้านบาทครับปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว26,463 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน 977,059 ร้านและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย 215,577 ร้านคิดเป็นประมาณ 18.1% ของร้านค้าทั้งหมดสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลครับช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบชำระเงินและก็การค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายนะครับมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841.0 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณ 96.6% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบส่งอาหารคิดเป็นประมาณ 3.4% ครับผลการดำเนินงานในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกย่อยหาบเล่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมใจในสัดส่วนรัฐ60ประชาชน40ยังช่วยเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคของภาคเอกชนในช่วงที่กำลังชะลอตัวอยู่ครับ
1: นิดาโพเผยผลสำรวจเรื่องเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่นะคะทำการสำรวจช่วง 16-21 กรกฎาคมนะคะจากการสำรวจไปถามประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะพบว่าตัวอย่างร้อยละ 71.35 เป็นบุคคลทั่วไปที่เข้าโครงการเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้ารองลงมาร้อยละ 25.19 ระบุว่าไม่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 1.89 ระบุว่าเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและร้อยละ 1.57 ระบุว่าเป็นทั้งบุคคลทั่วไปแล้วก็ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการโดยผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะจำนวน466หน่วยตัวอย่างร้อยละ 47.42 ระบุว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรองลงมาร้อยละ27ระบุว่าไม่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วก็ร้อยละ24ระบุว่าลงทะเบียนไม่ทันนะคะทางนี้เมื่อสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการนะคะเกี่ยวกับโครงการนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ประชาชนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ก็พบว่าในด้านการช่วยเพิ่มรายได้จากการค้าขายตัวอย่างร้อยละ42บอกว่าช่วยได้มากเลยรองลงมาร้อยละ39ค่อนข้างช่วยได้ร้อยละ7บอกว่าไม่ได้รับผลประโยชน์ในด้านนี้ขณะที่ร้อยละ 7.51 บอกว่าไม่ค่อยช่วยนะคะส่วนด้านการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายตัวอย่างร้อยละ48ระบุว่าค่อนข้างช่วยได้รองลงมาร้อยละ40บอกว่าช่วยได้มากร้อยละ9บอกว่าไม่ค่อยช่วยและร้อยละ 1.45 บอกไม่ช่วยเลยในด้านช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศร้อยละ45บอกว่าค่อนข้างช่วยได้รองลงมาร้อยละ33บอกช่วยได้มากเลยร้อยละ15ไม่ค่อยช่วยนะคะร้อยละ 4.62 บอกว่าไม่ช่วยเลยท้ายสุดเมื่อถามประชาชนที่ร่วมโครงการเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อหลังจากได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะว่าจะสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่นะคะเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลตัวอย่างร้อยละ33บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ 26.81 บอกว่าก็มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลและร้อยละ25บอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 14.23 บอกว่าจะมีหรือไม่มีโครงการก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วค่ะ
0: ช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาท

0: 0818114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนอินโดนีเซียในรอบ15ปีปูทางการค้าการลงทุนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างรายได้ถึงคนไทยครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่าง 3-4 สิงหาคมนี้ครับเพื่อหารือกับปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศครับจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SME ครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวช่วงท้ายกันต่อนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่าภายใต้การนำของนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางโดยกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนนะคะโดป้า NICE Centerเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนประสานปฏิบัติงานด้านการทุจริตทางทะเบียนเป็นทะเบียนราษฎรแล้วก็สัญชาติค่ะและยังเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิประชาชนเสริมสร้างความมั่นคงประเทศทั้งนี้นะคะความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะเอกสารประจำตัวแต่ยังอาจถูกนำไปใช้เป็นต้นทางอาชญากรรมรูปแบบต่างๆเช่นการสวมสิทธิบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิเป็นบุคคลไร้สัญชาติการเปิดบัญชีม้าฟอกเงินค้ามนุษย์ถือครองทรัพย์สินการดำเนินธุรกิจในลักษณะนอมินีซึ่งเหล่านี้ล้วนกระทบต่อความมั่นคงของประเทศระบบเศรษฐกิจแล้วก็สิทธิของประชาชนรัฐบาลจึงจำเป็นจะต้องยกระดับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้มีความผิดปกติทางทะเบียนลุกลามไปสู่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติซึ่งศูนย์นี้นะคะจะเป็นหน้าที่ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางอำนวยความสะดวกวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนประสานงานทำงานร่วมกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมภาคีเครือข่ายทั่วประเทศยกระดับกระบวนการมาตรฐานในการตรวจสอบงานทะเบียนที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศเลยโดยการนำเทคโนโลยีวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเช่นการพิสูจน์ DNA มาใช้ประกอบการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นเพิ่มความถูกต้องโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรของไทยนอกจากนี้การดำเนินงานของศูนย์ก็เป็นไปตามนโยบายของนายกนะคะกำชับเลยว่าทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมาภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมยึดหลักพฤติการและก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยรัฐบาลนะคะก็พยายามยกระดับความมั่นคงทางทะเบียนหากประชาชนพบความผิดปกติหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนราษฎรแจ้งข้อมูลไปได้เลยนะคะที่สายด่วน1548ศูนย์ตอบปัญหาทางงานทะเบียนราษฎรและบัตรหรือว่าจะสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองหน่วยงานภาคีสามารถแจ้งข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนและกรมการปกครองจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค่ะ
1: ตำรวจวังทองหลางทลายปาร์ตี้ยาเคไฮโซเมียนมารวบต่างด้าว11รายมีเด็กต่ำกว่า18ปี1รายด้วยครับดำเนินคดีเจ้าของสถานบริการหลายข้อกล่าวหาตำรวจชุดปราบปรามอบายมุขและยาเสพติดสน.วังทองหลางภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกเจษดาอย่างนอกผู้กำกับการสน.วังทองหลางนำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารไม่มีเลขที่บริเวณถนนประดิษฐ์มนูนธรรม2แขวงพับพลาเขตวังทองหลางดังแล้วข้อมูลว่ามีการลักลอบเปิดสถานบริการและมั่วสุมยาเสพติดผลจากการตรวจค้นครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารวม12รายประกอบด้วยชาวเมียนมา11รายโดยมีเด็กต่ำกว่า18ปี1รายและผู้ดูแลสถานบริการ

0: ายสัญชาติไทย1รายตรวจยึดของกลางวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2ก็คือเคตามีน 0.583 กรัมอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดเบียร์และเอกสารใบเสร็จค่าอาหารและเครื่องดื่มจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาชาวเมียนมา11รายมี1รายเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2เคตามีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็มีชาวเมียนมาบางรายครับไม่พกหนังสือเดินทางตามที่กฎหมายกำหนดส่วนผู้ดูแลสถานบริการชาวไทยถูกดำเนินคดีหลายข้อหาได้แก่ยินยอมหรือว่าปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดจำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วังทองหลางนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ไต้ฝุ่นดอลฟินไม่เข้าไทยนะคะแต่ว่าผลกระทบจากไต้ฝุ่นดอลฟินนี่ก็ส่งผลทำให้มรสุมแรงขึ้นโดยคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วง 7-9 สิงหาคมค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในช่วงวันที่ 2-10 สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะคะขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลหลายพื้นที่มีฝนตกกระจายต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันนี้ค่ะก็มี30จังหวัดด้วยกันทางภาคเหนือก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกส่วนตะวันออกเฉียงเหนือมีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางในจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้มี3จังหวัดนะคะที่กระทบก็มีระนองพังงาและภูเก็ตค่ะส่วนช่วง7ถึง9สิงหาคมก็เป็นช่วงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งจะเคลื่อนตัวทางตะวันออกของจีนช่วยดึงมรสุมให้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสฝนตกหนักมากขึ้นเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มขณะที่ทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นกำลังปานกลางชาวเรือชาวประมงก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินท่องเที่ยวขนาดเล็กตกใกล้กับเส้นนัสกาในประเทศเปรูเมื่อวันเสาร์ตะวันท้องถิ่นส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด13คนบนเครื่องเสียชีวิตยกลำครับสื่อของทางการเปรูรายงานบอกว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินขนาดเล็กแบบเชสนาคาราวานของสายการบินท้องถิ่นแอโรเดียนาซึ่งเป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินชมทัศนียภาพเหนือเส้นนัสกาพื้นที่มรดกโลกมาอย่างยาวนานนักท่องเที่ยวชาวยุโรปบนเครื่องทั้ง11คนประกอบด้วยชาวอิตาลี7คนเยอรมัน2คนสเปน2คนรวมถึงลูกเรือชาวเปรู2คนบนเครื่องเดินทางออกเดินทางท่องเที่ยวนะครับจากสนามบินในเมืองปิชโกมุ่งหน้าทำการบินไปชมลายเส้นนัสกาอันโด่งดังข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของเปรูบอกว่าตอนเวลาประมาณ 13:00 น.วันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นลูกเรือได้วิทยุแจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินไปยังหอบังคับการบินนัสกาก่อนที่สัญญาณวิทยุและก็การติดต่อทั้งหมดจะขาดหายไปต่อมาเครื่องบินที่ตกกระแทกพื้นห่างจากตัวเมืองนัสกาประมาณ6กิโลเมตรส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงท่วมตัวเครื่องบินอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่กู้ภัยและก็นักดับเพลิงรุดไปยังจุดเกิดเหตุไม่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตออกมาได้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าสภาพความเสียหายของเครื่องบินรุนแรงมากจนไม่มีผู้ใดรอดชีวิตกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของเปรูเร่งประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้สูญเสียขณะนี้หน่วยงานกำกับดูแลการบินพลเรือนของเปรูกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ครับ
1: ทางการสเปนเริ่มติดตั้งแผงกั้นลอยน้ำความยาว500เมตรบริเวณแนวกันคลื่นในเมืองเซลตาดินแดนอาณานิคมของสเปนแอฟริกาในแอฟริกาเหนือหลังผู้อพยพจากฝั่งโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนไปยังดินแดนแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้อย่างน้อย67รายแล้วค่ะเคลื่อนกั้นลมยางได้รับการสนับสนุนแนวทุ่นจอดเรือของกองทัพเรือสเปนตัวแผงกั้นจะลอยพ้นเหนือน้ำราว 30-70 เซนติเมตรทอดตัวลงใต้ผิวน้ำลึกประมาณ1เมตรป้องกันการว่ายน้ำข้ามพรมแดนนอกจากนี้ยังมีช่องว่างตรงกลางเพื่อให้เรือหน่วยรักษาความปลอดภัยพลเรือนสามารถแล่นตรวจตราได้รัฐบาลสเปนบอกว่าผู้อพยพประมาณ 50,000-60,000 คนพยายามจะข้ามแดนนะคะทั้งทางบกและทางน้ำตั้งแต่วัน

0: อาสบดีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการปะทะมีการเผายานพาหนะแล้วก็ความแออัดบริเวณด่านตรวจทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย67รายทั้งจากการเหยียบกันตายจมน้ำทั้งนี้ภายใน48ชั่วโมงผู้อพยพมากกว่า 48,000 คนได้รับการนำตัวส่งกลับประเทศโมร็อกโกด้วยความร่วมมือของทั้ง2ประเทศทำให้ขณะนี้สถานการณ์ในเมืองเซลตาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วไม่มีรายงานการเล็ดลอดของผู้โยกย้ายถิ่นฐานไปยังดินแดนแผ่นดินใหญ่ของยุโรปบรรดาผู้อพยพหลายคนบอกว่าต้องประทังชีวิตด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวตลอดระยะเวลา3วันเนื่องจากค่าครองชีพและราคาอาหารฝั่งสเปนพุ่งสูงจนไม่สามารถซื้อได้ขณะที่ศูนย์พักพิงอพยพในเซลตาเกิดภาวะแออัดจนเกินขีดความสามารถที่จะรองรับผู้คนได้นะคะทั้งนี้ส่งผลให้คนจำนวนมากค่ะต้องนอนตามสวนสาธารณะหรือว่าทางเท้าอย่างไร้จุดหมายในส่วนกองทัพสเปนยังสกัดกั้นไม่ให้มีการเดินทางต่อไปยังส่วนกลางของประเทศค่ะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์นะคะก็ไม่มีผู้อพยพเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงจากจำนวนที่ก่อนหน้านี้มีจำนวนมาก 50,000 ถึง 60,000 คนค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะเช่นเคยนะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ม้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่จะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะส่งกันมาได้ค่ะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะขวัญจะนำเสนอให้อาจารย์บ้วนตอบคำถามของคุณผู้ฟังแบบสดๆเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและเป็นแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ถูกหวย
0: อาจารย์
1: ค
0: ่ะอะไรนะคะ
1: ถูกหวยหรือเปล่า
0: ไม่ได้เล่นเลยค่ะไม่ได้แบบว่าติดตามตัวเลขเลยอาจารย์ขานมีภารกิจอันอื่นที่แบบเข้มงวดกว่านั้นแบบว่าเข้มข้นในชีวิตมากกว่านั้นจริง
1: ๆแสดงว่าไม่ได้บริจาคทรัพย์ให้ประเทศนะสิ
0: โอ้อันนี้ไม่ได้บริจาคมาขวัญว่าขวัญไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ทั้งบนดินใต้ดินเนี่ยร่วม3ปีแล้วค่ะอาจารย
1: ์ผมมีปรัชญาชีวิตอย่างหนึ่งบอกว่าอย่างผมเนี่ยถ้าไม่ทำงานจะเหงื่อโชกเนี่ย
0: ค่ะ
1: จะไม่มีลาภตามมาเพราะฉะนั้นโชคสำคัญคือโชคเหงื่อนะ
0: ค่ะ
1: โชคเหงื่อต้องทำงานนะครับทีนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณขวัญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันแล้วใช่ไหมว่าเป็นวันสำคัญขอย้ำอีกทีว่าท่านปลูกต้นไม้คนละ10ต้นหรือบ้านละ10ต้นหรือยังนะท่านเข้าถึงอาสาหบูชาลึกซึ้งหรือไม่ท่านเข้าใจการเข้าพรรษาหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่27ผมพูดถึงปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินทำความดีถวายพระพรและเข้าถึงอสารหบูชาเข้าใจเข้าพรรษาและวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมคุยกับท่านเรื่องการบริหารจัดการน้ำถ้าใครสนใจก็เข้าไปฟังนะฮะส่วนสัปดาห์นี้เดือนอะไรแล้วคุณขวัญ
0: เดือนสิงหาคมค่ะเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะอาจารย
1: ์
0: คะ
1: ใช่เลย
0: ค่ะ
1: พอถึงวันแม่แห่งชาติเนี่ยคุณขวัญนึกถึงอะไรฮะนึกถึงสถาบันครอบครัวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นข่าวดังที่เกิดการฆาตกรรม
0: โอ้อาจารย์ใช่ที่ชลบุรีหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้มัน
1: เรียกว่าปัญหาจากมนุษย์ขยะ
0: ให
1: ้ไปฟังเพลงที่ผมแต่งเพลงขยะที่มีชีวิตขยะที่ไม่มีชีวิตและขยะบางอย่างเป็นพิษอันนี้เป็นขยะที่มีชีวิตที่เป็นพิษสืบสาวเราเรื่องไปมาปรากฏว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่ค่ะอาจารย
1: ์ผมเลยเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งนานมาแล้วชื่อหนังสือเข้าใจว่าจะเป็นหนังสือเรารักกันผมเขียนไว้บอกว่าสถาบันครอบครัวคือเสาเข็มของแผ่นดินเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาที่รากเหง้านะครับคุณขวัญเราจะต้องให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวเวลาคู่หนุ่มสาวจะแต่งงานกันผมบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจดทะเบียนเสร็จเนี่ยคุณควรจะไปรับหนังสือ3เล่
0: มที่
1: พระบรมฉายาลักษณ
0: ์ค่ะ
1: เล่มที่1ชีวิตความรักและการครองเรือน
0: ค่ะ
1: เล่มที่2ตำเนิดกุมารเล่มที่3ก็คือคู่มือมนุษย์ของพระพุทธทาสฉบับย่อก็ได้นะฮะ
0: ค่ะ
1: หรือจะเป็นหนังสือธรรมนูญชีวิตของสมเด็จพระพุทธโกศาจารย์ปอประยุทธ์โตก็ได้คือผมเวลาไปงานแต่งงานเนี่ยผมเคยรู้สึกจะเคยเล่าให้คุณขวัญฟังมาครั้งหนึ่งแล้วว่าเวลาผมได้รับเชิญไปกล่าวเนี่ยผมมักจะบอกว่าวันนี้ท่านทั้งหลายอาจจะเข้าใจว่า

มางานแต่งงานไม่ใช่นะครับวันนี้ท่านมางานสร้างชาติสร้างแผ่นดินเพราะท่านมาแสดงความยินดีที่หนุ่มสาวคู่หนึ่งตกลงปลงใจที่จะร่วมกันสร้างสถาบันครอบ

0: ือบ30ปีเนี่ยและยังไม่เป็นผลก็คือของขวัญจากรัฐบาลเมื่อหนุ่มสาวคู่หนึ่งแต่งงานเนี่ยเขาควรจะได้รับหนังสือย่อๆว่าเขาจะประคองชีวิตความรักกันด้วยวิธีไหนและเมื่อเขาจะให้กำเนิดกุมารคือให้กำเนิดประเทศไทยเนี่ยเขาต้องตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องคนเป็นสามีควรดูแลภรรยายังไงคนเป็นภรรยาควรจะดื่มกินอะไรและเมื่อเขาคลอดออกมาเนี่ยนะสามขวบแรกกำลังสมองจะดีไม่ดีอยู่ที่คุณภาพอาหารและที่สำคัญที่สุดคืออ้อมกอดความรักและความอบอุ่นจากพ่อแม่ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันต่อไปถ้าเกิดความรุนแรงตั้งแต่ยังเด็กปัญหาก็ตามมาและพอเกิดเหตุอะไรขึ้นมาปั๊บมาแล้วเขาเป็นป่วยจิตเวทโน่นนี่เอาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกำจัดขยะเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์อย่างผมถ้าเสียชีวิตไปเนี่ยผมจะเป็นขยะลูกหลานก็จะเอาไปเผาเอาไปฝังกลบเพราะฉะนั้นมนุษย์ขยะก็ต้องเป็นไปฉันนั้นเช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะขยะมีพิษนะขยะมีพิษอาจจะเป็นขยะที่มีชีวิตหรือขยะที่ไม่มีชีวิตก็ได้ทีนี้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมีแฟนรายการท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็กังวลใจแล้วถามมาที่ผมนะครับคุณขวัญท่านบอกว่าท่านมีกระดาษแล้วก็หนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วเนี่ยเยอะเลยท่านจะเอาไปใส่ต้นไม้
1: ใส่ได้เหรออาจารย์หนังสือพิมพ
0: ์ได้ครับเพราะมันกระดาษก็ทำมาจากไม้ไง
1: ขวัญรู้สึกถึงหมึกพิมพ์มันจะดีไหมนะอะไรเงี้ย
0: ใช่นี่แหละนี่คือเป็นประเด็นที่เขาถามบอกว่าแล้วมันจะเป็นปัญหากับต้นไม้ไหมผมบอกว่าแน่นอนหมึกพิมพ์เนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ปริมาณที่มีเนี่ยมันไม่มากจนเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยนะฮะทีนี้ถ้าเราพูดเยอะไปประเดี๋ยวสำนักพิมพ์ต่างๆก็จะมาด่าเราแล้วเพราะว่าอย่างผมเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าซื้อหรือไม่ค่อยกล้าอ่านหนังสือพิมพ์ใหม่
1: ๆมันมีฝุ่นจากหมึกพิมพ์เยอะอาจารย์ค่ะทุกวันนี้ขวัญอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะตอนเช้าอะค่ะอาจารย์ขวัญจับหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะแล้วขวัญก็ดื่มกาแฟไปด้วยแล้วแก้วที่ขวัญดื่มกาแฟขวัญใช้มือจับเนาะ
0: แล้
1: วก็โอ้ดำเลยอาจารย์แบบเห็นแล้วแบบมัมแมมมากค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมจะอ่านหนังสือพิมพ์ตอนบ่ายๆเมื่อเขาอ่านกันแล้ว แต่ว่าอันนี้ผมก็ตอบแฟนรายการไปนะบอกว่ามันไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย
1: ค่ะ
0: มันเหมือนในสังคมเนี่ยครับคุณขวัญผมเคยพูดในที่ประชุมสัมมนาแห่งหนึ่งนะคนก็หัวเราะเยาะผมสมัยนั้นผมบอกว่าเฮ้ยคุณตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้มีฐานะร่ำรวยผิดปกติ
1: ค่ะ
0: ทำไมคุณไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้มีฐานะยากจนผิดปกติถ้าคุณในชุมชนแต่ละชุมชนมีข้อมูลสำรวจว่าในชุมชนเราเนี่ยใครมีฐานะยากจนผิดปกติและต้องมีฝ่ายวิเคราะห์ประชากรว่าประชากรในชุมชนเนี่ยอันนี้เราไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะนะแต่เราแบ่งว่าประชากรเกรดเอคือนอกเหนือจากเขาช่วยตัวเองได้แล้วเนี่ยเขายังช่วยคนอื่นได้ด้วยเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: เกรด B กี่เปอร์เซ็นต์เกรด B เกรดและเกรด F เพราะเราเรียนหนังสือก็ A B C D แล้วก็ F เลยใช่ไหมฮะ
1: F นี่คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเหรอคะอาจารย์หรือว่า
0: เลยแล้วก็เป็นพิษเป็นภัยด้วย
1: โอเคครับ
0: คือทุกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยเป็นพวกเกรด B
1: คือ
0: ล็อกนะฮะแต่ว่าถ้าเป็น F เนี่ยคือ fault ใช่ป่ะแบบว่าใช้ไม่ได้ละอันนี้ต้อง
1: คือต้องถูกไปอยู่ที่อื่นถูกการควบคุมถูกอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าอาจารย์
0: ถูกต้องครับต้องมีมาตรการการควบคุมและคุณขวัญ

0: ล่ไปไล่มาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมดูข่าวครั้งเดียวแล้วผมไม่ดูซ้ำนะเพราะว่าผมปวดหัว
1: ข่าวอะไรคะ
0: ไล่ไปไล่เนี่ยข่าวเนี่ยที่ว่าเนี่ย
1: อ๋อจากที่ชลบุรีนะคะที่มีสองคนไปฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียสืบไปสืบมาเป็นสี่คนฆ่าครอบครัวสามพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ห้าคนแล้วก็ยังท่าทางจะมีอีกเยอะ
1: ใช่มีคน
0: สืบไปสืบมาปรากฏว่านอกจากความรุนแรงในครอบครัวแล้วเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือเรื่องยาเสพติด
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นแฟนรายการหลายท่านไม่เข้าใจว่าผมทำไมเน้นเรื่องนี้มากเพราะผมเคยเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านที่หมู่บ้านเกษตรหนึ่งในเกษตรครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยเอาแผ่นป้ายสังกะสีไม่ใช่สังกะสีเหล็กที่พิมพ์ข้อความหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ปลอดจากยาเสพติดเราเคยประกาศชัยชนะมาแล้วแล้ววันนี้เรื่องนี้ทำไมเรายังไม่สานะสักทีต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนม
1: ัน
0: จะแก้ยังไงและเรื่องนี้ทำให้ผมเนี่ยเสียใจมากๆอยู่เรื่องหนึ่ง
1: อะไรคะ
0: เรื่องนี้ผมเคยไปพูดและนำเสนอที่ห้องออดิโทเรียมชั้นเท่าไหร่12ใช่ไหม
1: ชั้น6ค่ะอาจารย
0: ์ออดิโทเรียมของมท
1: ท่
0: านอะผมเคยไปพูดและผมบอกว่าควรจะปลดกัญชาออกจากยาเสพติดและผมก็เสียใจมาจนถึงทุกวันนี้ว่าผมแตะหมูเข้าปากหมาไปแล้ว
1: ค่ะ
0: คือที่ผมพูดแต่ผมหมายความว่าเฮ้ยเราต้องมองพืชนี้เป็นยา
1: ค่ะ
0: แต่เราไม่ใช่ปล่อยแบบมั่วไปหมดแล้วก็กลายเป็นสร้างปัญหาเพิ่มเรื่องยาเสพติดขึ้นมาอีกแต่นั่นผมหมายความว่าใครจะปลูกก็จะต้องเซ็นนะเป็นขึ้นทะเบียนกับทางอะไรนะที่เขาผลิตยาเขาเรียกหน่วยงานอะไร
1: อย.ป่ะคะองค์การอาหารและยาป่ะคะ
0: ที่ผลิตยาเนี่ยนะฮะองค์การเภสัชองค์การเภสัช
1: องค์การเภสัชค่ะ
0: ก็ควรจะต้องจดทะเบียนกับองค์การเภสัชว่าคุณได้โควต้าปลูกเท่าไหร่องค์การเภสัชต้องเอาไปฟอร์มูลเลตเอาไปบริหารจัดการจนเป็นยาแล้วแล้วจึงจะเอาไปใช้ตายเลยพอประกาศวันแรกผมอยู่ที่กาญจนบุรีวันนั้นเฮ้ยมีเคาน์เตอร์กัญชาวันรุ่งขึ้นเลยเฮ้ยทำไมคุณทำเคาน์เตอร์กันเร็วขนาดนั้นน่ะ
1: อาจจะรู้ข่าวในมาหรือเปล่าจัง
0: มีเคาน์เตอร์ขายเลยเหรอแสดงว่ามันมีการเตรียมการกันมาแล้วอันนี้ก็คือเรื่องที่ผิดไปแล้วและเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้คุณขวัญและแฟนรายการมีความเห็นยังไงในเรื่องเหล่านี้สาเหตุที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะอะไรครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ผมได้รับจดหมายทางไลน์อะนะจากแฟนรายการเนี่ยบ่นเรื่องทางสังคมมากเลยครับคุณขวัญ
1: ส่วนใหญ่บ่นเรื่องอะไรคะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะบ่นกับผมเรื่องความรุนแรงในสังคมเรื่องที่บอกทำไมสังคมมันเละเทะขนาดนี้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความไม่รับผิดชอบโยนกันไปโยนกันมาของเจ้าหน้าที่เช่นตอนนี้เป็นฤดูฝนใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ในคลองชลประทานที่น้ำไม่มีเลยเขาก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่พอติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดที่เขาอยู่ขออนุญาตไม่เอ่ยจังหวัด
1: ค่ะ
0: จังหวัดที่อยู่บอกว่านู่นต้องไปติดต่อจังหวัดที่เป็นต้นน้ำนู่นเอาเขาก็ไปพอไปเขาก็ไล่กลับมาบอกคุณต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในท้องที่คุณแล้วก็เขียนพรรณนาบทมาที่ผมเยอะวันนี้ถ้าผมไม่พูดเรื่องนี้ผมจะมีความผิดเพราะผมรับปากไว้ว่าผมจะไประบายให้ผมก็เลยแนะนำไปอย่างนี้นะลองไปติดต่ออีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่ได้ความ

0: ไปหากำนันถ้าไปหากำนันไม่ได้ความไปหาในอำเภอถ้าไปหาในอำเภอไม่ได้ความไปหาผู้ว่าถ้าไปหามาแล้ว
1: ยังไม่ได้อีก
0: ที่ยังไม่ได้อีกให้ไปหาสื่อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ไปบอกสื่อมาทำข่าวแค่เดียวอะเกิดผล
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ผมก็ให้คำแนะนำไปนะแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการหลายท่านที่คือแต่ละคนก็จะมีความคิดแต่ละแบบอ่ะมีแฟนรายการก็เขียนเพลงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลหลักเมืองนะเพลงพระพุทธยอดฟ้าเพลงอะไรต่ออะไรเนี่ยมาให้ผม3-4 เพลงผมก็ยังไม่ได้ยังไม่เห็นทำนองผมก็บอกว่าเท่าที่อ่านเนื้อเนี่ยดีมากเลยครับได้สาระได้ความรู้กับคนที่จะได้ฟังด้วยนะฮะแต่ก็ไม่ได้แนะนำเขาไปหรอกว่าให้ไปหาแอปพลิเคชันไหนที่เขาให้เขาทำดนตรีให้นะครับก็ขอบคุณแฟนรายการนะครับอย่างคุณวิชาญก็ร้องเพลงมาให้ฟังอะไรต่ออะไร
1: ค่ะ
0: ฉันฝากแฟนรายการว่าข่าวเดียวกันเนี่ยอย่าดูซ้ำไปซ้ำมาครับท่านจะเกิดป่วยโดยไม่รู้ตัว
1: ใช่ค่ะขวัญกำลังจะบอกเลยอาจารย์ว่าถ้าดูซ้ำไปซ้ำมาวันละหลายหลายครั้งหลายหลายรอบเนี่ยมันจะเกิดอาการเครียดแล้วก็บางครั้งเราเครียดไม่รู้ตัวแล้วเครียดสะสมจากข้างในมันจะส่งผลกระทบอย่างน้อยๆก็ต่อการนอนหลับสนิทของตัวท่านเองนะคะเพราะว่าถ้าหลับไม่สนิทเนี่ยก็นานๆไปมันจะส่งผลต่อสุขภาพโดยภาพรวมด้วยค่ะอาจารย์คะ
0: แล้วคนนอนไม่พอเนี่ยหง
1: ุ
0: ดหงิดขี้โมโหเดี๋ยวก็ทะเลาะกับเมียเดี๋ยวก็ทะเลาะกับลูกอีกนะเพราะฉะนั้นเรื่องพูดคุณขวัญพูดถึงเรื่องการนอนนี่จี้หัวใจผมเลย
1: อาจารย์ทำไมผมนอนน้อยเหมือนกันล่ะคะ
0: คือในอดีตนะนอนน้อยมากในอดีตนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าวันหนึ่งไปเช่าหอพักอยู่ที่กรุงเทพตอนเข้ากรุงเทพใหม่ใหม่ไอ้คนเช่าคนเก่าเนี่ยเขาเขียนไว้ที่เพดานนะบอกว่าเวลานอนยังมีอีกมากที่หลุมฝังศพ
1: โอ้
0: เขาเขียนอย่างนี้นะคล้ายๆเขาเตือนตัวเองให้ตื่นนอน
1: ให้ขยันเรียนใช่ไหมคะ
0: ให้ตื่นนอนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยบอกเออจริงเนาะชีวิตเรามันก็อยู่ไม่ถึง100 ปีเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเราก็ได้นอนนานเมื่อเราต้องทำงานที่นอนให้มันอาจจะพอสมควรวันหนึ่งผมเจอคุณหมอขออนุญาตไม่ต้องเอ่ยนามท่านละกัน
1: ค่ะ
0: หมอก็บอกว่าอาจารย์รู้ไหมว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยเพราะอะไรผมบอกไม่ทราบหมออาจารย์ป่วยเพราะอาจารย์นอนน้อยแต่ผมเข้าใจอาจารย์นะอาจารย์เนี่ยมีความเชื่อว่าต้องทำงานทำงานทำงานทำงานก็เลยไม่ค่อยนอนและหมอก็บอกว่าถ้าอาจารย์ทำอย่างนี้ต่อไปนะอาจารย์จะอายุสั้นแล้วท่านก็บอกผมบอกว่าอาจารย์ต้องนอนเพราะถ้าอาจารย์นอนเนี่ยอาจารย์จะมีอายุยืนยาวและจะได้ทำงานมากกว่าที่อาจารย์คิดคุณหมอที่พูดเรื่องนี้กับผมเป็นหมอประจำครอบครัวคือคุณหมอถวันพบลาบนะฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมทำงานตอนนั้นมีอาจารย์จะเกษียณอายุไม่ได้หลับได้นอน2-3 วันแล้วผมไปชักอยู่ในรถเจ้าของคนรถมันทุกจอดข้างๆบอกผมแล้วผมก็ไปหาหมอขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะหมอฮาเจริญเป็นหมอผมว่าแขกนะครับ
1: ค
0: ุณหมอฮาบอกว่าอาจารย์3-4 วันนี้ไม่ได้นอนเลยใช่ไหมบอกใช่ครับเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้นะนี่โชคดีนะอาจารย์ไม่เป็นเจ้าชายนิทรานะอาจารย์ต้องนอนหมอจะสอนผมให้ผมนอนแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยึดเรื่องนี้เป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญของชีวิตแล้วคุณหมอถวันก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าองค์กรในการนอนเนี่ยเขามีถึงระดับโลกนะอาจารย
1: ์
0: แต่ผมจำชื่อองค์กรไม่ได้ครับคุณขวัญครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะดูข่าวเดียวไม่หลับไม่นอนค่ำหัวเช้าก็ดูเที่ยงก็ดูเย็นก็ดูดึกๆ4 ทุ่มก็ดูเที่ยงคืนก็ดูอีก

0: หลับไม่นอนไม่เอายุบทีวีให้เหลือน้อยลงดีไหม
1: อันนี้ก็ยังเป็นปัญหานะคะเรื่องของการที่มีทีวีหลายๆช่องอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ค่อยว่ากันในรายละเอียดนะคะอาจารย์แต่พอพูดถึงพอคนเนี่ยอาจารย์บอกว่าทำงานไม่หลับไม่นอนอันนี้ขวัญนึกถึงโยงไปถึงเรื่องพืชนิดนึงอาจารย์คะเหมือนกับเวลานาข้าวขวัญเคยได้ยินข่าวนี้ถ้าจำไม่ผิดคือนาข้าวที่เขาอยู่ริมทางแล้วก็เปิดไฟให้เสมือนมีแสงอาทิตย์แสงสว่างอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อพืชก็เหมือนคนแบบนี้ไหมคะมันจะส่งผลยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: มันอย่างนี้มันเดี๋ยวต้องแยกเป็นสองสามกรณี
1: ค่ะ
0: ที่คุณขวัญพูดถึงนาข้าวที่มีหลอดไฟถนนเพราะเขาไปทำนาใกล้ถนนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นน่ะเป็นผลทำให้ข้าวไม่ออกรวง
1: โอ
0: สาเหตุเพราะข้าวที่เขาปลูกเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิ
1: ค่ะ
0: ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่ต้องปลูกนาปีเท่านั้นเพราะมันจะออกดอกสร้างรวงเนี่ยเมื่อถึงวันสั้นทีนี้พอไปมีแสงไฟใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันก็เลยกลายเป็นวันยาวเข้าใจคำว่าวันสั้นวันยาวไหม
1: คือการรับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากันใช่
0: น้อยลงนะ
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นเรามักจะบอกว่าหวานวันแม่เกลวันพ่อนั่นแหละแต่ความจริงแล้วเนี่ยข้าวขาวดอกมะลิเนี่ยนะมันจะออกรวงและเกลียวประมาณ25พฤศจิกายนโดยประมาณเพราะฉะนั้นพอมันไปได้แสงยาวเนี่ยมันก็เลยไม่ออกดอกมันก็เลยไม่ออกหลอกสร้างรวงพืชอย่างดอกเบญจมาศคุณขวัญเบญจมาศเนี่ยถ้าแสงน้อยนะมันจะออกดอก
1: อ
0: ย่างคุณปลูกเก๊กฮวยอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ต้นเล็กๆมันก็ออกดอกแล้วดอกก็เล็กสิเพราะฉะนั้นอย่างเบญจมาศเนี่ยเขาก็เลยอย่างปลูกที่เชียงใหม่เนี่ยเขาต้องให้แสงไฟอีก6ชั่วโมง
1: ต้องเติมไฟนะคะ
0: ให้มันได้วันเกิน16ชั่วโมงเพื่อให้ต้นมันโตซะก่อนพอต้นโตแล้วจะดับไฟแล้วให้ออกดอกเดี๋ยวคุณขวัญมาขายของก่อนใช่ไหมเดี๋ยวมาต่อเรื่องนี้เรื่องแสงกับพืช
1: ใช่ค่ะแล้วก็มาคุยต่อในเบรกหน้าเกี่ยวกับเรื่องพืชกับแสงสว่างแล้วก็การให้แสงกับพืชแต่ละชนิดนะคะช่วงนี้ขวัญมีข้อความประชาสัมพันธ์จากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังก่อนนะคะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 นะคะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้หลายๆเมนูนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ค่ะที่สามารถทำได้ทั้งเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้ในหม้อใบนี้นะคะใหญ่สะใจค่ะมีความจุถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ประหยัดไฟได้ด้วยประหยัดเวลาในการปรุงอาหารด้วยนะคะตัวหม้อทนทานไม่เป็นสนิมค่ะปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันสินค้าให้นานถึง1ปีเต็มนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายเพียงแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ท่านไหนสนใจนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็พักกันสักครู่ไปรับฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องแสงและก็พืชในแต่ละชนิดค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-COT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลก

0: อาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MPOT News FM 100.5
2: คุณกำลังฟัง MPOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลหลานเจ้าของอู่ซ่อมรถเล่านาทีเกิดเหตุไฟไหม้คาดผู้เช่าโรงแรมดิดก้นบุรีโดนกองพลาสติกอะไหล่ยนต์ไหม้วอดทั้งร้านเกิดเหตุไฟไหม้อู่ซ่อมรถภายในซอยรัชดาภิเษก36แยก11แขวงจันทร์เกษมเขตจตุจักรเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบควันดำพวยพุ่งปกคลุมทั่วบริเวณเร่งระดมรถดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์นายสถิรนพวงศ์หลานเจ้าของอู่เล่าว่าขณะเกิดเหตุตนกับพนักงานอีก2คนกำลังนอนพักในร้านเนื่องจากอู่หยุดทุกวันอาทิตย์ก่อนจะได้กลิ่นไหม้โชยมาจึงรีบออกมาตรวจสอบพบเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณกองอะไหล่รถที่เป็นพลาสติกตนและพนักงานพยายามช่วยกันดับไฟแต่เปลวเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้จึงรีบวิ่งหนีออกมาและแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันทีเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากผู้เข้าพักโรงแรมที่อยู่ติดกันกับอู่ดีดก้นบุหรี่ลงมาโดนกองอะไหล่พลาสติกซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วโดยนายสถิระระบุว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้ว1ครั้งแต่สามารถช่วยกันดับไฟได้ทันและได้แจ้งทางโรงแรมช่วยตักเตือนผู้เข้าพักแล้วด้านความเสียหายประเมินค่าไม่ได้เนื่องจากมีทั้งเงินเอกสารสำคัญของสำคัญรวมถึงรถยนต์มือสองจำนวนมากแต่ทั้งนี้ไม่ได้มีรถของลูกค้าแต่อย่างใดเพราะทางอู่เป็นการซื้อรถมือสองมาแยกอะไหล่ขายรัชดาเผยพันธบัตรออมทรัพย์ขออภัยค่ะพันธบัตรออมพลัสหมดใน21วินาทีจองต่อ 3-5 สิงหาคมรัฐบาลหนุนรายย่อยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยจำหน่ายเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนความต้องการทางเลือกการออมที่มั่นคงปลอดภัยและประชาชนรายย่อยสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนความสำเร็จของพันธบัตรออมพลัสไม่ใช่เพียงเรื่องของการขายพันธบัตรได้หมดอย่างรวดเร็วแต่แสดงให้เห็นเมื่อภาครัฐออกแบบเครื่องมือทางการเงินให้เข้าถึงง่ายประชาชนพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการออมการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงพันธบัตรออมพลัสจึงได้รับการออกแบบให้ประชาชนเริ่มลงทุนได้ด้วยวงเงินไม่สูงพร้อมใช้หลักการจัดสรรแบบ small lot first หรือให้ผู้ลงทุนรายเล็กได้รับการจัดสรรก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนจำนวนมากสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงของรัฐบาลได้อย่างเป็นธรรมสำหรับประชาชนที่ไม่ได้ลงทุนจะมีการเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออมพลัสรอบถัดไประหว่างวันที่3-5สิงหาคมขั้นต่ำ 1,000 บาทโดยจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนผ่านแพลตฟอร์มบอร์ดคอนเน็กต์อิสราเอลโจมตีใกล้โรงพยาบาลกองทัพอิสราเอลเปิดเผยแพร่คลิปวิดีโอการโจมตีทางอากาศอ้างเป้าหมายเป็นคลังเก็บอาวุธและโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาโดยระบุเป็นปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงชินเบตโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาระบุว่าหนึ่งในการโจมตีได้ทำลายคลังเก็บเวชภัณฑ์2แห่งของโรงพยาบาลอัลอักซาในเมืองเดอัลบาลาขณะที่กองทัพอิสราเอลแถลงโต้ว่าจุดที่โจมตีใกล้โรงพยาบาลเป็นที่ซ่อนและคลังเก็บอาวุธของฮามาสอย่างไรก็ตามอิสราเอลไม่ได้เปิดเผยหลักฐานยืนยันข้อกล่าวอ้างในการโจมตี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไป

0: ้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
8: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
11: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมด

0: เล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อัปเดตช่วงเกษตรทั่วไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์บ้วนอาจารย์บ้วนคณิตยาพันธ์นะคะขออภัยค่ะอาจารย์บ้วนค่ะกับกมลพร
3: รุ่งทอง
2: ค
3: ำนะคะอดิศักดิ์บ้วนคณิตยาพันธ์ส่วนมากคนไม่รู้จักอดิศักดิ์หรอก
2: ค่ะ
3: ก็ว่าอดิศักดิ์ค
2: นที่ขวัญก็จะพูดอดิศักดิ์แล้วขวัญก็มีชะงักนิดนึงแล้วขวัญอาจารย์บ้วนแล้ว
3: คนที่เรียกผมว่าอดิศักดิ์นะมีอยู่2คนแม่ยายกับภรรยาไม่อยากจะเรียกคุณอดิศักดิ์ไม่เคยเรียกคุณบ้วนเลยแต่คนทั่วไปเรียกว่าบ้วนหมดเคยมีคนถามผมนะบอกว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆชื่อบ้วนล่ะ
2: มีภาษาจีนหรือเปล่าอาจารย์บ้วนแปลว่าอะไร
3: ใช่ทีแรกมันสืบเนื่องจากว่าเรียนมาจากโรงเรียนเก่าปทุมคงคาพอเข้าเกษตรเพื่อนที่มาจากปทุมคงคาด้วยกันก็ล้อชื่อพ่อก็เรียกผมไอ้บ้วนไอ้บ้วนเพื่อนในเกษตรตอนนั้นก็เลยนึกว่าเฉาผมชื่อเล่นชื่อบ้วนก็เลยบ้วนกันหมดผมก็เลยโอเคชื่อบ้วนบ้วนก็มาจากชื่อเตี่ยชื่อไหนบ้วนเกียร์แซลีนี่คุณขวัญเห็นเขาว่ามีหนังอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอะไรจดหมายอาม่าอาเมอร์อะไรเนี่ย
2: อ๋อโอ้โหอาจารย์ดังมากที่จีนแล้วก็โอ้โหกวาดไปเป็นหมื่นล้านเลยอาจารย์
3: เดี๋ยวผมจะต้องไปร้องไห้ในโรงหนังแล้วเนี่ย
2: ขวัญได้ฟังจากที่ผู้สื่อข่าวที่จีนเขาเล่ามาว่าแบบโอ้กวาดรายได้ไปเยอะมากแล้วซึ้งมากขวัญก็อยากดูเหมือนกันจดหมายรักถึงอาม่าหรือเปล่าอาจารย์ใช่ไหมชื่อเต็ม
3: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวถ้ามาต้องดูแล้วผมเคยนะผมเนี่ยธรรมดาไม่อ่านหนังสือนวนิยายเลยนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เล่มเดียวที่ผมอ่านจบนะจดหมายจากเมืองไทยของคุณโบตั๋น
2: ค่ะ
3: เขาเขียนถึงว่าพระเอกชื่อตันสวงอูเป็นหนุ่มจีนมาอยู่เมืองไทยแล้วก็มาได้ลูกสาวเท่าแก่และอะไรอะไรอะไรเนี่ยหนังนิยายเรื่องนี้เกือบทำให้ผมเนี่ยไม่แต่งงานน่ะ
2: โอ
3: ้เพราะว่าผมก็คล้ายๆตันสวงอูตันสวงอูเป็นหนุ่มจีนที่มาอยู่เมืองไทยแล้วเขียนจดหมายไปหาแม
2: ่
3: ที
2: ่
3: เมืองจีนแต่ว่าคนเป็นแม่ไม่ได้รับคนที่ในที่เขาเขียนเนี่ยเขาพูดทำนองว่าคนที่ได้รับไว้คือไปรษณีย์ทางนู้น
2: ค่ะแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับ
3: เข้าใจว่าเป็นเรื่องแต่งเพื่อสะท้อนสังคมไทยกับสังคมจีนแล้วก็ประเทศไทยในอดีตอะไรต่างๆเนี่ย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แม่อยากให้คนเอาไปสร้างจังเลยเรื่องนี้เอ๊ะคุณโบตั๋นยังอยู่ไหม
2: เท่าที่ทราบและความทรงจำคิดว่าน่าจะไม่อยู่แล้วแต่ขอเซิร์ชจากข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะคะอาจารย์แต่ว่าช่วงที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องพืชกับแสงสว่างใช่ไหมคะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: นอนหรือไม่นอนต้นไม้นอนหรือไม่นอน
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวเอางี้ก่อนย้อนไปเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงว่าพืชวันสั้นพืชวันยาวนะ
2: ค่ะ
3: คืออย่างนี้คุณขวัญถ้ามองเฉพาะเรื่องข้าวนะ
2: ค่ะ
3: เขาจะไม่ได้พูดว่าพืชวันสั้นพืชวันยาวแต่เขาจะใช้คำว่าข้าวไวแสงกับข้าวไม่ไวแสงถ้าไวแสงแปลว่าอะไรอย่างข้าวหอมมะลิหรือว่าอีกหลายพันเนี่ยนะถ้าเป็นข้าวไวแสงหมายความว่ามันจะออกดอกสร้างรวงตามแสงวันสั้นนะฮะเพราะฉะนั้นข้าวไวแสงเนี่ยก็คือข้าวที่ปลูกไม่ได้ทั้งปีปลูกได้เฉพาะนาปีเท่านั้นเช่นข้าวขาวดอกมะลิ105อย่างนี้เป็นต้นนะฮ
2: ะ
3: แต่ถ้าเป็นข้าวไม่ไวแสงถ้าไม่ไวแสงคุณสามารถปลูกได้ทั้งปีเลยปลูกแล้วคุณนับอายุไปถ้าข้าวกำหนดว่าอายุ115วัน115วันคุณเกี่ยวได้120วันหรือจะเป็น95วันก็แล้วแต่ว่าเป็นข้าวที่เก็บเกี่ยวได้เร็วหรือช้าพันหนักหรือพันเบาถ้าปลูกแถวพิษโรคน้ำมาไม่มีเขื่อนอย่างนี้เขาต้องปลูกข้าวที่ปลูกเร็วเกี่ยวเร็ว95วันเนี่ยงานวิจัยของทางมอนาเลสู

0: วนเขาเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไออันนี้คือข้าวไหวแสงกับไม่ไหวแสงเรื่องนี้ตอนผมมาเป็นอาจารย์ที่เกษตรกำแพงแสนใหม่ๆเนี่ยมีคุณยายคนหนึ่งนะแกก็ไม่รู้ระเบียบราชการนะแกฟังวิทยุรายการผมแกก็มาที่เกษตรโอ้พูดเสียงดังอาจารย์นวดอยู่ไหน
1: ทำไมอะคะ
0: คนก็ไปตามผมบอกไปดูนาเช่นเดียวนี้ไปดูนาเช่นเดียวนี
1: ้
0: ว่าเอ้าคนตามผมมาพบบอกยายมีปัญหาอะไรบอกข้าวมันไม่ออกรวงต้องไปเดี๋ยวนี้ยายแกก็ไม่รู้ว่าผมเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยจะออกไปนอกมหาวิทยาลัยมันต้องทำเรื่อง
1: ขออนุญาตก่อนหรือว่าแจ้งให้ทราบว่าไปภารกิจอะไรอย่างไรใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บรับโชคไปได้เลยอะไรเงี้ย
0: ใช่ผมก็ไปบอกรองคณบดีว่าตอนนั้นที่นี่ไม่มีคณบดีบอกอาจารย์เนี่ยยายก็มาตามขอไปหน่อยนะแต่ว่าไปเถอะอาจารย์รีบไปก็ไปดูให้เขาปรากฏว่าแกไปเอาข้าวไวแสงเนี่ยครับมาปลูกตอนนั้นมาประมาณเดือนมกราเอาไปซื้อข้าวกล้าเข้ามาโดยไม่ถามว่าข้าวกล้าเนี่ยมันเป็นข้าวไวแสงหรือไม่ไวแสงแกก็เอามาปลูกทีนี้ปลูกแล้วไงก็ไม่ออกรวงอยู่แล้วผมก็บอกว่าเขาบอกเราต้องทำไงบอกต้องย่ำย่ำเลยแล้วก็ปลูกใหม่ยายแกมองหน้าผม
1: ยอมให้ย่ำเหรออาจารย์ซื้อมาตั้งหลายบาทอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นะยายแกก็บอกเฮ้ยทำงี้ได้ไงแม่พอศพก็โกรธซะสิ
1: ค่ะ
0: กลายเป็นว่าถ้าไปย่ำข้าวแล้วเนี่ยจะผิดอะไรมากมายความจริงก็ย่ำมาถูกที่สุดแล้วนะแต่เราก็บอกเอาไม่ย่ำก็ได้ถอนออกก็ได้แต่ว่าเอาไปจะไปปลูกไว้รอไว้จนกระทั่งนู่นแหละกลางปีถึงจะปลูกกันนะไอ้นี่ก็เป็นปัญหาที่เจอทีนี้พืชมันก็อย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างเบญจมาศใช่ไหมครับ
1: เบญจมาศค่ะ
0: เพราะถ้าคุณปลูกเป็นจำนวนปลูกเก๊กฮวยนะมันจะออกดอกเล็กๆเยอะแยะไปหมดต้องการให้ดอกโตก็ต้องเลี้ยงต้นให้ใหญ่โดยไม่ให้มันออกดอกก็โดยเอาแสงนะไปดูฮะแถวแม่ริมแถวแม่โจ้เลยเนี่ยเขาจะติดไฟให้กับต้นเบญจมาศคนก็ไม่เข้าใจว่าติดทำไมติดเพื่อไม่ให้ออกดอกเพื่อให้แสงเป็นวันอายุแสงเกินกว่า16ชั่วโมงพอต้นใหญ่ได้ที่แล้วอ่ะเขาก็ดับไฟมันก็กลับมาแสงตัดน้อยกว่า16ชั่วโมงมันก็ออกดอกดอกที่ได้ก็ดอกใหญ่เพราะว่ามันมีพลังของต้นที่จะเลี้ยงดอกแล้วก็อยู่ที่ว่า1ต้นจะเอาไว้กี่ดอกด้วยนะครับที่ต้องเอ่ยถึงที่สถานที่นี้เพราะว่าสถานที่เชียงใหม่ที่เนี่ยเป็นที่แรกที่มีการปลูกดอกไม้แล้วคนเนี่ยไปเที่ยวในสวนดอกไม้ตอนหลังๆก็จะมีจังหวัดต่างๆปลูกต้นไม้ดอกไม้สวยๆแล้วก็ให้คนไปเที่ยวพอดอกเริ่มโรยก็ปิดสถานที่ก็เปิดเฉพาะชั่วคราวไปนะทีนี้คุณขวัญว่าต้นไม้นอนไหม
1: ต้องนอนต้นไม้นอนเขาเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรนะคะอาจารย์
0: ต้นไม้นอนหมายความว่าไงก่อน
1: ต้นไม้นอนเหรอก็น่าจะเป็นช่วงตอนเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงแดดแล้วก็คายแบบคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาความคิดก็เป็นแบบนั้น
0: ทำไมที่มันนอนเพราะอะไรรู้ไหมครับความหมายของคำว่าต้นไม้นอนหมายความว่าหนึ่งไม่มีแสงพอไม่มีแสงแล้วมันไปทำอะไรถ้ามีแสงใบไม้เนี่ยหน้าใบหมายว่าที่แหงขึ้นฟ้านะเขาเรียกหน้าใบนะไอ้ที่ลงดินเนี่ยเขาเรียกใต้ใบนะหลังใบหลังใบกับบนใบเนี่ยมันจะมีปากใบถ้าเมื่อไหร่มีแสงนะมันจะมีเซลล์อยู่อันนึงเขาเรียกกาดเซลล
1: ์
0: นะมันจะดึงแล้วปากใบมันจะอ้าครับพอปากใบอ้าต้นไม้ก็เลยคายน้ำไงมันไม่ได้มีปากไว้ด่าคนนะไม่ได้ไว้กันแน่แน่คนหรอกมันมีปากเอาไว้สำหรับคายน้ำเนี่ยพอมันคายน้ำมันก็เลยมีแรงปั๊มน้ำเข้ามา
1: ค่ะ
0: นะพอหมดแสงกาดเซลล์ก็ไม่ทำงาน

0: ากใบก็หุบเพราะปากใบหุบมันก็ไม่ระเหยน้ำแล้วไม่ขายน้ำทางปากใบแล้ว
1: อ
0: ันเนี้ยความหมายของคำว่านอนคือปากใบมันหุบแต่ต้นไม้อาจจะต่างกับคนตรงที่ว่าคนถ้าไม่นอนเนี่ยคุณจะมีปัญหาสุขภาพ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต้นไม้ถ้าไม่นอนคุณจะเสริมประสิทธิภาพเป็นสองเท่า
1: โอ้โหแสดงว่าต้องให้ต้นไม้ไม่นอนเยอะๆจะได้ออกลูกออกผลอะไรเงี้ยอาจารย
0: ์ก็หมายว่าทำงานทั้งกะกลางวันกลางคืนไง
1: อ๋อ OT ตลอดเลย
0: เขาเรียกโตวันโตคืนไม่นอนก็ไม่ตายขอให้มีแสงอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเขาเรียกว่าสังเคราะห์แสงนะ
1: ค
0: นเขาเรียกอยากดังเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าหิวแสงเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยมันจึงมีเทคโนโลยีการปลูกที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปปลูกต้นไม้ในไร่ในนาที่ดินเยอะแยะคุณมีตึกคอนโดสัก20ชั้นเนี่ยถ้าคุณถ้าผนังเป็นกระจกเป็นโซล่าเซลล์คุณก็ผลิตไฟฟ้าแล้วคุณก็ติดตั้งไฟฟ้าแล้วก็เอาไฟเนี่ยให้แสงสว่างกับต้นไม้โดยต้นไม้นั้นไม่ใหญ่โตเกินไปนะครับเราก็สามารถปลูกได้คอนโดชั้น16ปลูกเบญจมาศคอนโดชั้น15ปลูกดาวเรืองคอนโดชั้น14ปลูกผักคะน้าอะไรเงี้ยทำได้หมด
1: ค่ะ
0: นะโดยที่จะใช้วัสดุปลูกแล้วเอาปุ๋ยใส่หรือจะใช้ปุ๋ยเอปุ๋ยดีซึ่งเป็นธาตุอาหารของปลูกพืชในน้ำทำได้หมดเลยครับคุณขวัญเพราะฉะนั้นต้นไม้ไม่นอนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายแต่ถ้ามนุษย์ต้องนอน 6-8 ชั่วโมงให้พอนะทีนี้อย่างผมเนี่ยภรรยาไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้เราหูตึงเมื่อคืนแอร์เขาเสียเขามานอนห้องโถงพี
1: ่
0: เปิดทีวีเบาๆหน่อยเราหูตึงเราเปิดเสียงดังน
1: ะ
0: ทีนี้เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องเปิดทีวีแล้วนอนไปด้วยอันนี้หมอแนะนำนะไม่ใช่ผมทำเองนะเพราะว่าหูผมเนี่ยเล่นดนตรีมาตลอด
1: ใช่อาจารย์บอกว่าจะได้ยินเสียง
0: 48-50อายุ50ประมาณนั้นน่ะ40กว่าในหูมันดังวี้ถ้าผมไม่เปิดเสียงวิทยุหรือทีวีไปด้วยเนี่ยผมนอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: เพราะเสียงวีดมันจะรบกวนผมตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: ในพืชทุกพืชในสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมันจะมีความเป็นเฉพาะตัวของแต่ละพืชอีกเพราะฉะนั้นเวลาท่านทำการเกษตรอย่างทำสวนเนี่ยผมก็แนะนำบอกว่าให้ทำสัมมโนประชากรสวนคืออะไรต้นไม้ทุกต้นต้องมีชื่อวิธีตั้งชื่อต้นไม้สมมติคุณขวัญปลูกทุเรียนแถวที่หนึ่งปลูกไปหนึ่งแถวสมมติว่า40ต้นมันก็จะเป็น1/1 1/2 1/3 1/40พอแถวที่2ก็2/1 2/2 2/3เพราะว่าเวลาเราเก็บเกี่ยวทุเรียนมาเนี่ยในแต่ละต้นเนี่ยมันให้ผลผลิตไม่เท่ากันใช่ไหมครับไอ้ต้นให้ผลผลิตน้อยแปลว่ามันใช้อาหารไปน้อยถ้าเราจะประหยัดปุ๋ยไอ้ต้นเนี้ยปีต่อไปเราใส่ปุ๋ยน้อยหน่อยได้แต่ต้นที่มันดกมันให้ผลผลิตเยอะมันโดดมันกอบโกยเอาความอุดมสมบูรณ์ของดินไปเยอะอย่างนี้เราก็ต้องใส่ปุ๋ยให้มันพอเพียงกับที่มันเอาไปอย่างนี้เป็นต้นครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะก็การใส่ปุ๋ยก็ต้องคำนวณตามสัดส่วนนะคะอาจารย์พอพูดถึงเรื่องของการใส่ปุ๋ยการดูแลเนี่ยขวัญจำได้ว่าครั้งหนึ่งอาจารย์เคยพูดถึงพืชสมุนไพรของประเทศไทยใช่ไหมอาจารย์ที่เหมือนกับว่ามีความได้รับความนิยมโดยเฉพาะถ้าเป็นตะไคร้เนี่ยอาจารย์ก็ค่อนข้างพูดบ่อยๆอยู่แต่ขวัญจะถามอาจารย์ว่าวิธีการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการส่งออกเนี่ยคือต้องมีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนหรือว่าต้องเตรียมตลาดยังไงเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณนันท์หงชูเวศนะคะบอกว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยจะเดินหน้าในการยกระดับพืชสมุนไพรสู่พืชเศรษฐ

0: กิจมูลค่าสูงผลักดันให้ปลูกแบบได้มาตรฐาน GAP แบบ 100% เพื่อพัฒนาห่วงโซ่การผลิตแบบครบวงจรทั้งด้านการพัฒนาพันธุ์การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรใช้นวัตกรรมโรงอบแล้วก็การแปรรูปการสั่งแบรนด์การทำการตลาดออกสู่แบบเหมือนเป็นสินค้าส่งออกอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็บอกพื้นที่ปัจจุบันน่ะประเภทพื้นที่แบบสปก.เนี่ยดูแลพื้นที่ประมาณ40ล้านไร่เนี่ยตอนนี้ครอบคลุมเกษตรกรประมาณ 2.9 ล้านครัวเรือนเนี่ยจะขับเคลื่อนตัวนี้แหละค่ะแผนสมุนไพรแห่งชาติมารองรับตลาดสมุนไพรที่ไทยก็มองว่าตลาดเนี่ยมันมีมูลค่าประมาณ 46,355 ล้านบาทอาจารย์มองว่าการเราจะมีพืชเศรษฐกิจอันอื่นที่ขวัญจำได้ก็อย่างปาล์มอย่างยางพาราอย่างข้าวอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามีพืชเรื่องของสมุนไพรเข้ามาด้วยเนี่ยอาจารย์มองตลาดนี้ยังไงบ้างคะ
1: ดีมากเลยข่าวเนี้ยดีและการดำเนินการถูกต้องแล้วให้เดินหน้าต่อไปทีนี้ที่คุณขวัญถามผมว่าส่งออกใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: คือศักยภาพของผู้ปลูกแต่ละคนเนี่ยไม่มีความสามารถถึงระดับส่งออกเราจำเป็นต้องจัดองคาพยพในการที่จะนำไปสู่การส่งออกและพืชผลต่างๆเนี่ยเวลาเราจะพูดถึงการส่งออกเราจะต้องนึกถึงมาตรฐาน GAP มาตรฐาน GAP Good Agricultural Practice หรือเกษตรที่ดีในยุคปัจจุบันที่เราเรียกกันเนี่ยนะคืออะไรครับถ้าเราส่งออกนะครับหนึ่งสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งเลยคือมาตรฐานความปลอดภัยเพราะฉะนั้นที่คุณขวัญถามผมว่าจะปลูกมากปลูกน้อยใช้ที่มากที่น้อยอันนั้นไม่สำคัญสำคัญว่าใครคือผู้รับซื้อ
0: ค่ะ
1: ต้องมีผู้รวบรวมผลผลิตแต่ถ้าคุณขวัญมีบ้านเดียวพ
0: ื้
1: นที่ร้อยตารางวาเป็นที่บ้านซะ20 ตารางวาเหลือที่อีก10 ตารางวาคุณขวัญปลูกพืชสมุนไพรตามที่ได้ออเดอร์มาและคุณขวัญปลูกภายใต้ดินที่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนน
0: ะ
1: ไม่มีสารโลหะหนักใช้น้ำที่ปลอดภัยปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP มีการจดบันทึกข้อมูลปลูกวันไหนใส่ปุ๋ยวันไหนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดวันไหนเก็บเกี่ยววันไหนเก็บเกี่ยวมาแล้วไม่ได้ไปกองกับดินมีมาตรการสุขอนามัยพืชมีความสะอาดทุกขั้นตอนจนกระทั่งถ้าไม่มั่นใจในความปลอดภัยไปอบฆ่าแมลงโรคที่จะติดไปกับสมุนไพรนั้นจนมั่นใจว่าการอบนั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพผลผลิตซึ่งจะเป็นงานวิจัยนะต่อคุณภาพผลผลิตและได้มาตรฐานความปลอดภัยการบรรจุหีบห่อและก็ติดโลโก้ที่บอกว่าแบรนด์นะฮะติดยี่ห้อว่า product from Thailand safety product อันนี้ควรจะมีคำว่า product from Thailand safety product และถ้าประเทศไทยประกาศได้อย่างเดียวว่านอกจาก safety เนี่ยยัง healthy ด้วย
0: ค่ะ
1: คือยังมีผลดีต่อสุขภาพด้วยคือสมัยก่อนนะครับเราขายของเนี่ยขอให้เป็นแค่วัตถุดิบเถอะแต่ยุคปัจจุบันไม่ใช่ข้าวไม่ได้แปลว่าเรากินข้าวอะไรก็ได้นะเรากินข้าวหอมเนียนเรากินข้าวที่เป็นข้าวสับปะรด
0: น้ำตาลต่ำอะไรเงี้ยอาจารย์มีไฟเบอร์
1: น้ำตาลต่ำอะไรต่างๆเนี่ย คือ safety and healthy ไอ้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่า health
0: ถูกต้องค่ะอาจารย
1: ์ healthy นะต้องแลบลิ้นนิดใช่ไหม
0: ก็ต้องแบบนิดนึงกึ่งแบบออกมาปลายปลายแตะปากนิดนึงอาจารย
1: ์ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษสู้น้องเน่ไม่ได้เดี๋ยวนี้สู้เด็ก3ขวบก็ไม่ได้
0: เดี๋ยวนี้มีเขาเรียกอะไรนะคะเทคโนโลยีมากมายในการได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากภาษาอังกฤษเนี่ยเด็กก็มีความรู้เรื่องภาษาจีนกลางหลายๆคนก็ได้สองภาษาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเด็กสมัยใหม่เด็กเจนซีคำนองนี้อาจารย
1: ์ญี่ปุ่นนั่นแหละเสียดายว่าในยุคผมเนี่ยผมเรียนภาษาจีนนะศึกษาที่การจังหวัดมาต้องวิ่งเนี่ย
0: เขาจะยังไงนะคะวิ่งหนีเหรออาจารย
1: ์วิ่งหนีออกนอกโรงเรียนไปเขาจับครับเขาห้ามเรียน

0: ขาบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต
1: ์อ๋อค่ะค่ะ
0: แล้วผมเลยกลายเป็นเด็กโง่เรียนแต่ภาษาแต้จิ๋วนะอวยตาเติงอวยแต่ไม่รู้กัวเอไม่รู้ภาษาจีนกลางอย่างชื่อผมเนี่ยถ้าแต้จิ๋วก็เหลียวกวงเม้งแต่ถ้าภาษาจีนกลางก็เหลียวกวงหมิงเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนจีนด้วยกันเองเนี่ยบางทีพูดกันไม่รู้เรื่องนะอย่างผมดูยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเนี่ยมาเรียนที่ราชภัฏนครสวรรค์เนี่ยพอกลับไปอยู่เมืองจีนเนี่ยเขาก็รู้จักกับคนไทยแล้วก็ช่วยให้คนไทยเนี่ยไปหาญาติที่เมืองจีนเนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์ผมก็ตามดูเขาก็พูดได้แต่จีนกลางเขาลงมาทางตอนใต้ทางแต้จิ๋วเนี่ยเขาก็พูดไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะไอ้เนี่ยคือเป็นความซื่อบื้อของรัฐบาลเผด็จการในอดีตผมจึงเป็นคนที่อะไรก็ได้ถ้าเป็นประชาธิปไตยถ้าเป็นเผด็จการเนี่ยทำอะไรก็ไม่ดีในสายตาของผม
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าผมเคืองทำให้ผมไม่ได้เรียนจีนกลางไม่ให้เรียนหนังสือ
1: ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังที่อยากมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรถามกันมาได้นะคะผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ค่ะเพจ Import News FM 105ค่ะ
0: อย่างที่ผมคุยกับคุณขวัญเนี่ยเขาเรียก Farmer Language
1: ค่ะ
0: Farmer Language นะแต่ถ้าเราคุยกันในหมู่นักวิชาการเนี่ยคงไม่ได้คุยแบบผม
1: โอ้มีสับแสงนักวิชาการเยอะแยะมากมาย
0: มันจะต่างกันอีกเยอะเลย
1: ค่ะ
0: นะดูอาจารย์เชนตอนแรกๆกันแล้วกัน
1: โอเคครับอันนี้ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mpod connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mpod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังสักครู่นะคะอาจารย์คะ
0: เชิญครับ
1: ค่ะคุณสุประชัยนะคะก็ทักทายมาเป็นคนแรกเช่นเคยนะคะบอกว่าสวัสดีครับแล้วก็คุณทูลทองนะคะก็ทักทายกันเข้ามาอาจารย์ชวลิตบอกว่าสวัสดีวันอาทิตย์สวัสดีวันอาทิตย์จิตแจ่มใสขอสุขกายสุขใจจงมีแด่อาจารย์ม่วนที่เคารพและคุณขวัญกมลพรที่นับถืออันนี้ก็ขอให้อาจารย์ชวลิตมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะคุณอิสระชนค่ะ
0: ชวล
1: ิ
0: ตเนี่ยเป็นครอบครัวที่น่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ผมเคยเจอนะท่านอาจารย์ชวลิตอาจารย์เมนิสาผมตั้งให้เป็นฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมในรายการผม
1: ค่ะ
0: เพราะท่านเป็นอดีตครูเกษียณฮะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ท่านก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ต้นไม้เนี่ยไปแจกลูกศิษย์

0: ลูกศิษย์ท่านก็เป็นใหญ่เป็นโตทั่วไปหลายแห่งนะรู้สึกท่านจะเป็นชาวสมุทรสงครามนะเรียกใช่ไม่ใช่เดี๋ยวอาจารย์เฉลิมบอกมาอีกที
1: ค่ะก็มีคุณอิสระชนนะคะพูดว่าขยะมีพิษอยู่ใต้พรมมันกำลังจะล้นออกพรมมาแล้วคนวัยกลางคนคลั่งยาบ้าทั่วประเทศเลยครับรอวันออกมาแบบเหมือนกับทำร้ายคนอื่นทำนองนี้อาจารย์ก
0: ็เรื่องของช่วยกันแก้ไขครับ
1: ค่ะคุณคนฟังข่าวนะคะก็ทักทายอาจารย์บ้วนกับขวัญมานะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของใบสั่งน่าจะเป็นใบสั่งเรื่องใบสั่งจราจรนะคะที่เขาเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นมาถ้าคุณจ่ายใบสั่งยังไม่ครบคุณไปต่อทะเบียนเสียภาษีรถเนี่ยก็จะไม่ได้ตัวจริงอ่ะออกมาเสียภาษีได้แต่ถามว่าไม่ได้ตัวจริงออกมามันก็ไม่เป็นผลอะไรมันก็ผิดกฎหมายจราจรอยู่ดีเนาะก็ต้อง
0: ไม่ได้ป้ายวงกลม
1: ป้ายใช่ป้ายวงกลมไหมอาจารย์ใช่ไหม
0: เขาเรียกว่าป้ายวงกลมนะที่ติดหน้ารถอ่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะป้ายวงกลมป้ายที่แสดงว่าเราเสีย
0: เห็นว่ามีคนไม่ไปจ่ายเป็นล้านเลยเหรอ
1: เยอะเยอะมากอาจารย
0: ์โอ้เนี่ยแสดงว่าเป็นเพราะคนไปพูดกันไง
1: ค่ะ
0: ไปบอกไม่ต้องจ่ายไม่มีผลอะไรหรอกไม่มีผลอะไรหรอกเนี่ยมันก็เลยไม่มีคนจ่าย
1: แล้วก็มีคุณพงศักดิ์นะคะทักทายกันเข้ามาค่ะอาจารย์ค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วขวัญส่งรูปไปในไลน์กลุ่มอาจารย์ที่เป็นต้นมะปรางอะค่ะอาจารย์ได้เห็นรูปนั้นหรือยังคะ
0: อ๋อพอดีขอโทษทีไม่ยังไม่ได้เห็นเลยครับเป็นยังไงลองอธิบายต่อ
1: คือคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าต้นมะปรางปลูกมา6ปีแล้วแต่ว่าเอ๊ยยังไม่เห็นเป็นผลเป็นแบบมีออกลูกอะไรออกมาให้ได้ชื่นชมชื่นแบบว่าได้รับทราบเลยว่าเอ๊ะรสชาติมันเป็นยังไงอะไรเง
0: ี้ยง่าย
1: ยังไงดีอาจารย์คะ
0: คืออย่างนี้เราพูดถึงมะปรางก่อนเนาะมะปรางเป็นต้นตระกูลของมะยงชิดสมัยก่อนไม่มีมะยงชิดนะมะปรางจะมีมะปรางเปรี้ยวกับมะปรางหวานนะมะปรางจะลูกเล็กกว่ามะยงชิดนะฮะเพราะความน่าซื้อเนี่ยมันจะดูน้อยกว่ามะยงชิดสีเนี่ยมันจะออกไปทางเขียวมากกว่าเขียวเหลืองมากกว่าจะเป็นเป็นเหลืองส้มนะฮะ
1: ใช่
0: เทียบกับมะยงชิดนะ
1: คือความ
0: มะปรางมะยงชิด
1: ค่ะ
0: หลักการเดียวกันเลยครับถ้าของท่านยังไม่ออกเนี่ยนะให้พิจารณาดังต่อไปนี้นะ1เป็นต้นเพาะเมล็ดหรือเปล่าถ
1: ้
0: าเป็นต้นเพาะเมล็ดมันจะออกผลช้าแต่6ปีแล้วก็ควรจะออกได้แล้วนะ2เวลาสิ้นฤดูฝนแล้วเนี่ยท่านยังคงรดน้ำให้มันอยู่หรือเปล่าถ้ารดน้ำให้มันตลอดเนี่ยมันก็จะแตกใบเหมือนมะม่วงอ่ะมะม่วงมะปรางมะยงชิดแต่แบบเดียวกันถ้าได้น้ำตลอดเวลามันจะแตกใบแตกใบแตกใบไม่ออกดอกว
1: ิ
0: ธีให้ออกดอกทำอย่างนี้ครับพอหมดฤดูฝนฤดูปีนี้นะปลายฝนให้ใส่ปุ๋ย12 24 12นี่ปุ๋ยทางดินนะแต่ถ้าจะเอาทางใบช่วยนะก็15 30 15นะฮะดิจิตทางใบช่วยนะครับและหลังจากให้ปุ๋ยแล้วประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์หยุดให้น้ำเลยครับหยุดเลยเขาเรียกตักน้ำเลยใจแข็งๆไม่ต้องให้น้ำทั้งสิ้นคราวนี้รอลมหนาวถ้าลมหนาวโชยมาเนี่ยนะขอ20ถึง25องศาสัก5วันจะพุ่งดอกแล้วถ้าไม่ได้ออกมานานเนี่ยนะเวลาออกชุดแรกเนี่ยโอ้โหดกเพราะมันตรงไปเยอะไงในต้นอาหารน่ะ
1: ออกดกดกนี่ต้องเก็บไว้ทั้งหมดไหมอาจารย์หรือว่าต้องเด็ดทิ้งบ้างเพื่อให้ลูกมันแบบได้สารอาหารเต็มที่อะคะ
0: ก็ให้พิจารณาถ้าเด็ดเยอะแล้วปุ๋ยน้อยลูกก็จะเล็กแต่ถ้าไว้ลูกใหญ่ก็ไว้ลูกจำนวนน้อยและพอออกลูกมาเนี่ยให้ระวังแมลงวันทองหรือแมลงวันผลไม้นะครับเคยมีบางคนบอกว่าเอาถุงไปห่อบางคนเอาโฟมไปห่อคุณขวัญเห็นไหมโฟมที่กันกระแทกอ่ะตะข่ายอ่ะตะข่ายอ่ะ
1: เป็นใช่แต่ว่าเขาเอาไปห่อตั้งแต่อยู่บนต้นเลยอาจารย์ไม่ใช่ห่อตอนที่แบบเก็บผลลงมาแล้วใช่ไหมคะ
0: บางคนห่อตั้งแต่อยู่บนต้นเลย
1: ค่ะ

0: แต่ถ้าจะห่อนะโฟมต้องหนาหน่อย
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันเล็กเกินไปเนี่ยไอ้แมลงวันทองมันยังไปเกาะและยังจิ้มถึงก้นมันยังอยู่

0: ผมไปอยู่สวนของน้าปีนขึ้นต้นมะปรางมดแดงเต็มพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยท่องคาถานะโมสามจบ
1: แล้วมดจะไปเหรอ
0: ให้เอานิ้วแย่มดแดงถ้ามดแดงตายขึ้นมาก็อย่าทำอะไรมันรับรองมดแดงไม่กัดจริงฮะผมเพิ่งมารู้ตอนเรียนเกษตรแล้วว่าทำไมมดแดงไม่กัด
1: ทำไมอะคะ
0: เพราะพี่เขาสั่งปีนขึ้นไปนะห้ามบี้มดแดงนะเพราะมดแดงพอเราบี้มันปั๊บมันจะส่งกลิ่นที่เรียกกลิ่นเตือนภัยมดทุกตัวจะหนวดกระดิกเลยคันนี้ตามหาเลยศัตรูอยู่ไหนนะครับก็ถ้าเป็นบ้านเราปัจจุบันก็ต้องโทรแจ้งฝ่ายปภ.นะครับเวลานี้ปภ.บ้านเราพร้อมไหมที่จะรับกับน้ำท่ว
1: ม
0: เพราะว่าเดือนที่แล้วจีนรับน้ำท่วมสามพายุโอ้สงสารเห็นใจญี่ปุ่นมากเลยครับแผ่นดินไหว 7.1 อ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเวลานี้ไฟป่าฝรั่งเศสสเปนลามไปอังกฤษแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อสายก็มีเรื่องของที่แผ่นดินไหวที่อิตาลีด้วยใช่ไหมอาจารย์วันนี้รู้สึก
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เราก็อย่าไปผูกพยาบาทนะน้องๆวัยรุ่นจากอิตาลีเขาไม่เข้าใจเราก็ให้อภัยเขานะอย่าไปทำเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ก็ต้องเอาใจรัสเซียหน่อยแล้วก็ให้ระมัดระวังนะ
1: กระบี่
0: ภูเก็ตและก็อีกหลายจังหวัดอย่าไปเข้าข้างใครออกข้างใครนะอย่าไปยอมให้ใครใช้ฐานทัพนะมันจะชักดึกเข้าบ้านนะยาน
1: ะ
0: แล้วก็ให้ระวังชาติบางชนชาติไม่มีหลักแหล่งอยู่อาศัยเป็นกิจลักษณะเวลาไปอยู่ไหนจะไปครอบครองนานไปจะยึดเอาเป็นประเทศของตนเองเกาะพังงันเกาะสมุยสุราษฎร์พังงาภูเก็ตอำเภอปายระวังหน่อยไปอ่านเรื่องเวนิสวานิสของในหลวงรัชกาลที่6และจะรู้เองว่าชนชาติไหนที่เราต้องระมัดระวังแต่อย่างคนจีนมาอยู่เมืองไทยเนี่ยอันนี้เรียกว่าคนไทยเกินชาติจีนนะคุณขวัญเข้าใจป่ะเราไม่ได้ถูกจีนเกินชาตินะคนจีนอะบอกว่าโอ้จีจุงอีเปียงจะห่วงนั่งคือเหลียวแปลเป็นไทยว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เขากลายเป็นคนไทยแล้วนะฮะอันนี้คือไทยเนี่ยมีความสามารถในเกินชาติให้มาเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าบางชนชาติมันไม่ยอมให้เกินนะมาถึงปุ๊บมันจะตั้งหลักแหล่งแล้วมันจะเอาเปรียบแล้วมันจะตั้งศาสนสถานแล้วมันจะนั่นไอ้นี่แหละน่ากลัวที่สุดเลยการที่เรามีนักท่องเที่ยวก็ดีเป็นแล้วเมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยใครๆก็อยากจะมาอยู่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องความมั่นคงนะครับ
1: ค่ะเรื่องของความมั่นคงก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของนอมินีในการ
0: เรื่องสตอกับเรื่องสตอกับมะขามป้อมไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ใช่ค่ะกำลังจะต่อเรื่องนี้แหละอาจารย์ค่ะ
0: ก็บอกว่า
1: ก็คือกระแสความนิยมเรื่องของพืชเศรษฐกิจทางเลือกเนี่ยกำลังแบบเปิดโอกาสให้เกษตรกรไทยเนี่ยมีโอกาสในการเลือกปลูกพืชที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะมีสตอพันธุ์กลางหนึ่งอาจารย์ค่ะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสตอสายพันธุ์ที่เด่นของไทยแล้วก็หลังจากที่เครือข่ายเกษตรกรเนี่ยมีการปลูกสตอพันธุ์กลางหนึ่งเนี่ยแปลงใหญ่ที่ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตปีแรกเนี่ยราคาสูงอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ฝักละ5-7บาทอ่ะสำหรับลูกชาวสวนแบบฝันนะคะที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยราคาสตอก็สูงเป็นบางช่วงฤดูกาลแต่ถ้า5-7บาทนี่คือถือว่าได้ราคาพอสมควรเลยค่ะ
0: สตอข้าวกับสตอดานเนี่ยอะไรแพงกว่ากันนะ
1: สตอข้าวแพงกว่าอาจารย์คะ
0: โอเค
1: อาจารย์ให้ความรู้สตอข้าวกับสตอดานนิด

0: นึงคุณผู้ฟังอาจจะไม่รู้จักอาจารย์ขยายความคำว่าสตอข้าวเป็นแบบไหนสตอดานเป็นแบบไหนให้ผู้ฟังนิดนึงขวัญไม่กล้าเพราะว่าขวัญกินเป็นอย่างเดียวแค่รู้ว่าออกมาเล็ดมันต่างกัน
1: คือมันก็อยู่ที่การติดฝัก
0: ค่ะ
1: ติดฝักเมล็ดมากเมล็ดน้อยอะไรต่างๆเหล่านั้นแหละกับก็เป็นที่แล้วแต่สายพันธุ์นะครับ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญสตอเนี่ยที่ปลูกเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าชื่อพันธุ์อะไรนะ
0: สตอพันธุ์ที่ปลูกเนี่ยตอนนี้เป็นสตอพันธุ์ตรังหนึ่งค่ะตรังก็ชื่อเหมือนจังหวัดตรังนี่แหละค่ะอาจารย์จังก็คือสตอพันธุ์ตรังหนึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้เป็นก็คือเป็นพันธุ์ที่
1: จังหวัดตรังแหละแต่ว่า
0: ใช
1: ่จริงๆแล้วมาจากงานวิจัยของทางสถาบันวิจัยพืชสวนตรัง
0: ค่ะเขาบอกว่าปลูก3ปีครึ่งนี่ก็ได้เห็นผลแล้วนะคะได้กินแบบถ้าเปรียบเทียบกับสตออื่นๆก็ได้กินเร็วกว่าเพราะว่าสามารถออกฝักปีละ2ครั้งอันเนี้ยสตอ
1: ทีนี้ผมขอย้ำตรงนี้ว่า
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ไปถึงอย่าไปพูดกับเขาว่าตั้งหนึ่งไม่ได้นะ
0: ต้องพูดอะไรคะ
1: ต้องบอกว่าสตอพันตั้งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตั้งหนึ่งตั้งสองตั้งสามตั้งสี่เนี่ยม
0: ัน
1: เป็นชื่อพันดาหลาถ้าคุณขวัญเป็นจังหวัดตังซื้อฝากซื้อมาเผื่อผมหน่อยเดี๋ยวผมจ่ายเงินทีหลังผมอยากปลูกดาหลามากเลยดาหลาแต่ว่าไม่ได้ไปจังหวัดตังซะทีตอนหลังเนี่ยสมัยก่อนไปบ่อยเพราะว่าไปถ่ายทีวีเรื่องยางพาราไง
0: ตังดาหลาเขาปลูกในร่องยางพาราใช่ไหมล่ะอาจารย์
1: ใช่มันชอบร่ม
0: ๆค่ะ
1: ทีนี้เอาไปกลับไปสตอ
0: กลับไป
1: สตอนี่ปลูกระยะห่างนะครับคุณขวัญ
0: ระหว่างต้นกี่เมตรได้อาจารย์คะ
1: 8x8
0: โอ้มันกิ่งก้านมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์8x8เมตรเลยเหรอ
1: ใช่ต้องขนาดนั้นนะแล้วก็หลุมปลูกก็50x50x50แล้วก็เป็นต้นไม้ที่ก็เรียกว่าที่น้ำท่วมขังเนี่ยไม่ชอบแต่ต้องการความชุ่มชื้นชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะไม่ขัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่ทีนี้ที่คุณขวัญกำลังจะพูดถึงว่าที่เขาไปปลูกแซมกับไอ้อะไรนะมะขามป้อมอ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะว่าไอ้มะขามป้อมมันชอบแห้ง
0: แต่น้ำเขาชอบไอ้ต้นสตอเขาชอบชุ่มชื้นแต่เขาบอกว่
1: า
0: ในระหว่างต้นไอ้ตัวต้นสตอเนี่ยปลูกมะขามป้อมก็ได้อันนี้คือตามเนื้อข่าวที่เขานำเสนอมาอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงมองต่างออกไปอะคะ
1: คือมันเป็นพืชที่ชอบคนละแบบอะ
0: ค่ะ
1: สตอเนี่ยมันไอ้มะขามป้อมมันไม่ค่อยชอบความชื้นเยอะแต่ถ้าชื้นมันก็แตกใบมันจะไม่ค่อยออกลูกไม่ค่อยออกดอก
0: อ๋อนะมะขามป้อมนี่คือปกติเขาปลูกกันกี่ปีอาจารย์ถึงได้กินผลนะคะมะขามป้อมอ่ะ
1: ก็แล้วแต่เพาะเมล็ดหรือกิ่งตอนกิ่งชำนะฮะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เวลาคุณขวัญจะปลูกสตอนะให้ระวังหนอนเจาะฝักที่เป็นแมลงตัวร้ายมาก
0: แต
1: ่
0: ต
1: ้
0: นมันสูงอาจารย์แต่ต้นสตอมันสูงแล้วฝักมันก็อยู่ตั้งสูงสูงเราจะระวังยังไง
1: ถ้าเจอฝักเสียเนี่ยอย่าทิ้งขว้างไว้ในแปลงเอาแค่นี้แหละนะฮะทีนี้วิธีการจะแก้เนี่ยต้นสูงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามียาเชื้อนะเขาเรียกยาเชื้อจะเป็นเชื้อยาบิวเรียหรือจะเป็นเชื้อบีทีแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียนะที่ใช้ปราบหนอนฉีดแล้วคนกินไม่เป็นอะไรนะครับนอกจากหนอนเจาะฝักสตอแล้วก็ให้ระวังหนอนชอนเปลือกอันนี้จะทำให้ต้นตายนะ
0: ค่ะ
1: หนอนชอนเปลือกมันจะกัดเข้าไปอยู่ใต้เปลือกไม้รอบๆต้นเนี่ยแล้วก็จะเห็นต้นเนี่ยจะเป็นขุยจะเห็นว่าเปลือกแตกๆแล้วก็เป็นขุยแล้วก็มีมูลหนอนสีน้ำตาลแห้งๆออกมาเนี่ย
0: อ
1: ันนี้ถ้าเจอนะไป
0: ต้องทำยังไง
1: เอาดีที่สุดเดี๋ยวนี้ก็ใช้ชีวพันธุ์คือใช้ไส้เดือนฝอยนะฮะเดี๋ยวนี้เขามีไส้เดือนฝอยที่เอาไปฉีดตามต้นมันเหมือนกับไอ้ลองกองก็มีปัญหาหนอนชอนเปลือกเหมือนกันนะอันนี้ก็

0: ป็นต้องบอกว่าคนแรกที่วิจัยเรื่องนี้ก็คือชื่อพี่วัชรีนะแต่นามสกุลผมจำไม่ได้ก็เป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันนะเป็นคนคิดเรื่องไส้เดือนฝอยเวลาฉีดแล้วก็ให้มีความชุ่มชื้นพอสมควรที่ไส้เดือนฝอยจะอยู่และอีกตัวหนึ่งที่ให้ระวังคือปลวกปลวกถ้าจะใช้ยาเชื้อเราก็ใช้พวกเชื้อเมตาไลเซียมนะฮะที่เราเรียกว่าราเขียวแต่ว่าถ้าไม่ทันใจก็เอาสารฟิโปนิลราดเลยจะเป็นสวนยางพาราต้นไม้ใหญ่เนี่ยราดเลยครับก็จะแก้ปัญหาได้เนี่ยอันนี้ก็ขอเตือนไว้ถ้าจะปลูกก็ขอให้ระมัดระวังหนอนจอกปักสตอปลวกแล้วก็หนอนชอนเปลือกครับ
1: ค่ะเหลือประมาณ 7-8 นาทีสุดท้ายอาจารย์ค่ะตอนก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าทุเรียนเวียดนามมาเราก็ไปทุ่งไปส่งออกไปที่ตลาดจีนใช่ไหมคะอันนี้เราก็มีทุเรียนเวียดนามมาเป็นช้อยให้กับชาวจีนในการเลือกบริโภคอันนั้นเราก็บอกว่าของเรามีคุณภาพเราต้องต่อแบบเหมือนว่าทำให้มันได้มาตรฐานล่าสุดมาแล้วอาจารย์มีทุเรียนกัมพูชาทุเรียนเขมรบุกตลาดจีนอันนี้เขาจะแซงหน้าแล้วก็ไปตีตลาดจีนอีกเจ้านึงด้วยเหมือนกันเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างในฐานะเกษตรกรที่เราจะต้องดูตลาดทุเรียนปลูกตลาดจีนหรือว่าเราควรจะไปหาตลาดใหม่อะไรยังไงบ้างในมุมมองของอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ถ้าหลักๆแล้วอ่ะทุเรียนไทยเนี่ยก็ไปจีนนะคะอาจารย์คะ
0: อย่ากลัว
1: ค่ะ
0: อย่ากลัวใครในโลกนี
1: ้ทำให้มีคุณภาพไว้หรือยังไง
0: แต่ให้พัฒนาองค์กรเกี่ยวกับทุเรียนของเรามาตรฐานสินค้าของเราและทุเรียนออกมาในโลกนี้มากขึ้นจากเดิมที่มีเฉพาะเรากับมาเลเนี่ยนะทุเรียนมันขยายไปมากขึ้นแม้แต่ออสเตรเลียเนี่ยเคยให้อาจารย์ของเราเนี่ยไปทำด็อกเตอร์ให้ปริญญาเอกแต่ว่าให้เราไปสอนเขาเรื่องทุเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการแปรรูปทุเรียนตั้งแต่เปลือกทุเรียนจะเอาไปทำอะไรเมล็ดทุเรียนเนื้อทุเรียนที่ตกเกรดจะไปแปรรูปเป็นอะไรอะไรและแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือตลาดที่ขายอยู่ที่จีนเขามีลูกชายหล่อๆไหมอ๋อเราก็จัดแต่งงานอย่างเนี้ยจะเป็นตลาดที่มั่นคงและถาวรกับเราหรือเราผูกสัมพันธ์รวมครอบครัวลงจีนก็ลงไทยลงจีนกับชาวสวนไทยแต่งงานกันเป็นธุรกิจเดียวกันคุณจะซื้อธุรกิจในครอบครัวหรือคุณจะไปซื้อคนอื่น
1: อันนี้ก็ต้องเริ่มกันที่ครอบครัวก่อนเนาะแต่เขาก็บอกว่าทุเรียน
0: ผมที่ผมคิดถึงแผนนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับ
1: ทำไมคะ
0: ลูกศิษย์ผมเนี่ยพ่อเขาเป็นชาวสวน
1: ค่ะ
0: แล้วที่ข้างบ้านเขาอ่ะมีลูกสาวนิสัยดีหน้าตาไม่เท่าไหร่อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาจับลูกชายเขาแต่งงานกับลูกสาวคนเนี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วรวมที่เขาใหญ่ขึ้น
1: ค่ะ
0: คุณขวัญไปศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยนะเชียงใหม่ทำไมไม่เป็นประเทศล้านนา
1: ค่ะ
0: ทำไมเป็นจังหวัดเชียงใหม
1: ่ก็มีการเขาเรียกอะไรนะคะอาจารย์เหมือนกับ
0: โรบายแบบเดียวกัน
1: ลักษณะแบบเดียวกันกับที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่แล้วล่ะแต่ว่า
0: อันนี้ผมก็จะเอามาใช้เป็นแบบ
1: ค่ะ
0: ในการที่จะสร้างความมั่นคงแต่คุณขวัญจำคำนี้ไว้นะแฟนรายการที่เพาะปลูกหรือเป็นคนค้าขายสินค้าคุณภาพไม่เคยลดตลาด
1: ค่ะ
0: คนคุณภาพไม่เคยตกงานสินค้าคุณภาพไม่เคยล้นตลาดอันนี้ไม่ได้ผมพูดเองนะอาจารย์ผมที่สอนวิชาผักชื่ออาจารย์ทวัฒน์ละวะปรยะท่านพูดคำนี้กับผมตอนผมเรียนหนังสือบอกสินค้าคุณภาพไม่เคยล้นตลาดไม่ต้องกลัวถ้าเราผลิตสินค้าคุณภาพคำว่าคุณภาพคืออะไร 1. มาตรฐานความปลอดภัย 2. ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในตอนปลูกเพาะปลูก 3. ไม่มีสิ่งปนและไม่มีการปนเปื้อน

0: ากเชื้อจุลินทรีย์และ5คือมีลักษณะทางโภชนาการสูง5ข้อเนี่ยครับคือคุณภาพสินค้าเกษตรครับคุณขวัญครับฟังแล้วเป็นไงอึ้งไปเลยเหร
1: อก็คือเหมือนกับเราต้องคงคุณภาพแหละอาจารย์แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ทุเรียนของเวียดนามเขาเข้าไปในพื้นที่ตลาดของจีนเนี่ยก็คือเขามีข้อได้เปรียบเรื่องของระยะทางขนส่งที่สั้นกว่าไทยราคาถูกกว่าไทยแล้วก็สามารถนำเข้าไปที่จีนได้ตลอดแทบทั้งปีทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของทุเรียนไทยมันลดลงแล้วพอมาเจอทุเรียนของกัมพูชาอีกมันก็มีจุดแข็งคล้ายๆกันทุเรียนกัมพูชาอาจจะตอนนี้ยังผลิตไม่ได้เยอะหรอกค่ะแต่ว่าก็มีข้อได้เปรียบเรื่องของราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ดินที่ยังไม่สูงมากที่อาจจะมีนายทุนบางประเทศบางกลุ่มบางคนไปลงแปลงปลูกทุเรียนในกัมพูชาหรือเปล่าในอนาคตนะคะหรือว่าพื้นที่ปลูกใหม่ก็อาจจะมีเรื่องของการผลิตแล้วก็คุณภาพอันนี้เราก็ต้องอย่าเพิ่งวางใจแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกไว้ละค่ะว่าคุณภาพนั่นคือสำคัญจริงๆที่เราจะต้องเน้นย้ำแล้วก็เรื่องของการส่งออกทุเรียนใช่ใช่โลจิสติกสำคัญมากอาจารย์
0: ขนส่งอันนี้ต้องโทษอดีตนะก
1: ็
0: คุณยิ่งรักจะทำรถไฟความเร็วสูง 2.2 ล้านน่
1: ะ
0: 2.2 ล้านล้านน่ะทำไมคุณแม่เขาทำคนวิสัยทัศน์ไกลบางทีพูดกับคนไม่รู้เรื่องเนี่ยบางทีมันยากบ้านเมืองมันก็เลยเดินช้าไง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้เส้นทางสายไหมที่จีนเขาวางไว้อ่ะ
1: ค่ะ
0: นะฮะเราไม่ไปถึงไหนเลยกี่ปีเราสร้างได้กี่กิโลอ่ะรถไฟความเร็วสูงอ่ะ
1: ยังไม่เชื่อมต่อกันที่ท่าบกท่านาแล้งของสปป.ลาวยังไม่สามารถทำได้ทำให้การขนส่งสินค้าด้านการเกษตรต้องใช้เวลานานกว่าประเทศอื่นๆเขา
0: ผมไปนั่งรถไฟที่เรามาแล้วน
1: ะ
0: ยังไม่ใช่ความเร็วสูงนะ
1: ความเร็ว
0: สูงผมไปนั่งที่ญี่ปุ่นมานะรถไฟซินคันเซ็นน
1: ะ
0: ถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยข้างทางคุณขวัญจะไม่เห็นวิวเลย
1: เพราะมันแบบมันแป๊บภาพแบบ
0: นี้
1: เลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่จีนแต่
1: ที
0: ่
1: เรา
0: ผมน
1: ั่
0: งจากเวียงจันทร์ไปหลวงพระบางเนี่ยผมยังเห็นวิวทิวทัศน์เขาเรียกว่าความเร็วขนาดปานกลางแค่นั้นเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่นั่นเหรอไหมตอนหนึ่งสมัยหนึ่งเขาบอกว่าสร้างรถไฟความเร็วสูงมาจะได้ไว้ขนผักผลไม้โหคนหัวเราะเยาะเขาทั้งบ้านทั้งเมือง
1: อืมจะแค่ขนผักผลไม้นี่เราต้องสร้างรถไฟทีเดียว
0: ไอ้นั่นนะเป็นเรื่องหลักไอ้ขนคนนะเป็นเรื่องรอง
1: ค่ะ
0: วิสัยทัศน์มันมีวิชั่นกับวิสั้น
1: ค่ะ
0: บางคนที่มีวิชั่นไกลๆเนี่ยพอคุยกับคนที่มีวิสั้นแล้วเขาไม่เข้าใจผมอายุ20กว่าๆไปปลายนะผมบอกว่าทำงานราชการ
1: เหลือ1นาทีสุดท้ายนะคะอาจารย
0: ์รถก็ติดเนี่ยทำไมต้องไปที่ทำงานอย่างตำแหน่งนักวิจัยอ่ะเขาจะไปไหนก็ให้เขาไปดิแต่ว่า3เดือนกูต้อง3เดือน6เดือนปีนึงกูต้องเอางานมานะไปเปิดไฟหลวงใช้แอร์หลวงมันเปลืองหรือเปล่าผมพูดตอนนั้นคนหัวเราะเยาะผมหาว่าผมบ้า
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เป็นไง work from home
1: ใช่
0: ทำไมมันต้องช้าไปตั้ง40ปี
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้คุยว่าตัวเองวิชั่นนะแต่ยอมรับว่าผมคุยกับคนบางคนเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเขาบอกว่าเขาบอกไอ้บ้วนมันบ้า
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการเกษตรแล้วก็มิติสังคมการเมืองเรื่องของประเทศไทยกันต่อนะคะอาจารย์คะเด
0: ี๋
1: ยวสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย
0: ์ครับก็ขอให้ทุกท่านสวัสดีมีความสวัสดีนะสวัสดีภาพแล้วก็ขอให้ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมอันประกอบด้วยตั้งแต่มนุษย์สัตว์อะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์บ้วนมากเลยนะคะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีมีความปลอดภัยครับ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา14 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่ว

0: ั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกโพสต์นุ่งขาสั้นหลังดราม่าเนวินใส่กางเกงร่วมงานบวงสรวงไม่เหมาะสมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ภาพถ่ายร่วมกับครอบครัวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่านุ่งขาสั้นพร้อมแฮชแท็กก็ลมมันเย็นทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีดราม่าภายหลังนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยนายเนวินได้ใส่กางเกงขาสั้นร่วมงานจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมสุภมาศสั่งกรมประชาสัมพันธ์และอสมทกู้ความเชื่อมั่นคดี5ศพแจ้งข้อเท็จจริงถึงสายตาต่างชาตินางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวม5รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาก่อเหตุ2คดีเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนหลังเพิ่งพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามคดีอย่างใกล้ชิดกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซียโดยย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันสั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและยืนยันว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายโดยการลงโทษเป็นดุลพินิจของศาลนางสาวสุภมาศได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนที่ตนมียังกรมประชาสัมพันธ์และอสมทโดยสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 Mcot HD สำนักข่าวไทยและช่องทางภาคภาษาต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมตัวผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันและคดีคืบหน้าอย่างเต็มกำลังอพยพชาวเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันหนีไฟป่าภาพถ่ายเห็นเหตุการณ์มีเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันของสหรัฐเผยให้เห็นภาพท้องฟ้าปกคลุมด้วยกลุ่มควันจากไฟป่าไหม้ลุกลามกว่า 250,000 เอเคอร์หรือประมาณ 630,000 กว่าไร่ในทั่วรัฐทำให้ต้องมีการอพยพประชาชนและเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่ประมาณ 4,000 คนรับมือกับไฟป่าที่เกิดขึ้นมากกว่า 10 จุดทั่วรัฐขณะที่ทางผู้ว่าการรัฐวอชิงตันบ๊อบเฟอร์กุสันได้ประกาศภาวะฉุกเฉินสั่งห้ามจุดไฟเผาทั่วรัฐโดยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมืองสโปแคนมีประชากรราว 230,000 คนกำลังเผชิญไฟป่าโอเทรลที่ลุกไหม้คุกคามสิ่งปลูกสร้างกว่า 4,000 หลังคาเรือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248 ดวงครอบคลุม

0: ื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆที่คุณก็ทำได้
5: นำป้องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาบี้ให้แบนก่อนทิ้งหรือค่ายเก็บขนดับสื่อเศษโลหะทุกครั้งที่ปรุงอาหารด้วยเตาออฟให้ปิดเตาออฟก่อนอาหารทุกประมาณ 2-3 นาทีเพราะความร้อนในเตาออฟจะยังคงมีอยู่ย่างเพียงพอที่จะทำให้อาหารสุกการรดน้ำต้นไม้ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นปริมาณน้ำที่รดจะสูญเสียไปในการระเหยมากถึง 60% ของจำนวนน้ำที่รดดังนั้นเวลาที่ควรรดน้ำต้นไม้ที่ดีที่สุดคือเวลาล่าง 6:00 น.เย็นหรือก่อน 9:00 น.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณก็ทำได
6: ้ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
8: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดยดีเจช้าง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาใหม่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะครับเจอกันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่2เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ทำไมเมื่อวานไม่ลอย69ไม่ซื้อ69พศ
2: มุนโถคุณคิดยังไงซื้อ69ไปได้ทุกงวดจนถึงสิ้นปีไหมคะ
0: ก็ต้องเฝ้าไหมเหมือนป้ายทะเบียนรถ
2: คือพอออกมายังไงก็ถูกค่ะพี่ช้างนะพี่เกียร์ก็พี่เกียร์รอบที่แล้วพี่เกียร์บอกพี่เกียร์จะไม่ซื้อแล้วใช่ไหม
0: ครับ
2: แล้วบังเอิญก็มีคนมากระตุกพี่ว่าเออเราก็เอาซะหน่อยก็240บาท
0: ก็ถูกไป
2: ถูกรับประทาน
0: นะ
2: นะคะยางไตนึ่งช่วยได้ไหมคะคุณสุภาพันธ์สุภาพร
0: เดี๋ยววงวานอนก็น่าจ้างมากเลยนะส่งรูปมาให้มาใส่
2: เสื้อปุ๋ยใส่เสื้อปุ๋ยแบ็คแคทค่ะวานอนน่ารัก
0: เคยซื้อตอนไหนไม่ทราบครับปุ๋ยได้ซื
2: ้อ
0: เช็คประวัติหน่อย
2: ไปดูหน่อยสิว่าน้องซีวานอนเนี่ยได้เสื้อไปได้ยังไงโดย
0: ขโมยจากในงานหรือเปล่า
2: แล้วยังไงแล้วนี้พี่หนูจะว่างไหมล่ะ
0: เอานะครับตอนนี้
2: พี่หนูจะว่างไหมล่ะ
0: ก็พี่หนูเหรอเครื่องเสียงเครื่องเสียงติดอยู่ขนอม
2: เอาไงล่ะ
0: เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะแต่ว่านี้นี่หลายคนกำลังรอคอย
2: ว่า
0: โปรโมชั่นไงครับ
2: อ๋อใช่ลืม
0: อ้าวว
2: ันนี้มีโปรโมชั่นค่ะทุกท่านขา
0: ต้องรอลุ้นกันมากกว่าลุ้นหวยเมื่อวานอีกนะตอนน
2: ี้เปิดรายการโปรโมชั่นไปก่อน
0: ครับ
2: นะเริ่มจดเบอร์โทรศัพท์ก่อนแล้วกัน
0: ครับ
2: วันนี้ให้เบอร์ไว้2เบอร์นะคะเตรียมจดเลยนะคะแล้วค่อยมาฟังโปรโมชั่นจดเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะคะ
0: จดเบอร
2: ์0จดอย่าเพิ่งพิมพ์มาถ้าพิมพ์มาเดี๋ยวคุณก็ไม่รู้นะคะก็เบอร์โทร0634596939ค่ะ0634596939นะคะเบอร์นี้โทรมาได้ทั่วประเทศไทย
0: ครับ
2: สปป.ก็โทรมาได้นะคะก็โปรโมชั่นสำหรับวันนี้ก็คือยาเชื้อราค่ะท่านผู้ฟังนะคะเกียร์ตั้งใจที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักยาเชื้อราแบล็คแคทวัน
0: ครับ
2: นะคะเราเทแบบหมดหน้าตักกันเลยว่าอยากให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและต้านทานโรคได้ดีสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นไม้ของเราได้ดีมากด้วยนะคะนั่นคือยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะโปรโมชั่นวันนี้คุณช้างบอกไปเลยจ้า
0: โปรโมชั่นวันนี้นะครับสำหรับยาราแบล็คแคทวันนะปกติคุณฟังซื้ออยู่นะครับ1ขวด1ลิตรเนี่ย 1,540 บาทแต่วันนี้เราเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนซื้อ1ชุดแถมฟรีไปเลยครับ1ชุด
2: ใช่ค่ะ
0: ซื้อ1แถม1
2: จะรับกี่ชุดก็ได้กี่เซต
0: ซื้อ1ลังแถม1ลังซื้อ5ลังแถม5ลัง
2: ใช่ค่ะ
0: 1ลังมีทั้งหมด12ขวด12ลิตร
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับในราคาก็คือขวดละ 1,540
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยครับถ้าเป็น1ลังก็จะเป็นขวดละ
2: ก็ 1,540
0: คูณ 12
2: คุณก็ได้เป็น24
0: คุ้มมาก
2: คุ้มมากเลย
0: คุ้มที่สุด
2: เป็นอะไรที่คุ้มสุด
0: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
2: แล้วก็ถ้าเราตั้งใจที่จะทำเกษตร
0: แบ
2: บใช้เคมีน้อยมากๆนะคะคุณใช้ปุ๋ยแบล็คแคทอยู่แล้วคุณเห็นประสิทธิภาพของปุ๋ยแบล็คแคทกันอยู่แล้วดังนั้นยาเชื้อราไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนยาเชื้อราไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะเชื้อราตัวนี้ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นกัน

0: นะปลูกพริกก็ใช้ได้ทำนาข้าวก็ใช้ได้อย่างน้องจุบอกไงใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราพี่เกียร์ไม่มีหนอนไม่มีแมลงเลยในนาข้าวไม่ต้องใช้ยาคุมหนอนคุมเพลี้ยคุมแมลงเลยในนาข้าวนะใช้แค่2ตัวนี้เท่านั้นฉีดพ่นไป4รอบตอนนี้ข้าวสวยมากตั้งแต่ทำนามาบอกว่าได้ข้าวสวยที่สุดเลยพี่เกียร์ตั้งแต่มาใช้ปุ๋ยแบคแคทร่วมกับยาเชื้อราแบล็คแคทวัน
1: ครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟังรายการอยู่วันนี้นะครับอย่ารอช้า
0: ค่ะโทร
1: รีบโทรศัพท์กันเข้ามานะครับที่เบอร์โทร0634596939 0634596939ถ้าเกิดว่าใครที่โทรมาแล้วมีการเรียกสายแล้วแต่ยังไม่ได้รับสายเนี่ยก
0: ็
1: ให้กดวางไปก่อนแล้วไม่ต้องโทรซ้ำ
0: เดี๋ยวเราโทรกล
1: ับไปหา
0: เดี๋ยวจะติดต่อกลับทุกสายที่โทรเข้ามานะคะอาจจะไม่ทันเน
1: า
0: ะ
1: ในรายการ
0: เราจะรับไม่ทันแต่ทุกสายที่โทรเข้ามาจะติดต่อกลับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่น้องแอดมินโทรกลับอย่างแน่นอนนะคะก็คือเตรียมแค่คิดไปว่าคนทำทุเรียนจะใช้ทั้งปีเนี่ย
1: เท่าไหร่
0: เท่าไหร่ใช้กี่ลิตรนะรอบน
1: ึ
0: ง
1: แล้ว
0: จะไม่ทำแล้วโปรนี้จะทำครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะยาเชื้อราต่อไปเกี่ยวก็

0: เอายาวเลยใช่ไหมแร็คแคทกับแร็คแคทวันต่อเนื่องยาวๆเลยก็บอกใช่แล้วครับไม่มีทิ้งแหละนะนี่คือส่วนพี่ศักดิ์ซึ่งเป็นลูกค้าเก่าสำหรับทุเรียนเล็กแต่เป็นลูกค้าใหม่สำหรับมาเปิดใจทุเรียนให้ผลผลิตแล้วเมื่อก่อนเขากลัวไงว่าไอ้ตัวเดียวมันเพียงพอไหมที่จะเป็นอาหารให้กับทุเรียนที่จะไปออกผลผลิตพอสุดท้ายเนี่ยพอมาใช้เราอ่ะพี่ช้างกลับดีกว่าทุกแบรนด์ที่เคยใช้มา
1: เพราะมันไม่ใช่ตัวเดียว
0: มันอยู่
1: ครบมันคือหลายตัวแค่มันรวมอยู่ในชุดเดียว
0: ใช่
1: ถูกไหมล่ะ
0: ใช่นะมันมีหลายธาตุอาหารมากอยู่ครบทุกธาตุอาหารค่ะแต่มันอยู่รวมในชุดเดียวเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนนะคะสั่งซื้อทางไหนค่ะให้ชื่อที่อยู่ทางนี้ได้เลยนะคะคุณสุชาวลีนะคะ
1: ถ้าดูไลฟ์สดอยู่นะครับก็แจ้งมาได้เลย
0: นะคะเปอร์เซ็นต์เบอร์0754192225โทรแล้วติดไหมครับถ้าเบอร์โทร0754192225น่าจะน้องซีดูให้หน่อยครับ
1: 0754192225ใช่ไหมครับเบอร์สถานีเนาะ
0: ใช่เบอร์สถานีค่ะ
1: เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เช็คให้หน่อย
0: เด
1: ี๋
0: ยวเจ้าหน้าที่เช็คให้นะคะสำหรับเบอร์โทรที่จะสั่งซื้อโปรโมชั่นนะคะยาเชื้อราซื้อ1ลิตรแถมฟรี1ลิตรซื้อจำนวนไม่จำกัดจำนวนแต่จำกัดเวลานะคะทุกคนค่ะโทรกันมาที่0891959398ค่ะ0891959398แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ
1: 063ครับ459-6939
0: ค่ะ
1: 063-459-6939ครับโทรมาได้เลย
0: อยากได้กี่ลิตรก็บอกจำนวนไปได้เลยนะคะเพราะว่าเราสินค้าเราจัดส่งกันวันพรุ่งนี้นะสตาร์ทจัดส่งพรุ่งนี้นะคะวันนี้สินค้าออกไปหมดแล้วสำหรับรอบวันนี้นะคะก็รอรอบของวันพรุ่งนี้ที่จะจัดส่งนะเราจะใช้เวลาในการจัดส่งอยู่ที่2-3วันทำการ
1: แล้วคุณผู้ฟังมั่นใจได้เลยนะครับว่าคนที่อาจจะซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วพี่เกียร์และมีความรู้สึกเอ๊ะที่เรามันลด1แถม1เนี่ยเพราะมันใกล้หมดอายุหรือเปล่าคุณเกียร์
0: ไม่ใช่เลยสินค้ามีอายุ5ปีค่ะนับจากวันผลิตซึ่งสินค้าของบริษัทเราจะผลิตกันอยู่ตลอดเวลา

0: ลานเลย
1: ครับ
0: มูฟเมนต์มันดีมากคุณไม่ต้องกลัวว่าสินค้าค้างสต็อกอันนี้ไม่ได้ใช้สินค้าค้างสต็อกนะคะทุกคนค่ะ
1: นี่นะบางทีหลายคนอาจจะเคยเจอไงพอเขามาลดอ๋อคือไม่กี่วันแล้วจะหมดอายุแล้วดิเจช้างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: น้องวอยรับโทรศัพท์แทนพี่เกียร์อยู่นะคะท่านบอกชื่อที่อยู่นะคะเบอร์โทรได้เลยน้องวอยไปพร้อมจดกระดาษปากกาขอชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรนะคะแล้วก็รับกี่เซตนะครับให้น้องวอยช่วยรับตอนนี้มีน้องวอยน้องอุน้องแพรแล้วก็น้องอัมนะคะที่รับสายกันอยู่ส่วนน้องเกียร์น้องช้างไม่สามารถรับสายได้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นจะไม่มีใครพูดนะคร
0: ับ ใช่ เดี๋ยวจะไม่มีใครพูดกับท่านผู้ฟังนะคะยาเชื้อราดีมากๆกล้าการันตีและปลอดภัยมากใช้สมุนไพรไทยและสมุนไพรจีน
1: ครับ
0: จัดการเรื่องของเชื้อราไฟท็อปทอล่าที่คุณเคยใช้ขวดละหมื่นกว่าเนี่ยนะจบที่1,540ได้เลยสบายสบาย
1: ครับแล้ว1,540บาทได้2ขวดนะ
0: ได้2ขวดนะคะวันนี้1,540บาทได้2ขวดแล้วคุณคำนวณไปเลยยาวๆใช้ทั้งปีและผสมไปทุกรอบที่คุณฉีดพ่น
1: ครับ
0: มันจะช่วยป้องกันขับไล่หนอนแมลงและเพลี้ยให้คุณในตัว
1: ครับ
0: มันเลยทำให้ทำสวนแบบปลอดเคมีได้
1: อ
0: ันเนี้ยมั่นใจได้เลยใครที่กลัวเพื่อนบ้านฟ้องร้องเรื่องการใช้เคมีใครที่กลัวเพื่อนบ้านฟ้องร้องเรื่องการใช้ยาเคมีนะคะปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันชั่วโมงนี้คุณต้องจัดค่ะ
1: ครับ
0: นะคะคุณต้องสั่งซื้อ
1: นี่คุณนามีเลเซอร์ชิปบอกว่าใช้ดีมากๆค่ะปุ๋ยแบล็คแคทใช้ดีจริงค่ะเน้นผลผลิตจริงๆนะครับนี่ฟังอยู่ที่หน้าทับนะครับ
0: หน้าทับหน้าทับ
1: หน้าทับนี่ตรงนี้ไหมท่าศาลาไหม
0: หน้าทับอยู่ท่าศาลาใช่ไหมใช่ใช่
1: ใช่ใช่บ้านหน้าทับท่าศาลา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็คุณพีรพลนะสวัสดีลุงช้างนะครับลุงช้างเป็นโรคอะไรครับถึงสวมแม่ แม่พูดซะน่ากลัว
0: ไม่ได้เป็นโรคค่ะลูก
1: ไม่สบายก็พอ
0: ลุงช้างไม่สบายแค่ป้องกันไม่ให้ลามมาถึงคุณเกียร
1: ์ครับ
0: นะคะ
1: คุณวรรณะนะฮะดีเจช้างคนหล่อสวัสดีครับน้องเกียร์คนสวยๆนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีป้าพึ่งด้วยคุณปณิศราสวัสดีจ้า
0: ค่ะคุณปณิศรารับได้นะคะ
1: พี่วรรณโชคบอกว่าสวัสดีครับอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะฮะ
0: ขอเพลงอีกครึ่งต้องพึ่งเธอค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยอ่ะตอนนี้โทรมากันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าโอกาสดีๆแบบนี้มันก็ไม่ได้มาหาคุณกันบ่อยๆนะครับ
0: จริงๆตอนแรกเกียร์ก็จะนั่งใจดำนะตอนแรกเกียร์ก็คิดว่าเกียร์ไม่ทำดีกว่าทำทำไมนะมันขาดทุนเนาะแต่ก็ใจอ่ะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสรู้จักแล้วก็ได้มีโอกาสเปิดใจใช้
1: เพราะหลายคนเนี่ยใช้ปุ๋ยแบคแคทกันมาแต่ก็ใช้อยู่อย่างเดียวไงยังไม่กล้าที่จะเปิดใจหรือว่าเอาอารามและแคทวันเนี่ยไปใช้ด้วยเพราะ1 1,140 บาท 1,000 ลิตรเนี่ยมันไปสมน้ำแล้วมันอาจจะดูว่าแพง2 อาจจะไม่เชื่อว่ามันจะดีไหมอะไรเงี้ย
0: คือเชื่อในเคมีอาจจะไม่เชื่อสมุนไพรแต่สมุนไพรเนี่ยน้องเกียร์ไม่ได้ใช้ตัวเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะสมุนไพรเป็นร้อยชนิดเลยนะทั้งไทยแล้วก็จีนนะคะเรามาสกัดเอาเฉพาะสารของแต่ละตัวก็บอกได้นะมีพวกยาสูบมีพวกสารสะเดามีพวกปุยก็ปุยกักปุยป่อยอะไรเงี้ยฮะก็มีคิงมีคามีหลายตัวมากๆแต่บอกได้เลยว่าที่สกัดมาสกัดแบบเข้มข้นใช
1: ่สกัดมาแบบ
0: เข้มข้นแล้วก็มันสามารถหยุดตัวไฟท็อปโทล่าได้ภายใน3ครั้งที่คุณฉีดพ่น
1: ครับ
0: 3ครั้งเน่าแค่ไหนหยุดไหลหยุดเยิ้มแน่น
1: อ
0: นแผลแห้งแน่นอนนะคะและที่สำคัญคือการสร้างเนื้อตัวใหม่ที่เข้ามาทดแทนที่เราถากไปแล้วค่ะมันเร็วมากค่ะมันเร็วมากอย่างสวนหน้าสาวที่บ้านตะขุนนี่ก็บอกโอ้โหคุณเกียร์1ปีนี่คือจากแบบเมื่อก่อนเนี่ยเหลือแค่นิ้วเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: ที่ลำต้นมีเปลือกเหลือแค่นิ้วเดียวนอกนั้นโดนถากไปหมดแล้วเนี่ยพอฉีดพ่นไปตอนเนี้ยมันใกล้จะเต็มแล้วคุณเกียร
1: ์ครับ
0: เพราะทุกครั้งที่เราฉีดพ่นเราจะให้ฉีดเข้าไปที่แผลเดิมที่คุณเคยถากเอาไว้อ่ะค่ะแล้วมันจะเป็นการสร้างเนื้อสร้างเปลือกใหม่มาได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วมันไม่เป็นใหม่ไม่เป็นซ้ำไม่ซ้ำแน่นอนและไม่เกิดขึ้นใหม่อย่างแน่นอนแต่ขอให้คุณใช้ทุกรอบวันนี้เลยเอามาสนองให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยากใช้แต่ตัดสินใจไม่ลงด้วยราคา
1: ครับ
0: วันนี้เกียร์แบกเกียร์เป็นเดอะแบก
1: แต่ถามว่าจริงๆแล้วมันแพงไหมเนี่ยก็ยืนยันว่ามันไม่ได้แพง
0: ไม่ได้แพงเลย
1: แต่มันอาจจะยากในการที่จะเปิดใจไปใช้ของคุณในตอนแรกๆ
0: ใช่เพราะยาเชื้อราที่เป็นเคมีเนี่ยคุณต้องใช้อย่างนี้พี่ช้างคนทำทุเรียนนะยาเชื้อราที่เป็นเคมีถ้ามันในระบบรากเขาก็ต้องซื้อยาเชื้อราราก
1: ครับ
0: ลำต้นดอกใบผลก็คือแยกหมดอาจจะตัวละ380แต่คุณต้องแยก5ประเภท
1: ครับ

0: เลยทำให้คุณต้องใช้เยอะเออแต่มันก็ยิ่งไปสร้างสภาวะความเป็นกรดให้กับดินให้กับต้น
1: ครับ
0: พอเมื่อไหร่ที่ยังมีสภาวะความเป็นกรดอยู่อะค่ะพี่ช้างมันหายไม่ได้
1: อ
0: ื
1: ม
0: เพราะโรคมันจะชอบอยู่ในพื้นที่ที่เป็นกรด
1: เพราะสิ่งแวดล้อมมันยังไม่ดี
0: ใช่แต่การทำงานของแร็คแคทคือมันย้อนสอนกลับคือเราจะปรับพื้นที่ที่เป็นกรดให้มันเกิดความเป็นด่างมากขึ้นเกิดความเป็นความเป็นกลางมากขึ้นในการที่จะหยุดการเจริญเติบโตของโรค
1: ครับ
0: นี่คือวิธีการของแร็คแคทกับแร็คแคทวันค่ะทุกคนค่ะ
1: ค
0: ุณมีแร็คแคทอยู่แล้วคุณเอาแร็คแคทวันไปนะคะถ้าวันนี้คุณเปิดใจใหม่ก็ซื้อแร็คแคท1ลิตรยาเชื้อรา1ลิตรแต่คุณได้ยาเชื้อราไป2
1: ครับ
0: นะจ่ายเงิน 3,520 บาทได้ไป3ขวด
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ครับยิ่งใครเพียงใครที่ไปผสมแบบ1ชุด 2,000 น่ะ
0: ใครที่โรคกำลังระบาดอยู่นะคะคุณขาคุณซื้อไปเลย
1: ครับ
0: แล้วยังรับประกันนะพี่ช้างเอาไป90วันเนี่ยไม่ดีไม่เห็นผลแผลไม่แห้งนะคะต้นไม่ฟื้นนะขอแค่รากไม่เน่านะ
1: ครับ
0: รากเปื่อยคามือไม่เอานะคะนะแล้วดูว่าถ้าไม่ฟื้นยังการันตีนะถึงแม้ซื้อไปแถมไปอย่าง
1: น
0: ี้แล้วก็ยังการันต
1: ีย
0: ังการันตีจ้าแล้วไม่ได้เป็นของค้างสต็อกนะคะทุกคนคะ
1: ครับ
0: ขอการันตีว่าสินค้าเกียร์ไม่มีของค้างสต็อกอย่างแน่นอนค่ะ
1: มีแต่จะผลิตแล้วไม่ทันไม่พอ
0: ใช่ใช่อันนี้คือรอจริงๆอ่ะน้องสายยันเนี่ยสั่งมาอย่างละ20ลังเนี่ยพี่เกียร์ยังส่งไม่ได้เลย
1: เออประกันกันเองเดี๋ยวรอก่อนนะ
0: รอก่อนไอ้นุก็บอกว่าพี่เกียร์ปุ๋ยมันหมดแล้วช่วยส่งช่วยส่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปส่งให้ในวันพรุ่งนี้
1: นี่คุณชมพูบอกว่าโปรโมชั่นรสค่ะนี่นะฮะแล้วก็คุณนามีเลเซอร์ชิปบอกว่าใช้กับมะเขือค่ะ
0: อุ้ยดี
1: ลูกติดทุกลูกค่ะไม่มีร่วงเลย
0: ค่ะ
1: อืม
0: ดีจริงแล้วมะเขือหวานด้วย
1: ครับ
0: มะเขือจะมีรสชาติหวานกว่าเดิ
1: ม
0: คุณทำนะคุณทำพืชผักสวนครัวถ้าคุณใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันเนี่ยนอกจากคุณได้ผลผลิตที่ดีแล้วเนาะได้เงินแล้วได้ของแล้วคุณยังได้บุญด้วยเพราะอะไรไหมไม่เป็นตัวบ่งชี้ไปว่าฉันใช้เคมีส่งต่อให้กับการบริโภคไง
1: อ
0: ันเนี้ยเรื่องจริงนะคะแล้วก็คือถ้าช่วงที่แบบระยะในการที่จะฉีดพ่นถ้าเรากลัวหนอนกลัวแมลงเราก็ฉีดบ่อยขึ้น
1: ครับ
0: ถูกไหมฉีดได้ถี่ขึ้นเพื่อเราจะไม่ได้ไปเจอหนอนแมลงจริงๆอ่ะถ้าคนที่ทำแล้วเจอเพลี้ยไฟไรแดงเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะสภาวะอากาศแบบไหนที่เกิดเพลี้ยไฟไรแดงอันนี้มีคนรู้ไหม
1: ครับ
0: ช่วยคุยคอมเมนต์มาในแฟนเพจหน่อยแล้วกันถ้ารู้ไม่รู้ยังไงช่วยคอมเมนต์มาก่อนเดี๋ยวเกียร์จะได้พูดต่อพูดได้ถามไปแค่นี้ก่อนคำถามคือสภาวะอากาศแบบไหนที่เกิดเพลี้ยไฟและไรแดงในสวนของเรา
1: ครับ
0: นะไม่ว่าคุณปลูกอะไรนะมีนะปลูกดอกกุหลาบก็มีเพลี้ยไฟไรแดงนะจ๊ะนะปลูกส้มก็มีเพลี้ยไฟไรแดงค่ะนะปลูกอะไรก็มีเพลี้ยไฟไรแดงนะสภาวะอากาศแบบไหนที่มันจะเกิดเพลี้ยไฟไรแดงแล้วมีวิธีแก้ยังไงนะคะทางเรามีคำตอบให้แต่ขอคุยมาก่อนว่าคนรู้หรือไม่รู้
1: ครับคุณนิชนันนะสั่งซื้อค่ะ
0: อ
1: ันนี้แจ้งเบอร์โทรมาได้เลยนะครับหรือไม่ก็ส่งเป็นข้อความมาก็ได้ที่หน้าเพจเนาะ
0: ส่งเป็นข้อความอินบ็อกซ์ไปได้เลยนะคะให้ชื่อที่อยู่
1: นี่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ครบมาเลย
0: ขอชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์และจำนวนที่จะสั่งซื้อ
1: ครับ
0: นะคะซื้อ10แถมไป10ได้20จ่ายเงินแค่10
1: ครับ
0: ซื้อ1ได้ไป2จ่ายเงินแค่1
1: ครับเนี่ยคือในแชทเนี่ยอาจจะมีเจ้าหน้าที่ไปคอยตอบทีละคำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็จำนวนที่คุณต้องการมาในคราวเดียวกันเลยเจ้าหน้าที่ไปตอบแล้วว่ารับออเดอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต
0: ่
1: ถ้าถามมาทีละคำถามนี่บางทีอาจจะตอบให้ไม่ทัน
0: ตอบไม่ทันค่ะทุกคนค่ะตอนนี้สายไหม้จริงๆนะคะเบอร์โทร2เบอร์โทรนั้นนะคะถ้ารับไม่ทันคุณแค่กดวางได้เลยเดี๋ยวเราโทรกลับนะฟังรายการกันอยู่โทรมาสั่งซื้อรับทุกสายนะฮะตอนนี้อาจจะรับสายไม่ทันแต่เราจะโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามามิสคอลเอาไว
1: ้
0: นะคะแล้วเดี๋ยวเวลาโทรกลับคุณก็แจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ได้รับสินค้าสนเขาเรียกว่าสอบถามการใช้แบบไหนที่ยังไม่เข้าใจอย่าเบื้องหลังทุกคนได้รับสินค้าก่อนนะคะให้ทุกคนได้รับสินค้าก่อนโปรนี้โปรแรงจริงๆที่อยากให้ทุกคนได้รับไป
1: แล้วมาดารีที่ถามหาโปรอยู่ทุกวันวันนี้มีโปรแล้วนะ
0: มาแล้วมาดารีขาทำไมถึงจัดโปรโมชั่นเป็นเชื้อราด้วยเหตุอยากให้ทุกคนปลอดเคมีค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยหยุดวงจรคนทำทุเรียนเกียร์อยากหยุดวงจรไฟท็อปเทอร์ล่าเน่าคอดินเฟลซาเรียมเนี่ยเกียร์อยากหยุดวงจรนี้ให้ทุกคนดังนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นดีๆจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดี

0: ดีที่เราไม่มีหน้าที่ไปเลี้ยงโรคแต่เรามีหน้าที่ในการหยุดควบคุมและปกป้องกันไม่ให้โรคเข้าสวนเราแต่ในความที่เป็นตัวยาเชื้อราเนี่ยพี่ช้างเรายังมีฤทธิ์ยาในการที่จะช่วยขับไล่หนอนแมลง
1: ครับ
0: คือหนอนแมลงไม่ชอบเข้าสวนเราอะ

0: คู่กันอย่างที่พี่ประยูนบอกแหละ
1: ครับ
0: โอ้คุณเกียร์เมื่อก่อนผมใช้แบล็คแคทก่อนแต่พอตอนหลังผมมาซื้อแบล็คแคทวันแล้วมาใช้ร่วมกันโอ้โหแจ๋วคือมันยิ่งดีใบสะอาดผลสะอาดนะคะคือมันไม่มีโรคและหนอนเพลี้ยมันแรงแทบจะไม่เข้าสวนเราเลยมีบ้างบางครั้งแต่เรามีวิธีการในการจัดการโดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรคุยกันหลังไมค์ได้เลยนะคะวิธีการจัดการคุยกันหลังไมค์ได้เลย
1: ครับ
0: นะคะ
1: เบอร์โทรศัพท์นะครับ0634596939ครับ
0: 0634596939
1: อีกเบอร์นึงครับพี่เกียร
0: ์0891959398ค่ะ
1: ครับ
0: 0891959398โทรเบอร์ใดเบอร์นึงนะคะโทรเพียงเบอร์ใดเบอร์หนึ่งก็ได้แล้วถ้าเกิดไม่รับสายเดี๋ยวโทรกลับไม่ต้องกลัวค่ะโทรกลับทุกเบอร์ต่อให้มีเป็นร้อยเบอร์เราก็จะโทรกลับให้ครบทั้งทุกเบอร์ที่มิสคอลเอาไว้
1: ใช่
0: นะคะเตรียมแค่คำนวณว่าเราต้องใช้มันกี่ลิตรลองครั้งเดียวไม่รู้เรื่องค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ลองฉีดแค่ครั้งเดียวกล้าบอกตรงนี้ว่าไม่รู้เรื่องนะอย่างน้อยสุดต้องมี7รอบถ้าคุณต้องการ7รอบสำหรับรักษาโรคนะ
1: ค
0: แต่ถ้าคุณต้องการที่จะให้มันปลอดนอนมแมลงในสวนด้วยเราขอใช้ต่อเนื่องอย่างน้อย 4-5 เดือนค่ะ4-5 เดือนต่อเนื่อง5เดือนเดือนละ3ครั้ง15รอบอะค่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่าอัตราการเกิดเพลี้ยเกิดหนอนในสวนคุณเนี่ยน้อยลงไปถึง 80%
1: ครับ
0: นะคะน้อยลงไปถึง 80% นี่แหละคือเส้นทางที่จะทำให้เราทำเกษตรแบบปลอดเคมีได้นะคะเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะนะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่าการทำสวนการทำเกษตรไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ต้นทุนมันมีในการทำสวนใครทำเกษตรไม่มีทุนไปไม่รอดพี่ช้าง
1: ครับ
0: กล้าพูดตรงนี้ไปไม่รอดจริง
1: ๆ
0: นะคะดังนั้นได้ผลผลิตมาแล้วเก็บเงินเอาไว้สำหรับบำรุงรักษาต้นแล้วส่วนที่เหลือจากตรงนั้นคุณไปใช้จ่ายอะไรก็ได้นะคะแต่ทุกครั้งต้องเก็บเงินเอาไว้ฟื้นฟูต้นไม่งั้นตัวทำเงินของคุณมันไม่มีพลังในการที่จะไปทำผลผลิตเพื่อให้เราได้รายได้นะคะ
1: ครับแต่วันนี้เรากำลังช่วยท่านลดต้นทุนแล้วนะในส่วนของยาราแบล็คแคทวันนะครับวันนี้ซื้อ1แถม1ครับคุณผู้ฟังครับซื้อ1แถม1นะฮะ1ขวด 1,540 บาทครับซื้อเท่าไหร่ได้หมดเลยนะวันนี้ไม่จำกัดจำนวนแต่เวลาจะหมดลงเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นรีบโทรมาจ้ะ0634596939ครับ0634596939
0: จ้ะ
1: พักสักเพลงก่อนแล้วกัน
0: ได้ค่ะ

0: วีรยานะคะบทเพลงใหม่นะคะชื่อเพลงอะไรนี่ยังจำไม่ได้เอาน้องวอยเข้ามาในห้องหน่อยค่ะน้องวอยนะคะคนที่โทรเข้ามาเดี๋ยวถือสายรอสักครู่นะคะคุณนิชนันท์คะขอชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะหรือทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก็ได้นะคะสำหรับใครที่สนใจโปรโมชั่นยาเชื้อราซื้อ1แถม1ในตอนนี้นะคะคุณสามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ063-459-6939ค่ะ063-459-6939หรืออีกเบอร์นึงนะคะ
1: ครับ
0: 089-195-9398ค่ะ089-195-9398ใครที่ใช้อยู่แล้วเกียร์บอกได้เลยคุณจัดหนักได้เลยสำหรับโปรโมชั่นนี
1: ้
0: คนที่เคยซื้ออยู่10ลังมูลค่า 141,600 บาทเนี่ยเท่ากับถ้าคุณต้องใช้ปีนึง20ลังเนี่ยเมื่อก่อนคุณต้องจ่าย 280,000
1: ครับ
0: คุณจ่ายแค่ 140,000 อ
1: ันนี้ก็แถมไปแถม 140,000 อ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ซื้อแสนแถมแสน
0: คือไม่ท
1: ัน
0: ย
1: ัง
0: ค
1: ิ
0: ดว่าตัวเองคิดอะไรเนี่ยนะคะแต่เกียร์โอเคคือเกียร์โอเคเลยนะคะเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเหมือนน้องแตงเมื่อก่อนเกียร์ยังให้เขาใช้เป็นปีๆเลยนะ
1: เ
0: พื่อมันเป็นการตอบโจทย์มาให้ถึงทุกวันนี้ค่ะพี่ชันวันนั้นถ้าไม่มีแตงของน้องแตงน้องน้ำนะแม่พรพ่ออารมณ์เนี่ยค่ะการเดินเชื้อรามันก็ยากเพราะต้นทุนมันสูงนะคะมันยากจริงๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่ต้นทุนมันสูงแต่เราไปแก้ปัญหาเน่าคอดินกับไฟท็อปเทอร่า
1: ให้เขาได้จริง
0: ๆให้เขาได้จริงๆพี่ช้างไปดูแล้วต้นก็เป็นไง
1: เน
0: ี่
1: ยคือเราได้เห็นจริงๆว่ามันได้อะ
0: คือทำไมเกียร์ไม่แจกทุกคนล่ะ
1: มันยิ่งทำให้เราแบบมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรามากยิ่งขึ้น
0: คือแจกทุกคนเนี่ยไม่ได้เพราะว่าสเปะสปะ
1: บางคนเราไปวางไว้เฉยๆก็ได้มาฟรี
0: ใช่แต่น้องแตงเนี่ยเป็นคนทำงานจริง
1: ๆครับ
0: น้องแตงตั้งใจจริงๆแล้วมันเกิดผลและผลลัพธ์ดีเกินคาดอยู่แล้วด
1: ี
0: เกินอยู่แล้วค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราอะมีความมั่นใจในไฟท็อปเทอร่าล้านเปอร์เซ็นต์เรามีความมั่นใจในฟิวซาเลียมแบบล้านเปอร์เซ็นต์เช่นกันว่าเราเอาอยู่เน่าคอดินเราเอาอยู่นะคะแต่แค่คุณต้องทำตามคำแนะนำเท่านั้นไม่ต้องวิ่งหาตัวเชื้อราอื่นใดเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอแค่เชื้อราแบล็คแคทวันเท่านั้นจริง
1: ๆ
0: แล้วไอ้ใบสนิมที่คุณเกิดกันทุกปีทุกปีทุกรอบที่ตัดผลผลิตคุณจะไม่เจอมันเลย
1: ครับ
0: คุณจะไม่เจอใบไหม้คุณจะไม่เจอใบสนิมเลยทุกคนค่ะมันจะไม่มีเลยใช้ต่อเนื่องไม่ผสมอย่างอื่นแล้วแค่นั้นเองนะคะแบล็คแคทวันนะคะ 1,540 บาทวันนี้ซื้อ1ลิตรแถมฟรี1ลิตร
1: ครับนะก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับขอบคุณป้าพวงรัตน์ด้วยอยู่ที่บางขันนครศรีธรรมราช
0: ค่ะ
1: โทร2เบอร์นนไม่ติดค่ะ ก็เลยโทรมาเบอร์ดีเจช้าง
0: เบอร์ดีเจช้าง

0: ใครมีเบอร์โทรอีเตช้างก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะ
1: ปกติก็สั่งซื้อแบ็คแคทกันอยู่แล้วนะครับเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าแบ็คแคทมันดีอยู่แล้วแล้วยังไม่เคยเอายาราแบล็คแคทวันไปใช้ด้วยเนี่ยให้คุณเอาไปใช้เถิดในวันนี้แหละวันที่มีโปรโมชั่นแบบนี้ครับ1แถม1แล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งที่คุณจะได้กลับมาเนี่ยคือมันยิ่งดีมากขึ้นกว่าเดิม
0: ค่ะใครที่เป็นตัวแทนขายอยู
1: ่เอาไปไว
0: ้คุณซื้อเถอะค่ะ
1: ไม่อยากจะบอกว่าคุณจะได้กำไรแต่เราขาดทุน
0: คือเกียร์ยอมไงเกียร์บอกแล้วเกียร์จัดแล้วเกียร์มีเวลาถ้าคุณซื้อมากก็ไม่เป็นไรซื้อน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเชื้อราพี่เกียร์ก็ขายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คือยังไงเชื้อราเกียร์ก็ขายอยู่แล้วแล้วก็ราคานั้นน่ะเกียร์ก็ขายมาอยู่แล้วนะคะซึ่งราคานี้แหละที่ยังไม่เคยขาย
1: นะ
0: นะเกียร์ก็ถ้าใครที่เก็บเงินปลายทางอันนี้มีค่าธรรมเนียมนะ
1: ครับ
0: เก็บเงินปลายทางมีค่าธรรมเนียมนะคะให้รับค่าธรรมเนียมนั้นด้วยนะคะสินค้าเนี่ยถ้าคุณโอนไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเก็บเงินปลายทางได้ไม่ได้ค่ะนะแต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยนะคะสำหรับปุ๋ย Black Cat คุณก็ซื้อเหมือนเดิมค่ะ6ชุดแถมฟรี1ชุด10ชุดแถมฟรี2ชุดนะคะซื้อยกลัง 37,920 บาทได้รับส่วนลดไปแล้ว 9,600 บาทจากราคา 47,370 อ่ะ
1: ได้ไป24ชุด
0: ได้ไป24ลิตรใช่นะคุณก็ซื้อปุ๋ย Black Cat 1ลังสิแล้วก็ซื้อยาเชื้อรา1ลังคุณก็ได้ไปอย่างละ24เลยเออเนาะได้ใช้ทีเดียว
1: ครับ
0: เอาง่ายๆค่ะใช้อยู่แล้วใช้ต่อนะคะวันนี้เลิกใช้เคมีแล้วทำให้คุณเนี่ยปลอดภัย1และต้นไม้คุณไม่เป็นโรค2และไม่มีหนอนเพลี้ยแมลงเข้าสวนคุณด้วยเอออันนี้แหละสำคัญช็อตเด็ดเด็ดสุดนะใครทำไม่ทำไม่รู้ครูอุนี่มาแต่เช้าเลยพี่เกียร์ขาหนูสั่งไว้ก่อนได้ไหมครูอุท่าสารานี่ใช้ทุกรอบแล้วก็รักแบล็คแคทกับแบล็คแคทวันเรามาก
1: ครับ
0: นะน้องแตงน้องน้ำบันนั้นตรงนั้นห้าวแปดแปลงใช้ทุกรอบเช่นกันนะป้าอีทเคียนซาก็ทุกรอบนะฮะพี่ชวฤทธิ์สุพนุชนี่ก็แบล็คแคทกับแบล็คแคทวันนะแปลงไหนอีกอ่ะที่รองนลินเจเลไรนะคะไปใครอีกน้องตาน้องตะวันที่ระยองโอ้เยอะอ่ะ
1: ครับ
0: เยอะเยอะท่านผู้ฟังเจ๊กอนนะฮะมาดามกอนแล้วก็ครูจี้อย่างเงี้ยค่ะแม่ไข่ไปแม่อัมพาคัมพา
1: อ
0: ันนี้ก็ใช้กันอยู่ตลอดแล้วฟังสปปลาวนี่ไม่ต้องห่วงเลย
1: ครับ
0: ไปแบบตุดๆๆๆเลยยารานี่คือเพราะอะไรมั้ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาปลูกกาแฟพี่ช้าง
1: ครับ
0: ตัวกาแฟเนี่ยปัญหาของมันคือยอดกุดนะมันก็คือเป็นเหมือนเพลี้ยกินยอดมันก็กุดไปไหนไม่ได้พอไม่มียอดงามันก็ไม่เกิดพองาไม่เกิดปุ๊บเนี่ยการที่จะวางลูกเม็ดกาแฟเนี่ยมันวางไม่ได้มันต้องวางที่แขนที่งาใช่มั้ย1แขนมันก็จะวางกาแฟไปแต่พอเป็นดอกมาแล้วเนี่ยมันไม่ติดมันหลุดร่วงด้วยเรื่อง1ของอาหารไม่เพียงพอสะสมมาไม่ดีมันเลยทําให้ผลผลิตเนี่ยหลุดร่วงอันที่2เกิดเชื้อรามันก็จะแบบดําคากิ่งคางามันก็เหมือนมะพร้าวที่แทงนกมาแล้วติดเป็นลูกแล้วแล้วก็ดำอยู่อย่างนั้นนะคะนั่นคือมันเกิดเชื้อรา
1: ครับ
0: มันเลยไม่สามารถที่จะไปต่อให้เป็นลูกเป็นผลที่เราจะเก็บมาขายได้แต่พอเราใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันพี่ช้างหนึ่งอาหารมันเต็มที่ในแบล็คแคทเรามีอาหารครบพออาหารครบปุ๊บเนี่ยค่ะแล้วเราป้องกันโดยการใส่เชื้อราแบล็คแคทวันเข้าไปผลผลิตไปไหนล่ะเป็นต้น มันเลยได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิมทุกคน
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำและเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสใช้นะคะยาเชื้อราบางคนตัดสินใจยากอย่างที่เกียร์บอกว่าที่ผ่านมาคุณซื้อยาเชื้อรารากทีหนึ่งต้นทีหนึ่งดอกทีหนึ่งผลทีหนึ่งนะคะมันต้องซื้อ4อย่าง5อย่างพอซื้อ4รอบอ่ะ4ตัวน่ะตัวละ280 380 490ก็จริง
1: ครับ
0: แต่วันที่เมื่อไหร่ที่ท็อปติดหนามไปแล้วอะค่ะพี่ช้างขวดละหมื่นกว่าบาทคุณก็ยังซื้อผสมน้ำได้พันลิตรนะคะหมื่นกว่าบาทเพราะถึงเวลาเราจะต้องถึงเส้นชัยแล้วไงเท่าไหร่เราก็ต้องยอมนะแต่พอเป็นชื่อมาแบบไอ้นี่หน่อยวิชาการหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ตัดสินใจง่ายมันดูน่าเชื่อถือวันนี้เนี่ยเกียร์เอาภูมิปัญญาในความเป็นภูมิปัญญาคุณอย่าคิดว่าสมุนไพรมันถูกนะคะไปดูก่อนว่ายาสูบกิโลเท่าไหร่ไปดูก่อนว่าสะเดาอ่ะกิโลเท่าไหร่กว่าจะสกัดออกมาให้มันเข้มข้นได้อ่ะให้มันหยุดโรคได้ภายใน3ครั้งที่คุณฉีดพ่นอ่ะ3ครั้งเราให้ฉีด3วันครั้ง3วัน

0: ครั้ง3วันทั้ง3 3 9 9วันเองภายใน10วันน่ะมันหยุดการกระจายได้ภายใน10วันน่ะทุกคนอันนี้มันหยุดได้จริงๆนะไม่ได้โม้เกินคาดต้องทำเพราะทุกคนที่ไปเกียร์ตอบเขาเรียกว่าทุกคนที่เอาไปใช้อ่ะเราพยายามติดตามผลงานไงพี่ชายทุกคนบอกโอ้น้องเกียร์ไม่น่าเชื่อ3รอบมันหยุดเลยเนี่ยบางเจ๊สาวบอกโอ้โหคุณเกียร์คะ3ครั้งเท่านั้นที่มันเป็นน้ำไหลๆที่พี่รักษามาเป็นปีอ่ะมาฉีดแบคแคทวันเท่านั้นแหละค่ะ3รอบเท่านั้นมันหยุดชะงักเลยนะแล้วสินค้าเรามีอายุ5ปีคุณซื้อไปเถอะค่ะ
1: ครับ
0: นะคะเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งค่ะพี่ช้าง
1: 063ครับ4596939
0: ค่ะ
1: 063 4596939ครับอีเบอร์นึงครับ
0: 089 195 93 98ค่ะ089 195 93 98วันนี้เราเนี่ยน้องแอดมินไม่ได้นั่งกับเราเลย
1: ครับเพราะรับสายโทรศัพท์กันอยู่
0: รับสายโทรศัพท์กันอยู่ค่ะนะโทรเข้ามาแล้วไม่ต้องกังวลนะคะมิสคอลเอาไว้ก็ได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เกียร์โทรกลับทุกสายนะเจ้าหน้าที่โทรกลับเลือกโทรเบอร์ใดเบอร์หนึ่งนะคะไม่ต้องโทรทั้งสองเบอร
1: ์ครับ
0: เลือกโทรเบอร์ใดเบอร์หนึ่งถ้ามีสัญญาณเข้ามาแล้ว
1: ตื๊ดในหูคุณแล้วเนี่ยสักสองตื๊ดก็ได้อะแล้ววางสายได้เลยไม่ต้องทำอะไรหลังจากนั้นรอรับเราโทรกลับไปหาคุณแน่นอนนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับสำหรับชั่วโมงแรกฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อแต่ระหว่างนี้ไม่ต้องพักในการที่จะโทรมาสั่งซื้อนะ
0: โทรได้เลยคุณเกียร์ไม่พักค่ะ
1: ว่าจะแชทมาก็ได้จ้ะ
0: ใช่ค่ะติดต่อดีเจช้างได้เลยด้วยนะคะ
1: เป็ดหลักบริษัทนะครับอธิบายใจครับพี่บ่าววีส่งท้ายชั่วโมงแรกเดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2
0: จ้ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลทหารพราน

0: ปะทะเดือดดับหนึ่งยึดยาบ้า2เป้300,000เม็ดพันเอกกิตินาใจผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองจัดกำลังให้ร้อยโทไพโรธคำเม่นกิตหัวหน้ากองร้อยทหารพราน3206ร่วมกับร้อยเอกปกาสิทธิ์ปลอบโยนหัวหน้ากองร้อยทหารพราน3207ปฏิบัติการร่วมลาดตระเวนเฝ้าตรวจจนกระทั่งตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบกลุ่มขนยาเสพติดเข้ามายังพื้นที่หน่วยจึงได้ดำเนินการส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ทหารพรานก่อนจนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ3นาทีหลังจากเสียงปืนสงบหน่วยจึงได้วางกำลังควบคุมพื้นที่รอเข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะและขอกำลังเพิ่มสมทบอีก3ชุดพบว่ามีกลุ่มขนยาเสพติดเสียชีวิต1ศพและมีรอยเลือดเป็นทางคาดว่ากลุ่มขบวนการได้รับบาดเจ็บแต่สามารถหลบหนีไปได้โดยอาศัยความชำนาญในพื้นที่ทหารพรานตรวจพบถุงเป้ดัดแปลง2เป้รวมยาบ้า 300,000 เม็ดจึงได้นำยาบ้าของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีตามกฎหมายเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงเสวนา TOR ไทยเมียนมาตรวจน้ำร่วมกันเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงดำโดยดร.สืบสกุลกิตนุกรอาจารย์สำนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและดร.เนรมิตจิตรักษาอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ TORไทยเมียนมาใครได้ใครเสียดร.เนรมิตกล่าวว่าการจัดเวทีครั้งนี้เกิดขึ้นจากความกังวลต่อร่าง TOR ระหว่างไทยและเมียนมาเกี่ยวกับการตรวจคุณภาพน้ำร่วมกันหลังเกิดปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำข้ามพรมแดนตั้งแต่ปี2567และมีการตรวจพบสารปนเปื้อนต่อเนื่องในปี2568แม้การจัดทำ TOR จะสะท้อนความก้าวหน้าในการเจรจาระหว่างรัฐบาลแต่ยังขาดความมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและนักวิชาการพร้อมตั้งคำถามว่าหากไม่มีการแก้ไขที่ต้นเหตุคือการควบคุมหรือยุติกิจกรรมเมืองแร่การตรวจน้ำเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนด้านดร.สืบสกุลกล่าวว่าร่างที่เมียนมาแก้ไขได้ตัดสาระสำคัญหลายประเด็นออกเช่นการตรวจร่วมการจัดทำรายงานร่วมการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงและบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศอีกทั้งเพิ่มข้อความว่าผลการตรวจไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายทำให้ไทยอาจเสียเปรียบนอกจากนี้เสนอว่าหากต้องการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงไทยควรใช้มาตรการทางด้านการค้าควบคู่ไปด้วยเช่นระงับการนำเข้าแร่จากเมียนมาหยุดใช้ไทยเป็นทางผ่านในการขนส่งแร่เอกภพประสานตำรวจบางนาจับฝรั่งเพี้ยนเข้าคุกหากช้าอาจหนีออกนอกประเทศนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเปิดเผยว่าเหตุการณ์ต่างชาติทำร้ายคนไทยเกิดขึ้นบ่อยครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นบนสะพานสกายวอล์กซึ่งพนักงานออฟฟิศทุกคนต้องใช้เส้นทางนี้ในการเดินสัญจรไปมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยซึ่งชาวต่างชาติมีพฤติกรรมนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดหากวันหนึ่งมีอาวุธมีดและเกิดเหตุฆ่าคนตายขึ้นมาจะทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นโดยได้ประสานไปยังผู้กำกับการสน.บางนาเรียบร้อยแล้วโดยจะให้ชุดสืบสวนติดตามตัวชาวต่างชาติรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไรก็ตามเข้าใจว่าลำดับขั้นตอนต้องรอผลทางการแพทย์ตามขั้นตอนกฎหมายแต่กรณีดังกล่าวผู้ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติไม่อาจรู้ว่าจะหลบหนีออกนอกประเทศเมื่อใดหากมัวแต่รอเขาอาจจะกลับประเทศและสุดท้ายคนไทยจะถูกทำร้ายฟรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล ุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณ

0: คืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: เวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
4: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
0: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
8: ้ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network

รักสลายดอกฝ้ายบานนะครับเสียงร้องจากจินตราภูลาภนะครับเป็นบทเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยแนะนำกันไว้นะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับเราก็เอามาเปิดให้ได้ฟังกันนะครับในชั่วโมงนี้นะครับ 15:18 นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราบ Black Cat 1นะฮะยังคงอยู่ด้วยกันกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับนั่นก็คือ Black Cat 1นะฮะซึ่งก็คือยารานะครับที่เราเนี่ยทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนนะครับเป็นร้อยชนิดเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็มีการใช้เรื่องราวของนวัตกรรมนะฮะแล้วก็มาสกัดนะฮะแล้วก็มากลายเป็นยาราBlack Cat 1ครับ1ขวด1ลิตรคุณเอาไปผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะไปป้องกันนะฮะเรื่องราวของเชื้อราครับได้หลากหลายชนิดเลยนะยับยั้งเชื้อราแบคทีเรียนะครับลดความเสียหายของพืชปลอดภัยครับไม่เป็นอันตรายด้วยแล้วก็ฉาบสามารถที่จะใช้ได้กับทุกพืชเลยปกติ1ขวดเนี่ยราคาอยู่ที่ 1,540 บาทครับแต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษครับก็คือซื้อ1แถม1นะซื้อ1แถม1ครับไม่จำกัดจำนวนแต่จำกัดเวลาถ้าเวลาหมดก็อดนะฮะแต่ตอนนี้นี่ก็ยังคงมีเวลาให้อยู่ซื้อ1แถม1ครับรีบโทรมาเลยครับที่เบอร์โทร0634596939 0634596939ครับส่วนอีกเบอร์หนึ่งครับคุณ

0: กี่อ่ะ
1: 0891959398ค่ะ
0: ครับ
1: 0891959398โทรมาได้เลยทั้ง2เบอร์นะคะเลือกเบอร์โทรเบอร์ใดเบอร์หนึ่งพอนะคะเดี๋ยวมันซ้อนกันค่ะพี่ช้างคะขอเบอร์ใดเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็โทรมาแล้วถ้าไม่ได้รับสายเดี๋ยวเราจะโทรกลับนะคะไม่ต้องโทรซ้ำเลยนะคะถ้าโทรเข้ามาแล้วมีสัญญาณตืดๆมาสัก2ทีนะคะถ้าไม่มีคนรับเดี๋ยวโทรกลับนะคะจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับนะคะขอบคุณนะคะสำหรับมาดารีมาดารีค่ะคำนวณใช้ทั้งปีแล้วหรือยังคะ
0: ครับ
1: มาดารีคำนวณใช้ทั้งปีได้เลยนะคะส่วนโกบาวนะคะโกบาวค่ะสั่งซื้อได้เลยค่ะ1ลังมี12ลิตรนะคะลิตรละ 1,540 บาทซื้อ10ลังแถม10ลังนะซื้อ3ลังแถม3ลังซื้อ1ลังแถม1ลังค่ะนะคะซื้อได้เลยนะสั่งซื้อได้เลยสินค้าอายุจากวันผลิต5ปี
0: ครับ
1: สินค้าการันตีไม่มีของค้างสต็อกที่เอามาโปรเนี่ยโปรเพราะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ของดีปลอดเคมี
0: ครับ
1: เท่านั้นเองนะคะหลังจากนี้ไม่มีโปรโมชั่นนี้แล้วตัดสินใจให้ดีนะคะสินค้ายังการันตีคุณภาพใช้ไม่ดีไม่เห็นผลภายใน90วันยินดีคืนเงินค่ะ
0: ครับคุณตาตาสามารถพิมพ์มาขอเพลงหน้าไลฟ์สดได้เลยนะครับคนประเทืองผมโอนเงินมาแล้วครับนะคุณพี่มายราบสาบเสือสวัสดีครับคุณพลนักล่าสวัสดีครับขอเพลงข้าวทิพย์ธิดาดิน1เพลงพี่จินดาจันหอมนะครับสวัสดีทั้ง2คนจ้าขอเพลงโบรักสีดำนะคะของสิริพรอัมไพพงศ์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณอะไรอีกล่ะคุณกุศลหอหุ้มนะครับสวัสดีด้วย
1: สวัสดีทุกท่านเลยขอบพระคุณที่เข้ามาพูดคุยกับเราพี่มารีอินนรงค์นะคะพี่เล็กไปเอาที่สินไทยการยางได้เลยสินไทยการยางนะพี่เล็กขาพี่เล็กจะได้ไม่ต้องเกียร์จะได้ไม่ต้องส่งไปจากทางนี้นะพี่เล็กก็ใช้อยู่แล้วทั้งปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าปุ๋ยแบล็คแคทใช้คู่กับยาเชื้อราแบล็คแคทวันคือ the best ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะคือดีมากนะคะแล้วก็คุณตาต้าบอกว่ามีรายการอื่นอีกไหมครับเลื่อนไปก่อนค่ะถ้าหมายถึงรายการวิทยุที่ฟังอยู่ใช่ไหมคะ2ชั่วโมงนี้เป็นรายการของปุ๋ยแบล็คแคทและก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันในรายการดีเจช้างตกมันนะคะ
0: รายการหนึ่งก็หลังรายการนี้จบครับ
1: หลังรายการนี้จบถ้าเกิดว่าไม่ฟังไม่อยากดูคือเลื่อนก่อนแต่ถ้าหมายถึงว่ารายการโปรอื่นไม่มีแล้วค่ะมีแต่โปรโมชั่น
0: แต่ถ้าคุณเข้ามาหน้าไลฟ์สดผมเนี่ยคุณก็เจอแต่ผมทุกรายการคุณไม่เจอคนอื่น
1: เออ
0: ถูกไหมถ้าคุณเข้ามาไลฟ์ผมอะ
1: ใช่นะคะดังนั้นเนี่ยรายการอื่นเนี่ยต้องเป็นไลฟ์อื่น
0: ใช่
1: ขอเพลงข้าวทิพย์นะคะที่ดาดินด้วยนะจากคุณพลนักล่าขอบพระคุณทุกการตอบรับนะคะอธิบายกันนิดนึงนะคะสำหรับยาเชื้อราแบล็คแคทวันกับพี่ช้างเรามีหน้าที่ในการรักษาไฟท็อปเทอร่าฟิลซาเลียมราดำราดำเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่เราหยุดการลามการกระจายได้นะจากการที่เป็นตัวนำพาก็คือเพลียแป้งนะ
0: ค
1: ะเราหยุดการลามได้แต่เราไปแก้ตัวเดิมที่เป็นอยู่ไม่ได
0: ้
1: นะคะแต่ถ้าใช้ก่อนจะเป็นอันนี้ป้องกันได้ 100% ต้องใช้ในระยะที่กำหนดคือทุก 7-10 วันครั้งฟ้าปิดแบบนี้ฉีดไปได้เลยนะคะฟ้าปิดแบบนี้ฉีดพ่นได้เลยใครที่กำลังตัดเก็บผลผลิตภายในเดือนกันยานี้นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของฟ้าปิดนะคะคุณฉีดพ่นยาเชื้อราแบล็คแคทวันได้เลยนะคะอันนี้ช่วยได้แน่นะคะทั้งเรื่องของไฟท็อปเทอร่าที่ติดหนามนะคะถ้าเกิดว่ามีไฟท็อปติดหนามอยู่แล้วปริมาณในการใช้จะเพิ่มขึ้น1เท่าตัวเช่นเคยใส่อยู่200 cc ต่อน้ำ200ลิตรถ้ามันเกิดปัญหาที่หน้างานแล้วเราจะใช้โดสเข้มข้นขึ้นคือใส่400 cc ต่อน้ำ200ลิตรค่ะ
0: ครับ
1: นะคะอันนี้ต้องเข้าใจพร้อมกันนะคะยาจากชยาสวัสดีครับนะตื่นแล้วตื่นแล้วเขาเพิ่งไปขายทุเรียนมาเสร็จน้องน้ำน้องแตงเมื่อวานบอกว่า10ตันใช่ไหมคะพอไปขึ้นตาช่าง12ตันค่ะพี่ช้าง
0: ได้มาก
1: เอบี 80%
0: ครับ
1: ขึ้น AB 80% ที่เหลือคือเบอร์ซีค่ะทรงสวยน้ำสวยแล้วเขาก็คิดว่าเจ๊น้ำกับน้องแตงเนี่ยไปเหมาตัดทุเรียนแล้วเอาแต่คัด AB มาขายเอาแต่คัด AB มาขายน้องบอยขามารับสายให้หน่อยจ้าน
0: ะตีนะฮะ
1: นะคะ ก็คือตอนนี้เนี่ยราคาได้90บาทค่ะทุกคน
0: ครับ
1: นะณปัจจุบันราคา90บาทนะขนเงินขนทองกลับขนทุเรียนไปขนเงินขนทอง

0: ลับอันนี้ก็ยินดีปรีดาด้วยนะคะอยู่กับเรามา7ปี8ปีแล้วทุกคนคะนี่แหละเป็นแปลงที่เกียร์พูดถึงว่าเป็นแปลงที่เกียร์ส่งยาเชื้อราให้ใช้คือที่ส่งเนี่ยเกียร์ไม่สามารถส่งสเปะสปะให้คนนั้นคนนี้ได้น้องแตงเขามีวินัยนิดหนึ่งในการที่ใช้พอเขามีวินัยเขามีใจกับเราก็จะเห็นผลชัดเจนมากๆนะคะในเรื่องของเน่าคอดินไฟท็อปโทล่าเดี๋ยวท่านที่โทรมาเดี๋ยวถือสายรอสักครู่เกียร์โทรกลับนะคะ
1: ครับ
0: นะคะไม่ว่าจะเป็นเน่าคอดินไฟท็อปโทล่านะคะแล้วก็ฟิวซาเลียมส่วนนี้เราจัดการได้อยู่หมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะคะยาเชื้อราแบล็คแคทวันของเราเนี่ยนอกจากจะมีความปลอดภัยสูงแล้วนะคะยังจัดการโรคในส่วนของคุณได้อยู่หมัดด้วยนะคะ
1: ครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับคุณผู้ฟังครับก็ใครที่ต้องการจะสั่งซื้อนะก็สามารถสั่งซื้อได้เหมือนเดิมนะโปรโมชั่นของเรามีเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับก็คือซื้อ1ชุดครับ 1,980 บาทนะครับซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ครับหรือจะซื้อ1ลังนะครับ1ลังมีทั้งหมด24ชุดนะฮะ 37,920 บาทประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังนะครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะก็สามารถสั่งซื้อได้เหมือนเดิมนะครับแต่ก็สั่งพรุ่งนี้ก็ได้เพราะวันนี้สายก็จะไม่ค่อยจะว่างวันนี้ก็จะเป็นยารา1แถม1 1แถม1กันอยู่
0: 1แถม1แถม1อะไรเงี้ยบวกปุ๋ยไปด้วยได้เลยถ้าสมมติว่าคุณจะเปิดใจใช้ปุ๋ยครั้งแรกใช่มั้ยคะก็ซื้อปุ๋ย1ลิตรนะยาเชื้อราเนี่ย1ลิตรราคาจากเดิม 3,420 บาทนะเราจ่ายที่ 3,540 บาทแล้วได้ยาเชื้อราไป2ลิตรได้ปุ๋ยไป1ลิตรอันนี้คุณได้ครบ
1: ครับ
0: ถ้าต้นคุณเป็นโรคโอเคบาลานซ์เลยในการจัดการนะคะซื้อขวดเดียวราคา 1,540 บาทซื้อ10ขวดก็ 15,400 บาทแต่ได้ปุ๋ยไป20ไอ้ยาเชื้อราไป20ขวด
1: ครับ
0: นะง่ายๆค่ะง่ายๆนะคะเราลองคำนวณเอาดูว่าสวนเราใช้ครั้งละเท่าไหร่บอกแล้วครั้งเดียวไม่เห็นผลนะคะอย่างน้อยสุดถ้าสวนคุณเป็นโรคเราขอ7รอบหยุดแน่ทุกคนที่พูดกันมาฉีดพ่น3ครั้งน้ำหยุดไหลแผลเริ่มแห้ง
1: ครับ
0: นะใช้ต่อเนื่องโรคหยุดเลยแล้วก็เราก็ต้องปรับการทำงานด้วยจากเคยที่เคยเติมเคมีอยู่เยอะๆก็มันต้องลดปริมาณการใช้เคมีลงไปอยู่แล้วนะคะมันลดปริมาณการใช้เคมีลงไปอยู่แล้วเมื่อปริมาณเคมีลดน้อยลงสภาพความเป็นกรดที่หน้าดินที่ลำต้นมันก็จะบางเบาลงเพราะมันบางเราเบาลงปุ๊บการรักษาโรคก็ง่ายนะคะทำไมต้องให้ใช้ยาเชื้อราแบล็คแคทวันคู่กับปุ๋ยแบล็คแคทเพราะปุ๋ยแบล็คแคทของเราไม่มีน้ำตาลทางด่วนไม่มีกากน้ำตาลนะคะไม่ได้มีกลูโคสที่จะไปเรียกให้เป็นอาหารของโรคอะค่ะไอ้พวกน้ำตาลทางด่วนมันจะเป็นอาหารให้โรคแล้วมันจะทำให้ดินเป็นกรดเป็นกรดเป็นกรดเป็นกรดพอดินเราเป็นกรดอาหารในอาหารมันมีให้โรคด้วยให้ต้นด้วยดังนั้นโรคมันไม่หายแต่สำหรับปุ๋ยแบล็คแคทเราไม่เป็นอาหารให้โรคนะยาเชื้อราเอาไปใช้คู่กับปุ๋ยแบล็คแคทต้นได้อาหารบำรุงไปและเชื้อราก็หยุดการกระจายของโรคนะตรงนั้นมันจะไม่ลามไปที่อื่นแล้วเราก็ทำการรักษาต้นที่เป็น
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยการฉีดพ่นอยากให้ฉีดพ่นทั้งแปลงถ้าใครที่ต้นโทรมสวนโทรมแปลงโทรมอยู่วันนี้แนะนำปูพรมค่ะฉีดพ่นปูพรมลงดินเลยนะคะไม่เกิน7รอบนะสินค้าของเราบอกแล้ว90วันถ้าคุณทำงานทุก7ถึง10วันครบ90วันไม่ดีไม่เห็นผลคืนเงินเต็มจำนวนไม่ว่าคุณจะซื้อแบบราคาไหนไป คืนตามราคาที่คุณซื้อนะคะเพราะว่าการสั่งซื้อของคุณเรามีเรคคอร์ดอยู่แล้วเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะคะ
1: ครับนะครับวันนี้นะครับก็มีเหตุการณ์นะครับความไม่สงบนะเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับวันนี้ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับวันนี้ก็ชุดสอบสวนสภ.ตากใบครับนราธิวาสครับถูกยิงเสียชีวิตนะครับ2นายบาดเจ็บ2นายครับขณะเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดนะครับในพื้นที่บ้านบึงฉลามนะตำบลไพรวันถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่นะครับเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนนะครับว่าผู้ก่อเหตุยังหลบซ่อนในพื้นที่มีลักษณะสวมกางเกงวอร์มนะครับไม่สวมเสื้อแล้วก็มีอาวุธปืนยาวไม่ทราบชนิดติดตัวนะครับหน่วยความมั่นคงเร่งติดตามสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับความไม่สงบหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นเรื่องของยาเสพติดนะฮะที่ไปจับ
0: ค่ะ ก็มันจริงๆมันมีหลายประเด็นเนาะเวลาเกิดขึ้นเนี่ยในพื้นที่มันหลายประเด็นเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเวลาเราเที่ยวภาคใต้อ่ะตอนร่างอ่ะพี่ช้างรู้ไหมว่าบรรยากาศมันดีนะ
1: ธรรมชาติดี
0: คือความอุดมสมบูรณ์อากาศนะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศคือเวลาเราไปปัตตานีไม่เห็นพี่ช้างเราไปปัตตานีเราไปเบตงไม่ความสุขอ่ะเดินทางนะคะมันอาจจะมีด่านเยอะหน่อยแต่เพื่อความปลอดภัยเดินทางกลางวันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรถูกไหมคะแต่ว่าเวลาเราไปเนี่ยด้วยสภาวะอากาศมันดีความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันดีมากนะคะเราก็อยากให้มันเกิดการท่องเที่ยวอ่ะเนาะเราอยากให้มันเกิดการท่องเที่ยวแต่ทุกคนที่อยู่ที่นั่นน่ะเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะพี่มองนะมีความสุขที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแต่จริงทุกพื้นที่แหละพี่มองว่าความไม่สงบก็มีหมดแต่เพียงแต่ว่าดูแล้ว terrible หน่อยคือเยอะหน่
1: อ
0: ยว่าจะเป็น3จังหวัดนะคะแต่ก็ขอให้ทุกอย่างปลอดภัยแล้วกันนะคะ
1: นะซึ่งคนในพื้นที่เองก็เรียกร้องนะครับว่าให้ยุตินะเรื่องราวของความรุนแรงเรื่องราวของการทำร้ายเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้บริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่ที่จริงถ้าเหตุการณ์มันสงบลงได้อ่ะพี่ช้างดีมากๆภาคใต้เรานี่คือดีมากๆเลยนะคะเขาบอกนี่เขาบอกว่าเขาเอายาชราไปก่อนเดี๋ยวหาเงินซื้อปุ๋ยอีก
1: แต่วันนี้เรายาเชื้อราไปก่อนเพราะวันนี้มีโปร
0: วันนี้มีโปรค่ะเอาไปก่อนมาดาลีนะฟื้นฟูต้นกันแล้วหรือยังตัดเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะถ้าตัดเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ฟื้นฟูต้นกันต่อเลยนะคะยาเชื้อราไม่จำเป็นต้องใช้เฉพาะหน้าฝนถ้าคุณใช้ทุกรอบที่คุณผสมในการฉีดพ่นเนี่ยสิ่งที่จะไปช่วยอีกหนึ่งเรื่องคือต้านหนอนแมลงมันเลยทำให้ต้นทุนในเรื่องของการใช้ยาเพลี้ยยาหนอนมันลดลงอะค่ะทุกคนคะแล้วใครล่ะคุณใช้ฉีดพ่นลงดินชุ่มๆเนี่ยนะมันทำให้ปุ๋ยทางดินของคุณลดลงจากเดิมครึ่งนึงอันนี้ลดได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณลองตั้งใจใช้แล้วคุณจะรู้ว่าการที่มีปุ๋ยแบคแคทกับยาชราแบคแคทวันมาใช้ในสวนเนี่ยชีวิตการทำสวนคุณจะง่ายขึ้นและต้นทุนคุณจะลดลงจริง
1: ๆครับ
0: ลดลงจริงๆตั้งคำนวณสิคะวันนี้ทุกครั้งเนี่ยที่ผสมเนี่ยบอรอนขวดละเท่าไหร่แมกนีเซียมเท่าไหร่แคลเซียมเท่าไหร่สังกะสีเท่าไหร่สารจับใบเท่าไหร่ปรับสภาพน้ำเท่าไหร่จิ๊บดึงยอดเท่าไหร่ฮิวมิกเท่าไหร่สาหร่ายเท่าไหร่ฮอร์โมนเท่าไหร่คุณลองคิดบายไอเทมต่อชิ้นดูพอคุณชิดต่อชิ้นดูแล้วคุณได้รู้โอ้ผสมน้ำได้กี่อย่างล่ะบางอย่างก็ผสมน้ำได้พันลิตรเหมือนกันนะคะคุณก็ลองคำนวณดูว่าต้นทุนอันไหนมากน้อยกว่ากันแต่สิ่งที่เราการันตีให้ทุกคนได้ว่าทุกหยดที่ปุ๋ยเราหยดลงไปบนต้นไม้ของคุณมันจะเป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และต้นไม้ได้อาหารเพียงพอในแต่ละรอบแน่นะคะขอบคุณคุณพี่อุดรขันเอียดด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นยาเชื้อรานะคะพี่อุดรขาอย่างที่เราบอกนะคะถ้าวันนี้มันเกิดหนอนเยอะขึ้นมันเจิดหนอนเจาะลูกนะพี่อุดรเนี่ยเขาทำส้มโอทับทิมสยามอยู่ค่ะทับทิมสยามนะท่านผู้ฟังถ้าในสวนเรามีปัญหาเรื่องของหนอนแก้ปัญหาไม่ได้หนอนเจาะผลนะคะคุณต้องจัดการโดยการเอาผลที่หนอนเจาะไปเผาทิ้งนะคะอย่าโยนลงไปในท้องร่องอย่าให้มันอยู่บนโคนอย่าให้มันอยู่บนโคกนะคะให้คุณเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ไปจัดการนะคะเผาทิ้งซะมันจะเป็นการตัดวงจรไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณทิ้งสิ่งเหล่านี้เอาไว้ในดินของคุณในน้ำของคุณมันก็ไม่ได้ไปไหนค่ะเดี๋ยวมันจะเริ่มเติบโตมาเป็นผีเสื้อมันขึ้นดักแด้ขึ้นผีเสื้อมันก็บินว่อนอยู่ในสวนคุณนี่แหละพอถึงเวลาวางไข่มันก็วางลงในสวนคุณเหมือนเดิมนะคะดังนั้นการจัดการวงจรพวกนี้มันอยู่ที่การจัดการสวนด้วยนะคะนอกจากเราจะมีดินดีน้ำดีอาหารดีแล้วการจัดการต้องดีด้วยนะคะสำหรับการทำสวนค่ะ
1: ใช่ครับสวัสดีดีเจเดียด้วยนะครับดีเจเดียวัชรพงศ์นะครับ
0: ค่ะ
1: อสมท. สุราษฎร์แหละนะฮะตอนนี้บอกว่าฟังบนรถกำลังเดินทางกลับจากยะลาสัญญาณชัดเจนนะครับ
0: เดินทางปลอดภัยนะคะ
1: ไม่รู้ถึงไหนแล้วก็ฝังขึ้นไหนตอนนี้
0: เดี๋ยวคงต้องเอาปุ๋ยแบคแคทกับยาชราแบคแคทวันเนี้ยไปฝากไว้กับหัวหน้ากี้ด้วยนะคะที่อสมท.สุราษฎร์ธานีเพื่อให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ได้สะดวกในการไปรับปุ๋ยรับยาเชื้อรานะคะ
1: ครับแต่ตอนนี้นะฮะโปรโมชั่นนะครับ1แถม1นะครับไม่จำกัดจำนวน
0: มีเฉพาะทางนี้นะไม่ได้มีอสมท.อื่นไม่มีนะจ๊ะ มีเฉพาะสั่งมาที่เบอร์โทร0891959398หรือ0634596939เท่านั้น
1: ครับ
0: หรือคุณโทรเข้ามาที่แฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักเท่านั้นค่ะ
1: ครับ ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเดินตรงไปที่สปทนครราชสีมาเจ้า1แถม1ด้วย
0: บ่บ่บ่มีเจ้าบ่มีเด้อบ่มีเด้อนะคะโปรโมชั่นนี่โทรทางนี้เท่านั้นเด้อนะคะคุณอลิสแก้วนำนะคะสวัสดีนะคะ
1: ครับพักกันสักเพลงแล้วกันนะครับช่วงนี้โบรักสีดำสิริพรอำไพพงศ์ครับ
0: จ

0: รักสีดำนะครับบทเพลงจากพี่นางสิริพรอำไพพงศ์ครับตอนนี้ 15:39 นครับจากสิชนขอเพลงผู้กล้านะของเสกโลโซมาด้วยครับ
1: นะขออนุญาตตอบคุณจารุณีแสงมณีนะคะได้ส่งภาพมาให้เห็นทางหน้าแฟนเพจนะคะถามมาว่าคือส่งภาพมาทุเรียนน่าจะฟื้นฟูต้นหลังจากตัดเก็บผลผลิตอันนี้ง่ายมากเลยคุณจารุณีค่ะนะคะใช้แค่2ตัวเท่านั้นคือปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคท1ค่ะ

สภาพต้นแบบนี้ไม่เกิน3รอบ1ยอดคุณได้นะคะแต่จะให้ได้ใบแบบแก่เขียวเข้มสวยเลยเนี่ยขอ7รอบนะคะคุณจารุณีฟังอยู่เนาะคุณจารุณีดูทั้งในรายการด้วยคุยทั้งหน้าแฟนเพจด้วยนะคะเกียร์ก็อยากอธิบาย

0: ถึง7รอบนะ 5-7 รอบหรือไม่เกิน90วันนะคะคุณจารุณีถ้าสินค้าของเราซื้อไปแล้วเอาไปใช้แล้วไม่ดีไม่เห็นผลไม่แตกต่างจากเดิมคืนเต็มจำนวนค่ะนะคะแต่ให้ใช้วิธีนี้ถ้าต้นไหนเน่าคอดินนะถ้าสมมติว่าในแปลงมีเน่าคอดินเป็นไฟทับเทอร่าอยู่น้ำกำลังไหลกำลังเยิ้มต้นเนื้อกำลังเปื่อยอย่างเงี้ยค่ะคุณจารุณีต้องใส่ยาเชื้อรา2ลิตรนะคะต่อน้ำ 1,000 ลิตรส่วนปุ๋ยใส่แค่1ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรพอนะคะแค่ฉีดให้ชุ่มๆก่อน7รอบนะคะหลังจากนั้นค่อยมาคำนวณกันนะคะว่าเราจะใช้กันทั้งปีแบบไหนนี่คือเป็นวิธีการที่ฟื้นต้นให้ง่ายที่สุดส่วนปุ๋ยทางดินทุกชนิดไม่ใส่อะไรเลยสารปรับสภาพดินฮิวมิกยิปซัมโดโรไมต์ไม่เอาเลยนะคะฉีดแค่2ตัวนี้เท่านั้นถ้าใส่ไปแล้วไม่เป็นไรนะคะใส่ไปแล้วไม่เป็นไรถ้ายังไม่ใส่ดีมากๆจะได้ลดต้นทุนคุณไปอีกนะคะแล้วก็ฉีดไปก่อนได้1ชุดใบขึ้นชุดใบที่2เราค่อยไปใส่อินทรีย์เคมีสักรอบนะคะจากเดิมเมื่อก่อนเราเคยใส่ทุก20-25วันใส่รอบนึงใช่ไหมคะต่อไปถ้าคุณใช้กับแบล็คแคทแบบนี้เราให้นับมัน1ชุดใบใส่1ครั้งพอนะคะไม่ต้องเยอะลดปริมาณจากเดิมลง 40% ด้วยนะคะ
1: ครับนะครับอันนี้ก็บอกกล่าวเน้นย้ำกันนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะสำหรับคุณผู้ฟังนะที่ติดตามรายการของเรากันอยู่ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับตอนนี้9สถานี10คลื่นความถี่วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับตั้งแต่บ่าย2นะครับถึง4โมงนะครับที่เราจะมาพบแล้วก็เจอกับคุณผู้ฟังกันนะครับกับเรื่องราวดีๆจากปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันที่ออกมาบอกกล่าวกันตรงนี้เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะถ้าฟังรายการอยู่ใครปลูกขิงปลูกข่า
1: ครับ
0: ตระกูลลงหลุลงหัวลงไปขิงข่าถั่วริสงแครอทอะไรที่ลงหัวลงใต้ดินเนี่ยค่ะวิธีการใช้ก็เหมือนกันค่ะฉีดพ่นทุก 7-10 วันครั้งนะคะใช้คู่กันแบล็คแคทกับแบล็คแคทวันได้เลยนะคะเวลาฉีดดินชุ่มๆการจะแตกหัวลงหัวมันจะได้หัวที่มากขึ้นมันแผ่ขมิ้นขิงข่าโสมนะจะมีคนปลูกโสมในเมืองไทยเนี่ยจะมีคนปลูกโสมด้วยนะคะ
1: ครับ
0: คุณใช้แบบนี้ได้เลยง่ายๆค่ะแบล็คแคทกับแบล็คแคทฟันทำงานง่ายมากพี่ช้างทำงานง่ายจริงๆขอแค่ฉีดพ่นอัตราการใช้ก็ถัง1ถัง200ลิตรนะเราคุยถัง200ลิตรหรือว่าฉีดพ่นถัง20ลิตรคะถัง200ลิตรก่อนแล้วกันนะคะถัง200ลิตรเราใส่อัตรา200ซีซียาเชื้อราก็ใส่200ซีซีค
1: ่
0: ะฉีดให้ชุ่มแค่นั้นเองทำทุก 7-10 วันครั้งช่วงไหนที่เราต้องเพิ่มน้ำหนักให้มันลงหัวคุณก็ฉีด7วันครั้ง
1: ครับ
0: นะช่วงแรกที่เพิ่งปลูกก็อยู่ที่10วันครั้งได้เลยช่วงแรกที่เพิ่งปลูกยังไม่ทันที่จะต้องสร้างเนื้อหรือลงหัวเลยนะคะคุณใส่อัตรา100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรได้เลย
1: ครับ
0: นะคะสำหรับขิงข่าขมิ้นใช้วิธีนี้ค่ะ
1: 100ซีซีก็10ฝาเขียว
0: ใช่
1: นะ
0: น้อยมาก
1: ครับ
0: เท่ากับ1ชิด1ชุดเนี่ยคุณผสมน้ำได้2,000ลิตรอ่ะระยะแรกแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มลงหัว
1: ครับ
0: เริ่มลงหัวแล้วเนี่ยค่ะเราจะเพิ่มปริมาณเข้าไปเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานในการไปสร้างหัวเราก็เพิ่มเป็นอัตรา1ต่อ1ก็คือ 1,000 ลิตรเราก็ใส่1ลิตรไปเลยแต่ว่าฉีดให้ชุ่มๆนะรับประกันว่าคุณได้ขาที่สวยนะคะแล้วก็ลงหัวดีนะคะน้ำหนักคุณได้แน่นอนค่ะ
1: ครับนะฮะสอบถามเพิ่มเติมก็โทรกันมาได้ตลอดนะครับคุณผู้ฟังที่เบอร์โทร063-459-6939นะครับ063-459-6939หรือว่าคุณจะแอดมาเป็น LINE นะก็สามารถเอาเบอร์นี้แหละนะครับเป็น ID LINE นะครับแอดไลน์กันมาได้ด้วยเช่นกัน
0: จบรายการน้องเกียร์ไปตอบไลน์ให้ให้จบรายการเดี๋ยวเกียร์ตอบไลน์ให้นะคะทักไลน์กันมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร063-459-6939
1: ครับ063-459-6939นะครับในส่วนของทริปท่องเที่ยววันนี้ไม่นับนะครับ
0: โปรโมชั่นนี้สะสมท่องเที่ยวไม่ได้นะจ๊ะ
1: เออนับให้หลังหนึ่งไหม
0: ฮะ
1: ไม่นับ
0: ไม่ฮะสะสมท่องเที่ยวโปรโมชั่นนี้ไม่ร่วม
1: เพราะได้เยอะแล้ว
0: โอ้อันนี้คือเกียร์ขาดทุนอยู่แล้วนะอันนี้คือขาดทุนอยู่แล้วดังนั้นคุณใช้ไปเถอะค่ะ
1: ครับ
0: เกียร์ยอมในแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะคะยอมให้ทุกคนได้มีโอกาสเลิกเคมี
1: ครับ
0: อันนี้คือวิธีการเลยคืออยากใหเลิกเคมีไม่เป็นของค้างสต็อกแน่นอนนะคะไม่เป็นของค้างสต็อกเป็นสินค้าใหม่แน่นอนคุณเกียร์ไม่ทำของเหลือ
1: ค้างขวดเนี่ยจะมีวันผลิต
0: ใช
1: ่นะครับ
0: นับไป

0: 5ปีหมดอายุ
1: คุณดูได้เลย
0: 5ปีถ้าเปิดมาสมมติว่าคุณเปิดมากลิ่นไม่ปกติไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือยาลาเนาะ
1: ครับ
0: เปิดมาแล้วกลิ่นไม่ใช่ปกติของแบคแคทอ่ะคุณเคลมได้เลย
1: ครับ
0: เรายังกล้าการันตีคืนเงินความพึงพอใจยังคืนเงินด
1: ัง
0: นั้นของเสียบอกมาได้เลยค่ะนะคะอันนี้การันตีคุณภาพใช้เถอะค่ะแล้วคุณจะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นไม่ต้องนั่งฟังนั่งมองความสำเร็จของคนอื่นพอเรานั่งฟังนั่งมองความสำเร็จคนอื่นมาเป็นปีๆแล้วเมื่อไหร่ความสำเร็จนั้นมันจะถึงมือเราสักทีล่ะคะ
1: เราก็ได้เป็นแค่ผู้เฝ้ามองความสำเร็จของผู้อื่น
0: ใช่
1: เพียงอย่างเดียว
0: นะคะโอกาสเท่ากันฟังพร้อมกันฟังเหมือนกันนะคะแต่ความสำเร็จไม่เหมือนกันเพราะอยู่ที่การตัดสินใจเราตัดสินใจช้ากว่าคนอื่นก็ได้ช้าอยู่แล้วนะคะมาจากอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนะคะ
1: ครับ
0: โอ้ยขอบคุณมากคุณอัมพรแก้วนำนะคะคุณอริษาฟื้นฟูต้นหลังตัดเก็บผลผลิตค่ะนะคะใครมียางพาราเอาไปใช้กราบและยางพารานี่กิโลนึงเดี๋ยวนี้80กว่าบาทนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: 80กว่าบาทคุณขาปลูกยางกันอีกไหมล้มทุเรียนปลูกยางกันไหมจ๊ะนะคะเออตอนนี้ราคายางดีมากนะคะราคายางดีมากอยากให้ทุกคนไปบำรุงฟื้นฟูนะคะเดี๋ยวเราจะเสียโอกาสกันอีก
1: ครับ
0: นะคะอย่าให้โอกาสหลุดมือไปทุกโอกาสที่เข้ามาคว้าเอาไว้นะคะดีหรือไม่ดีท้ายที่สุดมันก็เป็นประโยชน์กับเราคือประสบการณ์ค่ะ
1: ครับปลาก็ดีตอนน
0: ี้ปลาก็ยังดีอยู่8บาท6บาท8บาทราคาดีค่ะ
1: ครับ
0: ทำไปเถอะค่ะเข็นไหมปลาเงียบจี๊ดได้ราคาแต่คุณปาล์มขัดคอไม่ล่ะถ้าขัดคอคุณมาใช้ปุ๋ยแบคแคทค่ะถ้าปาล์ม
1: ก็หลายคนจะบอกนิ่งอ่ะเดี๋ยวพอราคาดีก็เพราะว่ามันไม่มีปาล์มจะขายไง
0: ก็ทำให้มัน
1: ไม่มีสวนคุณแต่สวนคนอื่นก็มีไง
0: ใช่
1: ก็ต้องถามอีกว่าทำไมสวนเราไม่มีแล้วสวนคนอื่นก็มีขาย
0: ถ้าปีนึงเข้าสวนสักทีนึงก็มันไม่มีบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา
1: ครับ
0: นะฮะแต่ถ้าเราใส่ใจนะฮะเราดูแล
1: ม
0: ีอยู่แล้วยิ่งใช้ปุ๋ยแบคแคทน้ำหนักโอ้น้ำหนักเท่าตัว
1: ครับ
0: เท่าตัวจริงนะคะไม่ได้ขี้โม้เลยคือทำแร็คเก็ตมาเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่โม้อ่ะไม่โม้นะบางคนมองโอ้ภาพมันสวยจังคนนี้ทำไมคือเป็นของจริงอ่ะไม่ตัดไม่ต่อไม่จุบจับจุบจับนะจ๊ะเวลาคุณฟังคลิปคนอื่นคุณฟังด้วยว่าเขาตัดคำท้ายต้นจากท้ายมาต่อกันหรือเปล่าแร็คเก็ตนี่ไม่มีแต่แค่เราตัดให้มันสั้นลงผมว่าเราไปเดินมาเนี่ย
1: เดินสวนก็เป็นชั่วโมง
0: การเดินสวนเนี่ยเดินเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะเราต้องบอกไปทุกเรื่องในนั้นไม่ว่าจะปัญหาที่เราต้องช่วยแก้อะไรที่เขาสำเร็จเราก็ชื่นชมยินดีกับเขาและไอ้สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ก็แนะนำวิธีการที่จะจัดการยังไงให้มันไม่เจอปัญหาอีกมันก็เลยต้องเรคคอร์ดเอาไว้ยาวๆแล้วเรามาตัดในสิ่งที่เราอยากจะส่งต่อว่าเช่นเมื่อก่อนเขาเป็นเรียวไม้กวาดนะทำไมถึงหายใช้ไปกี่ทีผสมอะไรไหมใช้แค่นี้จริงๆเหรอก็ยืนยันอย่างน
1: ี
0: ้ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงเพราะมันเห็นคาตาว่าต้นทุเรียนมันไม่โกหกต้นไม้ไม่โกหกผู้ใดทั้งสิ้นนะคะ
1: ครับอ่ะนะก็ติดตามเราได้นะครับคุณผู้ฟังครับติดตามคุณเกียร์แบ็คแคทได้เลยแล้วก็ให้มั่นใจได้เลยนะว่าปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันนั้นเรามีความตั้งใจที่จะมาเป็นตัวช่วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนนั้นได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพต้นยังสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคนะฮะแล้วก็ตัวของเราเองก็ปลอดภัยด้วยรวมไปถึงผู้ที่บริโภคด้วยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงคนงานที่ไปทำสวนของเราด้วยมีเขาส่งสตอมาให้ดูนี่ใช่ไหม
0: เออใช่
1: สตอแบคแคทเป็นยังไงบ้างจ้าสตอแบคแคทเนี่ย
0: โอ้โหเม็ดโทรศัพท์อยู่ข้างนอก
1: อ้าว
0: โอ๊ยปวดท้อง
1: นี่
0: โทรศัพท์อยู่อีกเครื่องนึงกำลังรับโปรโมชั่นอยู
1: ่ครับ
0: สตอดีเจโอส่งมาจากอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรค่ะท่านผู้ฟังค่ะส่งมาให้ดูเชื่อไหมว่าเม็ดเรียงแถวตรงไปหมดเลยแล้วเขาเขียนมาว่าดีเจโอคะนี่คือสตอใช้ปุ๋ยแบล็คแคทค่ะ
1: อันนี้คือลูกค้าอีกทีนึง
0: ลูกค้าอีกทีส่งมาให้พี่โหลเพราะว่าเขาซื้อที่อสมทชุมพร
1: ครับ
0: แล้วก็ดูแลโดยดีเจโอนฤมลตันบินนะคะแล้วก็น้องโอก็ส่งมาให้เกียร์ดูว่าพี่เกียร์ลูกค้าส่งมาแบบนี้ชื่นใจจังเลยนะคะลูกค้าส่งมาเราก็ชื่นใจจริงๆค่ะท่านผู้ฟังคือเป้าหมายประเด็นหลักของเราคืออยากจะไปส่งเสริมให้ทุกคนได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ
1: ครับ
0: นะคะใครที่โทรมาเดี๋ยวเกียร์โทรกลับนะคะ
1: แล้วก็อยากจะยืนยันกับคุณผู้ฟังว่าพืชทุกชนิดนะครับทุกชนิดพืชเนี่ยคุณสามารถเอาปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันเนี่ยไปใช้ได้ทั้งหมดเลย
0: ใช่นะครับอันนี้ที่ให้ดูนี่คือพี่ช้างเปิดได้

0: ได้นะทางหน้าแฟนเพ
1: จ
0: เป็นทุเรียนของพี่ศักดิ์ที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ครับ
0: เออพี่น้องชาวสุราษฎร์ขาพี่น้องชาวสุราษฎร์ชาวชุมพรถ้าฟังรายการอยู่อยากจะไปร่วมสัมมนา
1: ครับ
0: การใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1กับทุกชนิดพืชคุณอยากจะไปร่วมสัมมนากับเราเราจะจัดงานสัมมนาวันเสาร์ที่22เดือนสิงหาคมนี้
1: ครับ
0: ส่วนรายละเอียดอยากให้ทุกคนติดตามทางหน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทใครที่ซื้ออยู่กับตัวแทนติดต่อสอบถามกับตัวแทนได้เลยนะคะเกียร์จะไปให้ความรู้ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ปุ๋ย Black Cat ทั้งฤดูกาลว่าคุณจะได้อะไรจากการใช้ปุ๋ย Black Cat กับเราบ้างบางคนยังสงสัยเอ๊ะระยะนี้ใช้ได้ไหมตรงนั้นใช้ได้ไหมสับปะรดใช้ได้หรือเปล่านะคะปาล์มได้ไหมทุเรียนได้ไหมเหมือนพี่อุดรกันเอียดบอกว่าสับปะรดใช้ได้ไม่ต้องเกียร์ใช้ได้ค่ะพี่อุดรค่ะทุกพืชให้เป็นพ
1: ื
0: ช
1: จะออกแค่หัวเดียวนะพี่
0: เออมันออกไม่หลายหัวหรอกค่ะสับปะรดถึงแม้จะใช้ปุ๋ยได้แต่ว่ารสชาติหวานน้ำหนักดีอันนี้ได้แน่นะคะน้ำชาติหวานน้ำหนักดีได้แน่ๆ
1: ครับใครสนใจก็เดี๋ยวแจ้งกันมาแล้วกันเนาะสำรองที่นั่งกันเข้ามาได้เพื่อจะไปร่วมกิจกรรมกับเราแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าถ้าไม่ซื้อปุ๋ยแล้วเราไม่ยอมปล่อยคุณออกจากห้องประชุมนะฮะ
0: โอ้โหค่ะเอาที่ใจสะดวกคุณเกียร์ทำงานไม่นี่ไปด้วย
1: นะ
0: ไปด้วย2คนคุณพาคนงานคุณไปด้วยสิคะคุณครูอู๋ขา
1: ครับไปกันหลายคนนะครับดี
0: คุณเกษรินทร์สว่างแสงวันนี้โปรโมชั่นยาเชื้อราพี่จุฑาทิพย์ขาโปรโมชั่นยาเชื้อราซื้อ1แถม1ค่ะรับได้เลยไม่จำกัดจำนวนนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะรับกี่ลิตรนะซื้อ1ลิตรแถมฟรี1ลิตรซื้อ10ลิตรแถมฟรี10ลิตรสำหรับยาเชื้อราคุณคำนวณใช้ทั้งฤดูกาลได้เลยนะคะครูอุนี่เป็นลูกค้าท่านหนึ่งที่ใช้ยาเชื้อรามากับเราทุกรอบไม่ทิ้งเลยยอมเปลี่ยนคนงาน
1: ครับ
0: ครูอุนี่ยอมเปลี่ยนคนงาน
1: ครับ
0: นะ
1: เพราะว่าไม่ทำไม่ใช้แบ็คแคท
0: ใช่คนงานบางคนเข้ามาแล้วไม่ใช้แบ็คแคทดูว่ามันน้อยเกินไม่รู้จะได้ผลไหม
1: จะได้ส่วนแบ่งน้อย
0: ใช่ครูบอกว่าไม่เป็นไรอัญเชิญค่ะอัปหิไปได้เลยแล้วก็เปลี่ยนคนใหม่มานะคะก็เริ่มมาช่วยมาทำงานกันตอนนี้ก็ถือว่าดีหน่อยนะคะขอบคุณครูด้วยพี่จุฑาทิพย์ด้วยนะคะวันนี้คือโปรโมชั่นค่ะคุณเกษรินทร์ขาโปรโมชั่นยาเชื้อรานะคะเหตุผลทำยาเชื้อราอยากให้ทุกคนครูเสียใจเสียใจอะไรล่ะอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งซื้อยาเชื้อราไปใช่ไหมคะ
1: ซื้อกี่ชุด
0: เป็นลังไงครูอู๋เขาซื้อพอดีเป็นลัง
1: ไม่เป็นไร
0: แต่วันนี้เขาซื้อไปเรียบร้อยแล้ว
1: เออถ้าไม่ซื้อวันนี้พี่ถึงจะบอกว่าเสียใจ
0: เออเกียร์ถึงบอกครูอู๋ค่ะยาวๆทั้งปีนะจ๊ะที่รัก
1: ครับ
0: คุณจะรู้เลยว่ายาเชื้อราของเรามันดีจริงๆนะคะพี่รับด้วยนะคะพี่จุฑาทิพย์เอากี่ขวดแจ้งมานะจ๊ะพี่จุฑาทิพย์เอากี่ขวดกี่เซตนะคะคำนวณไว้เลยใช้ยาวๆได้เลยค่ะคุณพี่ราคาถูกมากไม่มีอีกแล้ว
1: ครับ
0: ไม่จัดอีกแล้วไม่มีอีกแล้วนะคะราคาถูกมากซื้อ1แถม1นะคะแจ้งจำนวนมาได้เลยนะคะคุณพี่จุฑาทิพย์อนุวัฒน์ค่ะจากชะอวดนะคะ
1: ส่วนทุเรียนที่ลูกค้าส่งรีวิวมาให้เรานะฮะตอนนี้นี่ที่หน้าเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทก็ถ่ายรูปเป็นทุเรียนเนาะอยู่ท้ายรถกระบะใช่มั้ยครับเนี่ย
0: อันนี้มีสุดท้ายแล้วค่ะ
1: ส่งมาให้ดูนะครับ
0: ได้ผลผลิตมากกว่าเดิม
1: ใช่เพิ่มครับนะฮะ
0: เพิ่มขึ้นนะคะส่วนรูปอื่นๆบอกพี่ไม่ได้ถ่ายไว้สิถ่ายรูปแบบแต่ละระยะอันเนี้ยมาจากแปลงโสมนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: แปลงเนี้ยมาจากแปลงโสมเป็นเรียวไม่กวาดต้นเหลืองยอดไม่เดินแล้วก็แขวนดอก
1: ครับ
0: ซึ่งมินเมย์ว่าจะตายทั้งกลมนะคะก็ได้มีโอกาสมาใช้ Black Cat กับ Black Cat 1ในการฟื้นฟูต้นจนเนี้ยได้ผลผลิตตัดเก็บแล้วนะแล้วก็ถูกใจมากมีการแนะนำบอกต่อไปทั้งพนมเลยคุณช้าง
1: ครับ
0: แนะนำบอกต่อมีคนไปดูสวนพี่ศักดิ์เยอะเลยไปดูได้อย่างนี้จริงๆน้องศักดิ์ขนาดพี่ศักดิ์ใช้ตามคนอื่นนะส่วนคนที่เป็นต้นแบบเขาใช้แค่ตอนทำใบ
1: อย่างเดียว
0: อย่างเดียวพอตอนเวลาลูกเกรงใจร้านปุ๋ยร้านยายังคงต้องใช้บริการกันอยู
1: ่
0: ก็ไปใช้เคมีแต่ผลผลิตแตกต่างนะ
1: ครับ
0: รูปทรงเอ่ยความเป็น AB แตกต่างเลยค่ะนะคะ
1: ครับเดี๋ยวโปรเราจะหมดตอนไหนครับ
0: โปรเราจะหมดวัน
1: เวลาเราจะหมดแล้ว
0: ใช่ในรายการนี่คือหมดในรายการนะคะหน้าแฟนเพจหมดวันที่6ค่ะทุกคนขา
1: ครับ
0: นะโปรนี้มีให้5วันนะคะหมดวันที่6นะหมดแล้วหมดเลยไม่ต้องขอกันอีกนะคะวันนี้ให้แล้วก็จัดซะนะคะวันที่เขาให้ก็ต้องจัดถ้าวันไหนไม่ให้ก็คือไม่ให้นะคะวันนี้เต็มใจให้เต็มใจขาดทุนดังนั้นคุณก็จัดไปเลยนะคะจะจัดเท่าไหร่ก็ได้ค่ะพี่ไม่ได้ฟังนะคะ1ขวด1ลิตรนะคะได้แถมฟรี1ลิตรค่ะพี่จุฑาทิพย์พี่จะเอากี่ลิตร

0: แถมหนึ่งอะพี
1: ่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะจ๊ะคำนวณไว้ใช้ได้เลยถ้าพี่ถูกใจแล้วพี่ซื้อได้เลยสินค้ามัน5ปีนะคะเอาไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะอย่าไปตากแดดเท่านั้นเองเปิดมาแล้วมีกลิ่นผิดปกติคนเคลมได้นะคะ
0: คือมันไม่มีแล้วแหละหลังจากนี้ครับจะซื้อ1แถม2อะไรเงี้ยคงไม่มีแล้วนะเพราะ1แถม1เนี่ยมันก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่ายารา Black Cat 1เนี่ยต้นทุนค่อนข้างสูงเนาะพี่เจเนาะเพราะว่าคุณผู้ฟังสังเกตง่ายๆแบบนี้แล้วกันว่าคนซื้อปุ๋ย Black Cat อ่ะ24ชุดต่อลังอ่ะเราจะมีส่วนลดให้คุณ9,600แต่พอเป็นในส่วนของยาราแบล็คแคทวันนะครับความต่างเนี่ยมันก็จะนิ
1: ดเด
0: ีย
1: ว
0: คุณซื้อยกลังก็ต่างนิดเดียวเพราะว่าต้นทุนมันสูงจริงๆ
1: ต้นทุนสูงคือเกียร์เป้าหมายหลักก็คือ1หยุดโรคได้เป้าหมายที่2คือทุกคนต้องปลอดภัย
0: ครับ
1: แล้วก็เป้าหมายที่3คือมันป้องกันหนอนแมลงมันได้ไป3เด้ง
0: ครับ
1: นะคุณได้3เด้งจากการใช้ยาเชื้อราขวดเดียวแต่มันไม่เห็นผลภายใน1รอบเท่านั้นเองต
0: ้
1: องใช้ต่อเนื่องเพราะมันเป็นการใช้เพื่อสร้างภูมิให้กับต้นสร้างให้ต้นแข็งแรงสร้างให้ดินไม่เป็นกรดไปช่วยสร้างไม่ได้ไปเพิ่มภาระ
0: ครับ
1: ดังนั้นเวลาใช้แล้วมันจึงเห็นผลได้เร็วตอบโจทย์มากๆไฟท็อปเทราเอ่ยฟิวซาเรียมเอ่ยราชมพูเอ่ยนะคะคุณต้องใช้ Black Cat 1เท่านั้นคุณจะหยุดโรคได้เร็วจริงๆค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็เราจะเห็นหลายๆครั้งนะครับหลังโปรโมชั่นจบนะฮะแล้วหลายคนที่ซื้อตอนโปรโมชั่นไปเนี่ยก็ไปใช้กันเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพอหมดเสียดายจังเลยน้องเกียร์ทำไมพี่ซื้อไปแค
1: ่อยากได้อีกจัดอีกได้ไหม
0: ถ้าร
1: ู้
0: อย
1: ่
0: างนี้พี่ซื้อมากกว่านี้อะไร
1: ร้องทุกรอบ
0: ครับ
1: ร้องทุกรอบมาดาลีจัดเต็มที่หรือยังคะ คุณเกษรินนะจัดได้เลยคือรับประกัน90วันไม่เห็นผลคืนมาค่ะ
0: ครับ
1: เอาเงินคืนไปค่ะเกียร์ไม่รับเงินที่ของเกียร์ทำงานไม่ดีถ้าผลิตภัณฑ์เกียร์ทำงานไม่ดีเกียร์ไม่อนุญาตรับให้ตัวเองรับเงินของทุกคน
0: ครับ
1: เพราะเรายังอยากยืนอยู่อย่างความสง่าผ่าเผยเกียร์ไม่ได้อยากได้แค่เงินแต่เกียร์อยากได้เกียรติด้วยในการที่เราได้ทำงานด้วยกันค่ะ
0: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับคุณผู้ฟังครับโปรโมชั่นนี้อยู่ถึงวันที่6สิงหาคมนี้นะติดตามกันต่อที่หน้าเพจ Facebook นะปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะเบอร์โทรเหมือนเดิมเลย063-459-6939ครับ063-459-6939ครับวันนี้ดีเจช้างและคุณเกียร์ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
5: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
6: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
4: ทุกสายไปได้ไกลกว่าThe New Honda. New Honda.
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือโสพลนำประสบนิกรบุรีรัมย์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า 2,000 ต้นนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์อนุรักษ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ74พรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินร่วมกับมูลนิธิอนัตพลสารัมลูกเติ้งอบต.เมืองแฝกกรมสุขภาพจิตกรมอนามัยสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

0: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนราชการสถานศึกษาหน่วยงานภาคเอกชนประชาชนและนักเรียนร่วมกันจัดขึ้นที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติด้านหลังที่ทำการอบต.เมืองแฝกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ในการนี้นายโสพลยังได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวคำปฏิญาณร่วมกับผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมว่าเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดที่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นไม้ยืนต้นรวมกว่า 2,000 ต้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนพัฒนาพื้นที่ป่าดังกล่าวให้เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนในอนาคตด้วยตำรวจขอโทษย่าสามศพรับแจ้งคืบหน้าไม่ต่อเนื่องยันล่าคนร้ายไม่เคยหยุดภายหลังในการจอมพลังพาญาติของครอบครัวชาวไทย3คนซึ่งตกเป็นเหยื่อคดีฆาตกรรมและถูกฝังอำพรางศพเข้าพบพันตำรวจเอกวสุรัตน์ชัยธีราภัทรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกภาสกรภัยจิตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและพันตำรวจเอกวราวุธนิตยวรรณผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการติดตามบุคคลสูญหายหลังครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องก่อนจะมาทราบภายหลังว่าสูญหายทั้ง3รายจากการถูกฆาตกรรมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมยืนยันว่าหลังรับแจ้งเหตุบุคคลสูญหายตำรวจดำเนินการสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับทุกข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้รับเพียงแต่รายละเอียดเชิงลึกบางส่วนไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อรูปคดีด้านพันตำรวจเอกวราวุธนิตยวรรณผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่ยอมรับว่าแม้ชุดสืบสวนจะดำเนินการติดตามคดีมาโดยตลอดแต่การสื่อสารและการแจ้งความคืบหน้าให้ครอบครัวรับทราบว่ายังมีข้อบกพร่องพร้อมกล่าวขอโทษและรับปากว่าจะปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ญาติผู้สูญหายได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องมากขึ้นทรัมป์สั่งระงับโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศระงับการโจมตีทางทหารครั้งใหม่ต่ออิหร่านชั่วคราวหลังจากระบุว่าพันธมิตรในตะวันออกกลางสามารถบรรลุกรอบข้อตกลงเบื้องต้นมุ่งหน้าไปสู่การยุติสงครามที่ตึงเครียดมานานกว่า5เดือนได้สำเร็จทรัมป์ย้ำว่าการระงับการโจมตีมีเงื่อนไขสำคัญสุดคือทุกฝ่ายจะต้องสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันอย่างรวดเร็วข้อตกลงจะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อเดินทางเดินเรือพาณิชย์อย่างเสรีทันทีและสมบูรณ์อิหร่านจะต้องยุติโครงการที่เป็นไปคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดทรัมป์ระบุว่าอิสราเอลได้ตกลงจะเข้าร่วมกับสหรัฐในความมุ่งมั่นจะผลักดันข้อตกลงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อยุติสงครามโดยย้ำว่าแม้จะยอมชะลอการโจมตีแต่กองทัพสหรัฐยังคงในสถานะพร้อมรบและบรรจุกระสุนเต็มอัตราโดยขู่ว่าพร้อมจะใช้แสนยานุภาพทางทหารขั้นสูงสุดในระดับที่ไม่เคยเห็นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2หากการเจรจาล้มเหลว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโต

0: สังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบีซองสีแดงนี่แรงก็ใครเข้มข้นก็สูงชายก็น้อยดีดีทาสอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงก็ใครเข้มข้นก็สูงชายก็น้อยดีดี
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Code Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: M-Code Radio Network ช่วงชัวร์ก่อนแชร์
5: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
1: บนโซเชียลมีการแชร์ว่าแพทย์เตือนการใช้สายตาจ้องโทรศัพท์มือถือมากๆอาจจะทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าเฉียบพลันได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่าการใช้สายตาจ้องมือถือมากๆอาจทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าแบบเฉียบพลันได้นี่จริงไหมครับ
2: ในทางการแพทย์ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะครับว่าการใช้มือถือเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะตาเขอย่างเฉียบพลันในกรณีนี้ครับ
1: อาจารย์อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะตาเขแบ่งได้เป็น2สาเหตุเริ่มจากสาเหตุแรก
2: สาเหตุแรกเลยก็คือกล้ามเนื้อที่เป็นตัวควบคุมการมองของดวงตาเราแต่ละข้างเนี่ยอาจจะทำงานไม่สมดุลกันทำให้ตาสองข้างอาจจะไม่ได้มองขนานกันไปโดยทั่วไปที่พบมากที่สุดนะครับก็จะเป็นภาวะตาเขเข้าในตั้งแต่กำเนิดพวกนี้ก็คือเป็นความไม่สมดุลของการทำงานของกล้ามเนื้อตาตั้งแต่เด็กแรกเกิดหรือภายใน6เดือนแรกของชีวิตเนี่ยที่เริ่มมีการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในการกรอกตาแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้จะทำได้ไม่ดีนะครับเลยทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าในแต่อย่างไรก็ตามภาวะไม่สมดุลของกล้ามเนื้อตาเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นหลังจากเด็กโตมาเป็น 2-3 ขวบแล้วหรือแม้แต่ในผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นการทำงานของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือแม้แต่ในผู้ใหญ่นะครับมันจะเกิดจากโรคที่ไปกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อผู้ใหญ่หลายท่านเป็นโรคเกี่ยวกับเบาหวานความดันหรือเกิดการอักเสบของเส้นประสาทตาหลังจากมีการติดเชื้อไวรัสเช่นเป็นหวัดหรือเชื้อไวรัสบางชนิดก็อาจจะทำให้เกิดภาวะตาเขตามมาได้ครับ
1: และสาเหตุการเกิดตาเขสาเหตุที่2
2: สาเหตุที่2เนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุที่พบมากกว่า 50-60% ก็คือเป็นภาวะสายตาผิดปกติไม่ว่าจะเป็นในเด็กหรือในผู้ใหญ่ก็ตามที่มีภาวะสายตาผิดปกติอาจจะทำให้เกิดการเพ่งตาเมื่อมีการใช้สายตามากๆก็จะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อตาไม่สมดุลก็เกิดภาวะตาเขตามมายกตัวอย่างเช่นในเด็กที่มีภาวะสายตายาวโดยธรรมชาติอยู่เดิมเนี่ยถ้าเด็กมีการใช้สายตามากๆก็อาจจะทำให้เกิดการเพ่งของกล้ามเนื้อที่ควบคุมการมองและกล้ามเนื้อที่ควบคุมการกรอกตานะครับทำให้เด็กอาจจะมีตาเขเข้าในได้แต่มักไม่ได้เกิดขึ้นเฉียบพลันหลังจากการใช้มือถือการเล่นมือถือติดต่อกันในครั้งหนึ่งครั้งใดเท่านั้นหรือในเด็กบางคนที่มีภาวะสายตาสั้นมากๆหรือเอียงมากๆเนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะตาเขออกซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่พบได้บ่อยทางการแพทย์เลยครับ
1: แล้วแบบนี้การใช้มือถือมากๆจะทำให้เกิดตาเขเข้าแบบเฉียบพลันในเด็กทุกรายเลยไหมครับ
2: ในคนที่ใช้มือถือแล้วเกิดภาวะตาเขตามมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเฉพาะในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะนี้อยู่แล้วก็คือมีค่าความผิดปกติของค่าสายตาบวกกับมีความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อตานะครับก็อาจจะเกิดภาวะนี้ขึ้นได้เพราะงั้นในเด็กทั่วไปคิดว่ายังไม่น่าต้องกังวลมากว่ามือถือเป็นต้นเหตุหลักหรือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะนี้ครับในไทยเรายังไม่เคยมีรายงานนะครับว่าเด็กที่เล่นมือถือแล้วจะเกิดภาวะตาเขเฉียบพลันแบบนี้นะครับ
1: ถ้าเด็กลดการใช้มือถืออาการตาเขที่เกิดขึ้นแล้วจะมีโอกาสดีขึ้นได้ไหมครับ
2: ในเด็กกลุ่มที่มีความผิดปกติของค่าสายตานะครับแล้วก็เริ่มสังเกตเห็นมีตาเขหลังจากใช้มือถือไปมากๆเนี่ยถ้าเราให้เขาใช้สายตาหรือเล่นมือถือน้อยลงเนี่ยก็อาจจะทำให้ภาวะตาเขนั้นดีขึ้นได้นะครับแต่ว่ามักไม่หายเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่สงสัยหรือสังเกตได้ว่าเด็กเริ่มมีภาวะตาเขเนี่ยแนะนำว่าให้ไปพบคุณหมอตาดีกว่าเพื่อที่จะได้ให้การวินิจฉัยว่าอันที่หนึ่งเด็กเป็นตาเหล่หรือตาเขจริงหรือไม่อันที่สองสาเหตุของตาเหล่หรือตาเขนั้นเนี่ยเกิดจากการปกติของกล้ามเนื้อตาหรือจากความผิดปกติของค่า

0: าสายตาอันที่3คือถ้ามีความผิดปกติเกิดจากค่าสายตาการที่คุณหมอจะใช้วิธีทางการแพทย์นะฮะโดยการหยอดยาลดการเพ่งและวัดค่าสายตาที่ผิดปกติการสั่งแว่นให้เด็กใส่เนี่ยก็จะทำให้เด็กกลับมาตาตรงได้หรือถ้ากรณีที่ไม่ได้เกิดจากค่าสายตาผิดปกติเป็นความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อคุณหมอก็จะได้พิจารณาติดตามว่าสมควรแก่เวลาที่จะต้องทำการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาให้เด็กเพื่อแก้ปัญหาตาเขียวหรือไม่ครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าการใช้สายตาจ้องมือถือมากๆอาจทำให้เกิดภาวะตาเขียวเข้าแบบเฉียบพลันได้นี่เป็นยังไงครับ
0: เรื่องนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ชี้ชัดว่าเป็นต้นเหตุของภาวะตาเขียวเฉียบพลันครับ
1: เข้าใจสาเหตุการเกิดโรคใช้มือถืออย่างพอดีและถูกต้องช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางดวงตาได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์
4: สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100 บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ ShopMania ค่ะ

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งครับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
2: บนโซเชียลมีการแชร์ว่าฝ่ามือเป็นจุดเชื่อมโยงระบบประสาทที่สะท้อนถึงอวัยวะภายในเช่นปลายนิ้วเกี่ยวข้องกับระบบประสาทและสมองกลางฝ่ามือเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารและสันมือเกี่ยวข้องกับไตและระบบขับถ่ายหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับคณบดีคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติครับที่เขาแชร์ว่าฝ่ามือเป็นจุดเชื่อมโยงระบบประสาทที่สะท้อนถึงอวัยวะภายในแบบนี้จริงไหมครับ
3: ย้อนกลับไปเมื่อ3,000กว่าปีที่แล้วหมอจีนสมัยโบราณก็มีการสังเกต

0: กว่าอาการของร่างกายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับจุดต่างๆบนฝ่ามือเราอย่างไรเส้นลมปราณหลายๆเส้นพาดผ่านบริเวณมือจนมาถึงปัจจุบันค่ะวิทยาศาสตร์ก็ได้แอปพรูฟให้เราแล้วว่าบนฝ่ามือของเราเนี่ยมันเป็นจุดของเส้นประสาทฉะนั้นเวลาที่เรากระทําลงไปที่ฝ่ามือออกแรงลงไปก็จะเกิดกระแสประสาทเกิดขึ้นจะเกิดการส่งสัญญาณไปยังสมองกับไขสันหลังที่จะส่งคำสั่งไปยังอวัยวะภายในต่างๆของเรา
1: 5จุดบนฝ่ามือเชื่อมโยงระบบประสาทแบบที่เขาแชร์ข้อแรกปลายนิ้วเกี่ยวข้องกับสมองและระบบประสาทจริงไหมครับ
0: อันนี้มีงานวิจัยปลายนิ้วที่มีปลายประสาทต่างๆมันส่งผลต่อการทำงานของสมองรวมถึงการทำงานที่เกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเครียดของสมองด้วย
1: ถัดมาข้อที่2โคนนิ้วโป้งเกี่ยวข้องกับหัวใจและปอดหากนวดแล้วรู้สึกเจ็บแปลกๆอาจเป็นสัญญาณให้คุณควรพักผ่อนและฝึกหายใจให้ลึกขึ้นจริงไหมครับ
0: ก็มีส่วนจริงเพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นเส้นลมปราณของปอดหัวใจพาดผ่าน
1: ข้อที่3กลางฝ่ามือเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารคนที่มีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยมักจะรู้สึกตึงเมื่อกดบริเวณกลางฝ่ามือจริงไหมครับ
0: อันนี้ก็เกิดจากการสังเกตของหมอจีนในสมัยโบราณเหมือนว่าในบริเวณเนี้ยมักจะเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารถ้ากดไปแล้วตึงเราก็จะคอนเซิร์นเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องดูอาการที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย
1: ข้อที่4ขอบมือฝั่งนิ้วโป้งเกี่ยวข้องกับแนวกระดูกสันหลังจริงไหมครับ
0: สายการแพทย์แผนจีนก็ได้กล่าวไว้ว่าบริเวณตรงนี้เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังตั้งแต่ช่วงคอช่วงอกช่วงเอวไปจนถึงก้นกบเลยฉะนั้นถ้าใครมีอาการปวดกระดูกสันหลังไม่ได้หมายความว่าให้กดแค่เท่านี้นะคะแต่ยังหมายความว่าให้เราลุกขยับตัวให้มากขึ้นด้วยเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
1: ข้อสุดท้ายข้อที่5สันมือใกล้ข้อมือเกี่ยวข้องกับไตและระบบขับถ่ายหากกดแล้วเจ็บอาจจะสะท้อนถึงการดื่มน้ำน้อยจริงเหรอครับ
0: อันนี้ก็ตรงตามทฤษฎีของแพทย์แผนจีนคนที่ดื่มน้ำน้อยๆมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือกระเพาะปัสสาวะฉะนั้นเวลากดลงไปตรงนี้จะมีอาการตึงอย่างเห็นได้ชัด
1: การกดจุดนวดมือมีวิธีการกดยังไงเหรอครับ
0: เวลากดเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เอานิ้วโป้งของเราอีกด้านนึงของมือของเราเนี่ยกดคลึงลงไปบริเวณฝ่ามือทั่วๆเลยไม่ต้องกดตะบี้ตะบันกดจนเกิดอาการเจ็บปวดถ้าตรงไหนมีก้อนมีการตึงตัวของเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อให้เรากดย้ำๆนิดนึงสัปดาห์นึงก็ 1-2 ครั้งครั้งนึงประมาณสัก30นาทีขึ้นไป
1: นอกจากนี้เขายังแนะนำให้สังเกตสีบริเวณนั้นๆหากบริเวณใดมีจุดที่มีสีคล้ำลงหรือซีดผิดปกติอาจเป็นสัญญาณให้เราหันมาใส่ใจอวัยวะที่เชื่อมโยงนั้นๆมากขึ้น
0: จริงเป็นส่วนหนึ่งค่ะจริงๆแล้วเราควรคอนเซิร์นตรงบริเวณฝ่ามือของเราที่มีสีซีดลงหรือว่าสีคล้ำขึ้นเนี่ยมันมีการอักเสบอยู่เดิมหรือเปล่าแต่ถ้าเรากดแล้วไม่ได้มีการอักเสบปวดบวมแดงร้อนบริเวณฝ่ามือเราค่อยมาคอนเซิร์นที่อวัยวะภายในค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจการกดจุดแบบแพทย์แผนจีนควรหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องด้วยนะครับ
0: บางครั้งภาพหรือว่าสื่อต่างๆที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงได้ฉะนั้นอยากจะให้ศึกษาจากหนังสือหรือว่าแหล่งอ้างอิงที่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนแม้กระทั่งการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญก็จะทำให้เรากดจุดได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้น
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าฝ่ามือเป็นจุดเชื่อมโยงระบบประสาทที่สะท้อนถึงอวัยวะภายในร่างกายได้นี่เป็นยังไงครับ
0: การกดจุดสะท้อนอวัยวะภายในที่กดบริเวณฝ่ามือของเราเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพของเราได้จริงๆฉะนั้นเรื่องนี้แชร์ได้ค่ะ
1: สุขภาพที่ดีต้องอาศัยการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมและไม่ละเลยสัญญาณอันตรายของร่างกายต่างๆนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร
3: ์สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
4: จะดีแค่ไหน

0: ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
1: แต่ถ้าบอกว่าลดในช่วงไหนก็คือลดในช่วงการใช้งานในช่วงกลางวันเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีการผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเนี่ยแดดแรงสุดก็ตอนประมาณบ่ายโมงในชั่วโมงนั้นเนี่ยเรียกว่ารันแอร์ได้เลยทั้งนี
2: ้บนโซเชียลมีการแชร์วิธีประหยัดค่าไฟถ้าเลือกติดโซลาร์เซลล์แบบโซลาร์รูฟท็อปจะช่วยลดค่าไฟบ้านได้ชัวร์เหรอ

0: เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับที่เขาแชร์ว่าติดโซล่ารูฟท็อปช่วยลดค่าไฟได้นี่จริงไหมครับ
1: จริงครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีการใช้งานบ้านอยู่อาศัยในช่วงกลางวันครับผม
0: แล้วทำไมการติดโซล่ารูฟท็อปถึงช่วยลดค่าไฟได้ล่ะครับ
1: ระบบโซล่ารูฟท็อปคือการได้แผงโซล่าเซลล์มาผลิตไฟฟ้าเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะผลิตได้ก็ต้องมีรังสีดวงอาทิตย์ซึ่งมันก็จะเกิดในช่วงอยู่ประมาณ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นของแต่ละวันคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟฟ้ามีการเปิดแอร์ตอนกลางวันพอเราผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ก็จะเข้ามาช่วยชดเชยในการใช้ไฟฟ้าตรงส่วนนี้ไปตรงนี้เป็นที่มาหลักๆของคำว่าประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการติดโซล่าเซลล์ครับผม
0: โซล่ารูฟท็อปมีข้อดีอะไรบ้างไหมครับ
1: การติดโซล่ารูฟท็อปมีข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะสร้างแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าของตนเองได้นะครับซึ่งในภาวะวิกฤตอย่างปัจจุบันที่มีทั้งภัยพิบัติตามธรรมชาตินะครับสงครามหรือต่อมีทั้งหลายแหล่การที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยตัวเองได้เนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆต้องบอกว่าจำเป็นมากสำหรับยุคนี้ถึงบอกว่าแนะนำนะครับในเรื่องของโซล่ารูฟท็อป
0: แต่ถึงจะมีข้อดีระบบนี้ก็มีข้อควรระวัง
1: อย่างแรกที่จะต้องเข้าใจก็คือว่าระบบโซล่าเซลล์เนี่ยมันมีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะมันจึงจำเป็นจะต้องมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมออย่างแรกก็คือเราก็ต้องล้างแผงละอย่างที่สองเราก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของทั้งแผงแล้วก็คอนเนคเตอร์ทุกจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของที่เป็นไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ลงมาอย่างตัวของอินเวอร์เตอร์เพราะว่าช่วงตรงนั้นเนี่ยเป็นช่วงของไฟ DC ซึ่งไฟ DC เนี่ยต่อให้โวลต์ต่ำก็สปาร์คแรงมากตรงหุ้นนั้นเนี่ยต่อให้ใส่ท่อหรืออะไรแล้วก็แต่เนี่ยเราจำเป็นจะต้องตรวจดูความเรียบร้อยความเสียหายอย่างสม่ำเสมออ
0: ีกข้อควรระวังคือ
1: เจ้าของบ้านที่จะติดตั้งเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าบ้างและจะต้องเตรียมพื้นที่สำหรับการบำรุงรักษาและการตรวจสอบโซล่าเซลล์อย่างสม่ำเสมอซึ่งส่วนมากแล้วโซล่ารูฟท็อปเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเนี่ยนะครับมักจะติดตรงเข้าไปกับโครงสร้างหลังคาซึ่งมันทำให้การตรวจสอบการดูแลรักษานี่ค่อนข้างยาก
0: ค่าไฟที่ลดลงไปจะลดลงได้แค่ไหนครับ
1: ตรงนี้ประเมินยากมากครับตรงที่บอกว่าค่าไฟลดได้เท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าลดในช่วงไหนก็คือลดในช่วงการใช้งานในช่วงกลางวันเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีการผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเนี่ยแดดแรงสุดก็ตอนประมาณบ่ายโมงในชั่วโมงนั้นเนี่ยเรียกว่ารันแอร์ได้เลยทั้งบ้าน
0: ถ้าเราเลือกติดโซล่ารูฟท็อปแล้วจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะคืนทุนครับ
1: จริงๆจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องคำนวณดูแยกกันไปแล้วแต่พฤติกรรมการใช้งานของคนใช้แต่ว่าเขามีเลทกันไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีสำหรับระบบออนกริดทั่วๆไปสำหรับระบบไฮบริดอาจจะยาวตั้งแต่5ปีจนไปถึง8ปี10ปีเพราะว่าค่าแบตเตอรี่แพงค่อนข้างแพงมาก
0: แล้วบ้านแบบไหนที่ควรติดระบบโซล่ารูฟท็อปนี้บ้างครับ
1: บ้านที่ต้องติดโซล่ารูฟท็อปก็คือบ้านที่ต้องการจะประหยัดพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับก็คือเป็นบ้านที่มีการใช้งานอยู่ในช่วงเวลากลางวันเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีการค้าขายหรือทำโฮมออฟฟิศตอนกลางวันเนี่ยติดแล้วจะคุ้มมากครับผม
0: ในการเลือกใช้โซล่ารูฟท็อปให้เหมาะสมอาจารย์แนะนำไว้แบบนี้ครับ
1: จริงๆการใช้โซล่ารูฟท็อปให้เหมาะกับแต่ละบ้านเนี่ยนะครับเราต้องดูจากลักษณะพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของเราเป็นหลักถ้าคุณเป็นคนที่ใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันเป็นหลักโซล่ารูฟท็อปแบบออนกริดน่าจะตอบการใช้งานของคุณมากกว่าเพราะว่ามันก็จะสามารถที่จะผลิตงานพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ใช้ปริมาณมากๆในตอนกลางวันไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้ไฟฟ้าในตอนกลางคืนหรือว่าใช้ไฟฟ้าแบบไม่สม่ำเสมอไม่มีเวลาที่แน่นอนระบบไฮบริดอาจจะเป็นคำตอบมากกว่าในการที่จะใช้งานเพราะว่าจะช่วยให้คุณสามารถที่จะยืดหยุ่นนะครับเวลาช่วงเวลาแล้วก็พฤติกรรมในการใช้งานได้มากขึ้น
0: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าติดโซล่ารูฟท็อปช่วยลดค่าไฟได้นี่เป็นยังไงครับ
1: จริงควรแชร์ต่อครับ
0: ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเลือกใช้ทุกสิ่งเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คุณผู้ฟัง

คะสิ่งดีๆในช่วงนี้นะคะอยากจะมานำเสนอแล้วก็บอกกล่าวกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะจัดสัมมนาจัดประชุมจัดเลี้ยงนะคะวันนี้พร้อมให้บริการแล้วค่ะที่ The Beach Resort and Residence นะคะห่างจากสนามบินชุมพรเพียง

ได้ทานอาหารของหวานเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาได้บรรยากาศก็สบายสบายนะคะและที่สำคัญค่ะเรามีห้องพักวิวทะเลวิวสวยห้องกว้างสะอาดนะคะตกแต่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะวันนี้สนใจรายละเอียดก็อย่าลืมนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่0654313005นะคะ0654313005นะคะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ในช่วงนี้ด้วยนะคะ The Beat Resort and Residence ค่ะ

0: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์เตือนหากมองเห็นจุดดำอยากย่ายลอยไปลอยมาเป็นภาวะผิดปกติทางดวงตาเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นได้หืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่าหากมองเห็นจุดดำอยากย่ายลอยไปลอยมาเป็นภาวะผิดปกติเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นได้นี่จริงไหมครับ
2: จริงครับผมเชื่อว่าคนไทยเกินกว่า 70% เคยมีประสบการณ์การเห็นจุดลอยหรือเป็นอยากย่ายลอยอยู่แล้วในคนทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าลักษณะการเห็นจุดลอยนั้นมีความ

0: ผิดปกติอย่างเช่นมีจำนวนค่อนข้างเยอะหรือว่าเกิดขึ้นฉับพลันทันใดเลยหรือว่ามีร่วมกับการเห็นฟ้าแลบในลูกตาเนี่ยก็อาจจะเป็นอาการเตือนถึงสัญญาณอันตรายว่าอาจจะมีการฉีกขาดของจอประสาทตาร่วมด้วยกับการที่มีตะกอนในวุ้นลูกตาก็เป็นไปได้ครับ
1: อาจารย์อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดจุดดำหรือหยากไย
0: ่ในดวงตาของมนุษย์เราเนี่ยตรงกลางของลูกตาเนี่ยมันไม่ใช่ลูกปิงปองที่จะเป็นอากาศนะครับเราเรียกว่าน้ำวุ้นลูกตานะครับซึ่งจะอยู่บริเวณตรงกลางซึ่งน้ำวุ้นลูกตาเนี่ยเมื่อเราใช้ดวงตาเราไปสักเกิน10 20 30ปีขึ้นไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดตะกอนลอยอยู่ข้างในน้ำวุ้นลูกตานี้นะครับแล้วก็เมื่อตะกอนนี้เนี่ยลอยผ่านตำแหน่งที่แสงผ่านจากดวงตาเข้าไปสู่จอประสาทตาเนี่ยก็อาจจะทำให้คนคนนั้นมองเห็นเหมือนมียุงหรือมีหยากไย่ลอยไปลอยมาได้สมัยก่อนเราจะเรียกภาวะนี้ว่าวุ้นตาเสื่อมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเสื่อมในผู้สูงอายุเท่านั้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแม้แต่นักศึกษาอายุ10กว่า20กว่าเนี่ยก็สามารถที่จะมองเห็นตะกอนในวุ้นลูกตานี้ได้เช่นเดียวกับ
1: ลักษณะที่เห็นเป็นจุดดำหรือหยากไย่คืออะไรล่ะครับ
0: บางคนเห็นเป็นยุงบางคนเห็นเป็นหยากไย่หรือบางคนเห็นเป็นก้อนอะไรดำๆลอยไปลอยมาเนี่ยอันนี้เป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นกับดวงตาของมนุษย์เรานะครับลักษณะสำคัญสำหรับภาวะตะกอนในวุ้นลูกตาก็คือว่าไอ้ลักษณะตะกอนหรือสิ่งที่เห็นเนี่ยมันจะไม่ฟิตอยู่ตรงตำแหน่งเดิมมันจะเปลี่ยนที่ลอยไปลอยมาแล้วก็ไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาบางคนก็เป็นบางวันบางคนก็เป็นบางช่วงเวลาขึ้นกับว่าตัวตะกอนนี้เนี่ยมันฟุ้งลอยขึ้นมาผ่านแนวแสงก็จะทำให้เห็นได้อาจจะเป็นที่ตาข้างเดียวหรือเป็นที่ตาสองข้าง
1: และมักเกิดกับคนที่มีปัญหาทางสายตา
0: ในคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้มีภาวะตะกอนในวุ้นลูกตาเยอะกว่าคนปกติได้นะครับ
1: การมองเห็นตะกอนจุดดำหรือหยากไย่เป็นสัญญาณอันตรายไหมครับ
0: ตัวตะกอนในวุ้นลูกตาหรือการมองเห็นจุดลอยไปลอยมาเนี่ยมักไม่ได้เป็นอันตรายกับดวงตานะครับ
1: นอกจากอาการมองเห็นจุดหรือหยากไย่ลอยไปมาแล้วอาจก่อให้เกิดอีกหนึ่งอาการที่เป็นสัญญาณอันตรายร้ายแรง
0: หากตัวตะกอนนี้เนี่ยลอยเข้าไปใกล้บริเวณผนังจอประสาทตานะครับแล้วก็เกิดการดึงหรือกระชากจอประสาทตาเนี่ยก็จะทำให้คนคนนั้นรู้สึกว่าไม่ใช่เห็นแค่จุดลอยแล้วครับจะรู้สึกเหมือนมีเห็นฟ้าแลบเช่นเราอยู่เหมือนรู้สึกเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องมืดแล้วมีคนมาเปิดแฟลชไขตาเรามีงานวิจัยพบว่าในคนที่มีอาการเห็นจุดลอยเองเนี่ยหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นมีเหมือนฟ้าแลบเนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะจอประสาทตาฉีกขาดเป็นรูหรือไปจบลงที่จอประสาทตาลอกนะฮะซึ่งอาจจะทำให้สูญเสียการมองเห็นได้เนี่ย
1: ดังนั้นหากมีอาการมองเห็นตะกอนจุดดำหรือหยากไย่ร่วมกับอาการเห็นฟ้าแลบเกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ควรจะพบจากสุแพทย
0: ์สำหรับท่านที่มองเห็นเป็นจุดลอยไปลอยมาเฉยๆเนี่ยโดยทั่วไปก็มักไม่ได้เป็นอันตรายกับดวงตาแต่ถ้าอยากจะสบายใจนะครับก็ไปปรึกษาคุณหมอตาสักนิดนึงหรือในคนที่นอกจากเห็นจุดลอยแล้วเห็นฟ้าแลบแนะนำว่าไปพบจักษุแพทย์เพราะว่าคุณหมอก็จะช่วยตรวจจอประสาทตาเราว่าไอ้ตัวตะกอนที่ลอยไปลอยมาเป็นปกติเนี่ยมันไปดึงจอประสาทเราเป็นรูฉีกขาดหรือไม่เพราะถ้าการดึงจอประสาทตาที่เรารู้สึกเหมือนฟ้าแลบบ่อยๆจนถึงขั้นเกิดรูฉีกขาดที่จอประสาทตาเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องการยิงเลเซอร์ปิดรูรั่วให้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะจอประสาทตาลอกตาซึ่งอาจจะทำให้เกิดเป็นปัญหากับการมองเห็นได้นะครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าหากมองเห็นจุดดำหยากไย่ลอยไปลอยมาเป็นภาวะผิดปกติทางดวงตาเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นได้นี่เป็นยังไงครับ
0: จริงครับสามารถแชร์ต่อได้เพียงแต่ว่าเราต้องมีความรู้ว่ามันอาจจะเป็นภาวะปกติก็ได้และมีอาการเตือนอย่างไรว่าอาจจะเป็นภาวะที่อาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาครับ
1: เปิดรับข้อมูลออนไลน์อย่างมีข้อสงสัยอยู่เสมอช่วยให้ไม่ตื่นตระหนกเกินเหตุนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
3: คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้

ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคลาสแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ Shop Mania ค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชาวกาฬสินธุ์ให้กำลังใจครอบครัวหลุนไม่ขาดสายญาติเตรียมสถานที่รับศพบรรยากาศที่บ้านเกิดของหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีบรรดาญาติมิตรเพื่อนบ้านและเอฟซีเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวหลุนโดยเฉพาะย่าบัวสงเต็งสุกย่าของหลุนโดยตลอดทั้งวันมีคนมาเยี่ยมอย่างต่อเนื่องขณะที่ญาติและเพื่อนบ้านจัดเตรียมสถานที่รับศพทำพิธีเพื่อทำพิธีบำเพ็ญกุศลให้นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับร้านอิงเจ็ตในอำเภอสมเด็จนำภาพถ่ายของหลุนชุดรับปริญญาและภาพถ่ายที่เดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ตามสถานที่ต่างๆและหลายประเทศในหลายๆอิริยาบถไปขยายเป็นภาพขนาดใหญ่นำมามอบให้กับญาติเตรียมนำภาพเหล่านี้ไปตกแต่งประดับไว้รอบบริเวณบ้านเพื่อย้อนรำลึกนึกถึงและภาคภูมิใจในความสามารถของหลุนในวันที่ร่างของหลุนกลับมาและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนางบุญนาวรังมาศอายุ59ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกล่าวว่าตั้งแต่ทราบเรื่องได้มาให้กำลังใจครอบครัวและช่วยการจัดเตรียมสถานที่ทุกวันเพราะครอบครัวของน้องหลุนและย่าบัวสงไม่ใช่คนอื่นไกลเปรียบเสมือนญาติพี่น้องจึงตั้งใจมาช่วยงานและให้กำลังใจทุกวันหยิบจับอะไรช่วยได้ก็จะช่วยกันตามวิถีและประเพณีของคนอีสานที่เวลามีงานจะไม่ทอดทิ้งกันทุกคนมาช่วยกันดูแลกันและกันกู้ภัยนิมนต์พระทำบุญหลุม5ศพทำบุญที่หลุม5ศพเผยภารกิจการค้นหาสุดกดดันอาศัยแรงศรัทธานำทางนายสุทธิพงศ์บุญมาฉายหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานิมนต์พระครูปลัดธีรยุทธโชติโกเจ้าอาวาสวัดเขาบุญมีดารารามพร้อมพระสงฆ์สี่รูปประกอบพิธีทำบุญที่บริเวณหลุมฝังศพจุดที่พบผู้เสียชีวิตทั้ง5รายประกอบด้วยครอบครัวชาวไทย3รายและนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอีก2รายนายสุทธิพงศ์เปิดเผยว่าหลังเสร็จสิ้นภารกิจค้นหาผู้สูญหายเจ้าหน้าที่หลายคนต่างเล่าถึงเหตุการณ์ที่ยากจะอธิบายระหว่างการปฏิบัติงานโดยส่วนตัวเชื่อว่าแรงศรัทธาและกำลังใจมีส่วนช่วยในภารกิจค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจนสำเร็จลุล่วงอย่างไรก็ตามย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือแนวทางการดำเนินคดีหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษยังกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกหน่วยงานที่ร่วมกันค้นหาผู้สูญหายด้วยความอดทนแม้ต้องเดินทางค้นหาในพื้นที่ป่ารกติดต่อกันหลายวันเนื่องจากผู้ต้องหาให้ข้อมูลตำแหน่งฝังศพไม่ตรงกันทำให้ต้องตรวจสอบหลายจุดก่อนจะพบสถานที่ฝังศพที่แท้จริงนายสุทธิพงศ์ยอมรับว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกกดดันอย่างมากเนื่องจากผู้ต้องหาให้ข้อมูลเพียงจุดสังเกตเช่นต้นมะพร้าวหรือแนวคลองซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจนแทบไม่สามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงได้ส่งผลให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอป ักเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
7: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลง

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งครับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะกับเรื่องราวของนานาสารพันสาระค่ะวันนี้โอมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับเรื่องราวของสาระที่โอจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะใครที่ขับรถนานๆแล้วปวดหลังปวดคอบ้างคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าขับนานๆขับทางไกลนะต้องมีอาการแบบนี้แน่นอนนะคะแล้วจะแก้ไขแบบไหนอย่างไรคะต้องไปนะคะตรวจจุดเช็คปรับท่านั่งนะคะจะช่วยลดปวดแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยได้นะคะเพื่อการขับขี่สบายขึ้นแล้วก็ลดแรงกระทะค่ะหากเกิดอุบัติเหตุก็ลองเช็คแล้วก็ปรับตามนี้ได้เลยคุณผู้ฟังก็นั่นก็คือระยะห่างของพวงมาลัยนะคะเว้นระยะห่างระหว่างหน้าอกกับพวงมาลัยค่ะอย่างน้อย 25-30 เซน1ไม้บรรทัดนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเมื่อถุงลมนิรภัยทำงานค่ะการจับพวงมาลัยนะคะวางมือในตำแหน่ง3แล้วก็9นาฬิกาค่ะเพื่อให้หมุนพวงมาลัยได้เร็วนะคะไม่หลุดมือแล้วก็เป็นองศาที่ช่วยควบคุมรถได้อย่างแม่นยำนะคะความสูงของเบาะค่ะปรับให้พอดีกับระดับสายตานะคะเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีค่ะในการมองเห็นถนนแล้วก็กระจกมองข้างนะคะระยะเบาะแล้วก็พนักพิงค่ะปรับระยะนะคะให้เท้าเหยียบเบรกแล้วก็คันเร่งค่ะได้ถนัดโดยเข่าเนี่ยไม่ตึงเกินไปนะคะพนักพิงต้องรองรับแผ่นหลังค่ะให้แผ่นให้นั่งนะคะได้เต็มเบาะแล้วก็พิงสบายนั่นเองนะคะแล้วท่านั่งก็ถือว่าสำคัญนะอันนี้คือการปรับนะปรับพวงมาลัยปรับเบาะ

0: ใช่ไหมคะแล้วก็ความสูงของเบาะต่างๆไปแล้วทีนี้ท่านั่งนะคะถ้านะคะที่น่ากลัวเนี่ยเขาบอกว่าการปวดเมื่อยโดยทั่วไปก็คือการนั่งผิดท่าในระยะยาวค่ะซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะเนื่องจากการนั่งท่าเดิมซ้ำๆนานๆเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยถูกยึดนะคะถูกยืดออกแล้วก็หมอนรองกระดูกเนี่ยถูกกดทับอย่างต่อเนื่องหากไม่รีบแก้ไขอาจจะทำให้กระดูกสันหลังเปราะบางบาดเจ็บหรือว่าฉีกขาดได้ง่ายนะคะนอกจากนี้การนั่งใกล้พวงมาลัยมากเกินไปค่ะก็คือน้อยกว่า25เซนติเมตรเนี่ยนะก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เพราะว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุถุงลมนิรภัยจะพองตัวด้วยความเร็วสูงมากในเสี้ยววินาทีแรงกระแทกที่ประทะหน้าอกโดยตรงอาจจะทำให้ซี่โครงหักนะคะหรืออวัยวะภายในเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสได้การปรับท่านั่งให้ถูกต้องค่ะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสบายแต่คือความปลอดภัยของชีวิตของคุณและคนในครอบครัวนะคะดังนั้นการปรับท่านั่งค่ะให้ถูกต้องจึงไม่ใช่เรื่องของความสบายเพียงอย่างเดียวแต่คือการลงทุนกับสุขภาพหลังในระยะยาวนะคะแล้วก็การสร้างระยะปลอดภัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับชีวิตของคุณเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนหรืออาการบาดเจ็บสะสมนะคะอย่างออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมักเกิดจากในจังหวะที่เราเผลอเรอหรือว่ามองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเพียงสละเวลาไม่กี่นาทีก่อนที่เราจะออกรถนะคะก็เช็คตำแหน่งเบาะพวงมาลัยนะคะเพื่อให้เข้าที่ตามหลักสรีระนะคะก็จะช่วยให้การเดินทางของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยความผ่อนคลายขับรถได้อย่างมั่นใจแล้วก็กลับถึงบ้านนะคะ อย่างปลอดภัยแล้วก็ร่างกายก็พร้อมฟิตเฟิร์มนะคะอาการปวดหลังก็จะไม่มากวนใจนะคุณผู้ฟังก็ลองดูอันนี้เป็นข้อแนะนำหรือว่าบางคนมีอาชีพขับรถนะคะก็มีแฟนรายการของเราบางท่านเนี่ยก็ชอบฟังวิทยุเวลาขับรถใช่ไหมคะหรือเป็นแฟนรายการที่มีอาชีพขับรถนะคะทางไกลทางใกล้ยังไงก็แล้วแต่ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวของสาระที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ Shop Mania ค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่Mcot Radio Network

0: สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณผู้ฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
2: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับช่วงนี้มีเรื่องราวมีโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กๆมาเตือนภัยกันด้วยนะครับนั่นก็คือไข้อีดำอีแดงนะครับซึ่งก็คือเป็นโรคติดต่อแบบติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียนนั่นเองนะครับเกิดจากเชื้อสเตปโตคอคคัสนะครับติดต่อผ่านการไอการจามหรือว่าการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับก็บอกว่าสาเหตุของโรคนี้นะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสกลุ่ม A นะครับการติดต่อก็คือการไอการจามลดกันนะครับสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะผู้ป่วยรวมไปถึงการใช้สิ่งของร่วมกันนะครับ อาการสำคัญก็คือจะมีไข้สูงเฉียบพลันเจ็บคอกลืนลำบากต่อมทอนซิลอักเสบนะครับมีผื่นแดงละเอียดคล้ายกระดาษทรายทั่วตัวลิ้นแดงคล้ายผลสตรอเบอรี่นะครับส่วนวิธีป้องกันก็คือต้องล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยหลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกันนะครับปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจามและรักษาความสะอาดของของเล่นและสิ่งแวดล้อมนะครับจำไว้ว่าโรคนี้นะครับเกิดขึ้นในเด็กเล็กๆเด็กในวัยเรียนนั่นเองนะครับและเมื่อมีอาการควรทำอย่างไรนะครับอย่างแรกก็คือรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษานะครับรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างครบถ้วนและหยุดเรียนหรือแยกตัวจากผู้อื่นจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อนั่นเองนะครับก็หากมีไข้สูงเจ็บคอร่วมกับมีผื่นแดงทั่วตัวควรรีบพบแพทย์ทันทีนะครับนี่คืออาการของโรคไข้อีดำอีแดงในเด็กเล็กๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเด็กทุกๆคนที่ไปโรงเรียนนั่นเองนะครับก็นำมาเตือนภัยนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยครับ
1: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
3: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย

กับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
2: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: คุณกำลังฟัง M-Cord Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแต่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือ

0: ชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mpod News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสี่นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะครับ2569ครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
3: ครับผม
4: ก็2ชั่วโมงนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยโอ้โหประเทศไทยเราช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
3: ครับ
4: ข่าวใหญ่มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับ
3: ใช่ครับแต่ว่าหลักๆเน้นหนักก็คือโอ้โหเป็นข่าวไม่สู้ดีสักเท่าไหร่เลยแม้ว่าจะมีข่าวประเด็นที่มันจะมีหลายๆอย่างทั้งเรื่องของการประกาศรับรองมรดกโลกอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันโดนข่าวพวกนี้กลบไปหมดเลยพี่รอง
4: เอาประเด็นแรกที่ใหญ่นะฮะแล้วก็คนไทยเฝ้าติดตามว่าไฟใต้จะดับเมื่อไหร่นั่นก็คือเรื่องของกลุ่มโจรใต้ต้องบอกอย่างนั้นนะครับก่อความไม่สงบในการมาซุ่มโจมตีนะฮะเจ้าหน้าที่อยู่เนืองๆแต่ว่าเหตุที่ร้ายที่สุดก็คือที่สภ.ตันหยงรถคาร์บอมใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของการนั่งหลังกระบะมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีมอเตอร์ไซค์ปิดหน้ามอเตอร์ไซค์ปิดท้ายนะครับแล้วก็อยู่บนกระบะรวมๆแล้ว13คนมายิงมาถล่มจุดตรวจบุเกซามีที่นราธิวาสนะครับก็ทำให้ทหารไทยเรานะฮะเป็นฐานพลานพลีชีพไปทั้งหมด5นายตอนนี้กำลังปูพรมไล่ล่ากลุ่มก่อความไม่สงบนะครับแล้วก็เราเคยคุยไปแล้วคุณอาทิตย
3: ์ใช่สัปดาห์ที่แล้ว
4: เนี่ยนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของการก่อความไม่สงบแล้วเนี่ยเขากำลังสอบลึกไปว่ามันมีประเด็นอื่นที่ถือเป็นภัยแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือไม
3: ่ครับ
4: เรียกค่าคุ้มครองยาเสพติดค้าของเถื่อนน้ำมันเถื่อนอะไรหรือเปล่านะฮะในปืนกระบอกเดียวกันที่เคยเห็นต่างเห็นได้จากอะไรฮะวันนี้มีการเข้าตรวจค้นและมีการปะทะกันกับคนร้ายเป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเลยคุณอาทิตย
3: ์ครับ
4: แล้วก็มีข่าวเศร้าออกมาเพราะว่าตอนเข้าไปตรวจค้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของเรานะฮะต้องพลีชีพไปถึง2นายบาดเจ็บไปอีก3นายนะครับจากเหตุปะทะเดือดกลางสวนปาล์มนะครับอยู่ที่ตากใบกลุ่มคนร้ายเนี่ยอยู่ที่ขนํากลางสวนปาล์มนะฮะเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนี่คือขบวนการค้ายาเสพติดจะส่งต่อไปประเทศที่3แล้วก็เอามาพักไว้ก่อนนี่นะฮะเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันนะคุณอาทิตย์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะสถานการณ์ภาคใต้10เหตุการณ์เนี่ยมันจะไปโยงไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยแทรกซ้อนก็คือไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบขอแบ่งแยกดินแดนแหละสัก 7-8 เหตุการณ
3: ์ใช่อ
4: ันเนี้ยเหตุการณ์นี้ก็เป็นหนึ่งในความไม่สงบที่เกิดขึ้นก็คือขบวนการค้ายาเสพติดครับ ก็ทำให้เจ จ้าหน้าที่เองเนี่ยต้องสนที่กำลังกันเข้าไป

0: ปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็เกิดการปะทะกันแล้วยึดยาได้ตั้งถึง 300,000 เม็ดนะ
1: ครับนั่นแหละก็คืออย่างที่บอกว่ามันก็พอเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้มาเมื่ออย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะอาจารย
0: ์
1: พี่ลงเพราะว่าก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดเราจะมาตีประเด็นว่ามันเป็นเรื่องของความเห็นต่างอย่างเดียวแหละมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าในยุคหลังมาในช่วงอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกับอาจารย์ทางด้านของ
0: เสแมว
1: ใช่เสแมวก็คือยืนยันว่ามันเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยมันมีส่วนน้อยแล้วล่ะแต่ว่าหลักๆส่วนใหญ่อย่างที่พี่ณรงค์บอกไป10เคสประมาณ7ถึง8หรือรวมอาจจะเป็น9คดีด้วยซ้ำไปที่มันจะเป็นเรื่องอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความเห็นต่างเลยจะเป็นภัยแทรกซ้อนทั้งเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการค้าอาวุธรวมถึงเรื่องของการลักลอบการทำรุ่นอะไรต่างๆทั้งที่อยู่ในพื้นที่ด้วย
0: ครับก็เราวิสามันคนร้ายไปได้1คนนะครับแล้วก็ยึดของกลางได้จำนวนมากเลยแหละครับแล้วถ้าเกิดว่าเอาอาวุธปืนของคนร้ายเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามครับพิสูจน์หลักฐานเข้าไปแล้วครับ
1: ครับ
0: ขออภัยฮะคือเอาอาวุธของคนร้ายแล้วเอาไปตรวจวิถีกระสุนไอตัวปอกกระสุนปืนเนี่ยมันจะมี
1: รอยร่องรอยอยู
0: ่มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีประวัติอยู
1: ่
0: ไอ้ปืนเนี้ยมันเคยยิงที่ไหนเคยใช้ในเหตุการณ์อะไรในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้เนี่ยจะรู้เลยฮะว่าไอ้ขบวนการยาเสพติดเนี่ยมันไปโยงมันไปเกี่ยวกับการป่วนใต้หรือเปล่าฮะ
1: ครับ
0: เพราะอย่างที่ผมลงไปนะก็ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอธิบายให้ฟังอยู่ตลอดเลยครับดูนะเวลามันจะขนกันแต่ละครั้งนึงเนี่ยมันจะให้พรรคพวกไปก่อเหตุก่อน
1: ครับ
0: วางระเบิดก่อความไม่สงบนะฮะแล้วทำให้เจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะฮะไม่กล้าเข้าไปตรวจในพื้นที่ตอนกลางคืนเพราะจะอาจจะโดนซ้ำสองนะเพราะมันมีประวัติมาอยู่แล้วใช่ไหมครับรอเช้าก่อนจึงจะเข้าไปพิสูจน์ทราบในพื้นที่เกิดเหตุนั่นแหละครับคืนนั้นมันขนกันกระจายเนี่ยประเด็นนี้ก็เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอดูฮะเอาอาวุธปืนที่คนร้ายมีอยู่เนี่ยนะแล้วถูกวิสามันไปเนี่ยนะครับไปตรวจประวัติเดี๋ยวก็จะทราบฮะให้เจ้าหน้าที่ออกมาแฉเลยมันจะทำให้เรื่องของกลุ่มเห็นต่างเนี่ยมันลดทอนศักยภาพของเขาไปได
1: ้
0: เรื่องของความน่าเชื่อถือว่าเอ้ยนี่คุณมาก่อเหตุเนี่ย คุณมีจุดยืนทางการเมืองเข้มแข็งหรือมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรปล้นร้านทองไปปล้นร้านสะดวกซื้อนะฮะหรือไปปล้นร้านรถยนต์อย่างเงี้ยนะฮะเอ๊ะที่ต้องการทรัพย์สินไปเป็นส่วนตัวหรือว่าทำเพื่ออะไรใช่ไหมร้านทองไปโดนไปกี่รอบแล้วอ่ะ
1: โอ้หลายเคสแล้วก็ไม่สามารถสรุปคดีได้โดยทำนะพี่ไม่สามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วก็จะรวมไปอยู่ในบัญชีนั่นแหละว่าต้องไปสืบดูก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถตรวจหาคนก่อเหตุต้องไปดูจนกว่าจะสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาหรือว่าตรวจยึดอาวุธได้สักชิ้นนึงอ่ะแล้วถึงจะมาตรวจสอบดูว่ามันเคยเอาไปก่อเหตุอะไรหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องกับคดีเดิมที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่หรือเปล่า
0: อันนี้เรื่องแรกที่บอกว่าอาทิตย์นึงเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ช็อกคนไทย
1: อ
0: ีกเรื่องหนึ่งก็นี่ไงป๋องธง
1: ใช่ที่ชลบุรี
0: โอ้โห
1: คือบอกว่าเคสแรกนี่คือไอ้อย่างกรณีแรกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของการหายตัวไปของ2พี่น้องชาวรัสเซีย
0: ใช่ครับ
1: อันเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างช็อกแล้วนะค่อนข้างสะเทือนใจแล้ว
0: ครับพอสืบสาวเราเรื่องไปพอจับธงและป๋องได้เนี่ยนะครับธงเนี่ยเปิดปากหมดเลยนะนอกเหนือจาก2ศพนี้แล้วนะป๋องเขาใช้ผมเขาบังคับผมนอกเหนือจาก2ศพนี้แล้วเนี่ยยังมีอีก3ศพด้วยฝังอยู่ห่างจากตรงนี้ไปแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะผมไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะว่าเขาขู่ฆ่าครอบครัวของผมกระทั่งมาบ้านมานั่งสังสรรค์กันเนี่ยนะครับผมเผลอนิดเดียวป๋องยังจะเข้าไปข่มขืนเมียผมเลยเนี่ยผมต้องไปห้ามปรามเนี่ยนะฮะนั่นแหละป๋องเขามีอาวุธปืนแล้วก็เขาเป็นคนที่เหมือนกับจิตไม่ปกติเป
1: ็
0: นคนโหดร้ายทารุณออกจากคุกมาได้แค่2เดือนฆ่าคนแล้ว5ศพนะฮะเอาไปฝังดินแต่เจ้าหน้าที่มีกลิ่นทะแม่งทะแม่งบอกว่าอาจจะไม่ใช่5ด้วย
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าคืออย่างที่เราทราบที่ทราบจนตอนนี้ก็คือ5เคส5รายที่ถูกป๋องจัดการไปแต่ว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางตำรวจเองเขาก็ต้องมีการสืบกันต่อแหละเพราะว่าพฤติกรรมเพิ่งออกจากเรือนจำมาได้แค่2เดือน
0: เขามีประวัติคดีทางเพศด้วยไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับเขามีประวัติคดีทางเพศเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามเค้นสอบต้องการทรัพย์สินจริงหรือเปล่าหรือต้องการอื่นใดนะครับเพราะว่ากรณี3พ่อแม่ลูกเนี่ยเขาอ้างเป็นตำรวจนะใส่ชุดตำรวจมีบัตรอะไรเรียบร้อยเลยนะครับบุกเข้าไปในบ้านเขาเลยนะท

0: ถามว่ารู้จักกันไหมรู้จักกันด้วยนะครับแล้วก็ไปบอกว่าไปเกี่ยวไปโยงกับเรื่องของยาเสพติดขอคุมตัวหน่อยได้ไห
1: ม
0: ล็อกมือภายหลังเลยฮะพอดีลูกสาวอายุ18ปีกลับมาโดนจับไปด้วยนะฮะแล้วก็เอามาไว้ไอ้ตรงใกล้ๆกับเขาชีจันนะฮะจุดฝังศพเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที
1: ่
0: นะฮะเช่นเดียวกับ2พี่น้องชาวรัสเซียที่บอกว่าต้องการจะชิงจักรยานยนต
1: ์รถ
0: เฉพาะรถเท่านั้นเองแต่ทำไมน้องชายคุณยิง2นัดเลยส่วนพี่สาวคุณไม่ยิง
1: ครับ
0: คุณเอาเขาไปทำอะไรนะฮะแล้วเขาไม่ยินยอมนะคุณซ้อมเขาจนเสียชีวิตและมีการล่วงละเมิดอะไรหรือไม่ยังไงเดี๋ยวรอผลชันสูตรครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองประเมินด้วยสายตาแล้วเนี่ยนะบอกว่ายังไม่มีร่องรอยแต่นิติวิทยาศาสตร์จะค้นความจริงขึ้นมาได้ครับ
1: ครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึง

0: 016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
6: ก็2ประเด็นแล้วนะฮะที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ต้องตามทิศทางข่าวกันต่อว่าสัปดาห์หน้าพัฒนาการของข่าวจะไปยังไงนะครับอีกเรื่องนึงที่สะเทือนใจคนไทยนะฮะก็คืออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอ่ะ
5: ใช่
6: ฮัลลุนโซโล่
5: ใช่ครับ
6: ครับซึ่งเสียชีวิตที่จอร์เจียถามว่าจอร์เจียน้องขลุนเคยไปไหมผมติดตามดูเขาอยู่แล้วก็ไปมาสองรอบแล้วนะครับแล้วก็เดินทางไปประเทศที่อันตรายกว่าจอร์เจียเขาก็ไปมาแล้วนะ
5: ครับ
6: ชนิดที่ว่าอัฟกานิสถานซีเรียหรืออะไรที่ชนิดที่ว่าต้องมีปืนนะฮะก็คือไปแล้วก็เจอด่านชาวบ้านเนี่ยพกปืนแล้วก็เรื่องของกฎบกหมายอยู่ที่กลุ่มชาวบ้านนะที่พกพาอาวุธปืนเนี่ยเขาก็เดินทางไปท่องเที่ยวคนเดียวมาแล้วนะครับแล้วก็หลายประเทศที่แหมผมตามดูว่าจะไปยังไงเนี่ยเดินคนเดียว30กิโลอ่ะเพื่ออะไรฮะดูแผนที่เดี๋ยวผมจะถึงชายแดนแล้วเหลืออีก30กิโลตอนเนี้ยนะฮะอยู่คนเดียวแล้วก็มองแผนไปนะ360องศาเป็นเทือกเขาที่สวยงามมากซึ่งน้อยคนมากที่จะมีโอกาสได้ไปแบบนั้นน่ะ
5: ครับ
6: คิดดูสิน้องก็ไปได้แล้วก็บอกว่าตอนเนี้ยรอโบกรถนะฮะรถใครมาก็ขอโบกเพื่อจะไปชายแดนข้ามอีกประเทศหนึ่งซึ่งรั้วชายแดนก็มีอยู่นิดเดียวแล้วก็มีอาคารหลังเล็กๆหลังเดียวแล้วก็จะไปอีกประเทศหนึ่งที่ก็ไม่มีอะไรเลยเป็นทุ่งโล่งๆเป็นภูเขาสุดตู้หูลูกตาเนี่ย
5: ครับ
6: แต่เขาเดินทางคนเดียวทำคอนเทนต์อยู่คนเดียวนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สุดยอดคนหนึ่งนะฮะแล้วก็วิธีการนำเสนอของเขาเนี่ยโอเรียวมากธรรมชาติมาก
5: ใช่ครับ
6: เห็นยังไงนะฮะกินอะไรรู้สึกยังไงเขาถ่ายทอดมาในคลิปของเขาหมดเลย
5: ใช่

0: พอติดตามชมก็รู้สึกว่าเออตื่นตาตื่นใจดี
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราจะมาพูดถึงในเรื่องของบล็อกเกอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่สายท่องเที่ยวแบบไปคนเดียวแบบนี้ของไทยเนี่ยมันก็จะมีหลายๆคนที่มีชื่อเสียงมาก่อนหน้านี้ที่เคยมีผลงานมาก่อนหน้านี้แล้วก็อย่างฮารุนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มาแจ้งเกิดในเรื่องของการเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวคนเดียวอย่างที่บอกว่าคือหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะไปพยายามไปในพื้นที่ที่มันไปได้ยากๆมันไม่สามารถมันไม่อยู่ในแผนที่โลกหรือบางคนรู้ว่ามันมีแต่ว่าไม่เคยไปหรือว่าไปเนี่ยมันไม่ได้มีเที่ยวบินตรงจากไทยต้องไปต่อเครื่องอะไรต่างๆนะซึ่งบางพื้นที่บางจุดเนี่ยมันไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินต้องเดินบ้างละต้องมีรถบ้างละหรือบางทีไม่มีรถอย่างฮารุนเนี่ย
0: uh-huh.
1: คือบางจุดนี่คือไม่มีรถประจำทางอาศัยการโบกรถ
0: การโบกรถแล้วเด
1: ิน ใช่ครับ
0: นั่นแหละฮะคือผมก็ติดตามดูประมาณเนี้ยนะฮะอย่างออสเตรเลียนะ
1: ครับ
0: ผมก็ติดตามดูถั่วกับกาบสองคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันนะนะฮะอยู่สักแก้วคนหนึ่งไหมแล้วก็มหาสารคามคนหนึ่งใช่ไหมครับ
1: มันจะมีบล็อกเกอร์หลายๆคอนเทนต์ประมาณนี้หลายๆคนมากเพีย
0: งอันนั้นเขา
1: แต่คนก็แตกต่างสไตล์กันไปแล้วแต่ชอบเลย
0: เอารถซูบารุ
1: ครับ
0: เราจะเที่ยวรอบออสเตรเลียเอาแผนที่มากลางเลยนะฮะเราจะขี่เส้นโอ้เที่ยว36วันผมตามดูหมดนะฮะทุก EP ส่วนฮารุนเนี่ยนะฮะไปคนเดียวเอาล่าสุดไปอินเดียเชื่อไหมว่าเขาเดินทางไปอินเดียแทบจะทุกรัฐคนเดียว1เดือนนะครับคือไปเนี่ยขอเลี้ยวเลย
1: อ
0: ินเดียทำยังไงเราทำแบบนั้นนะ
1: ฮ
0: ะไปเล่นเทศกาลสีไอเหมือนสงกรานต
1: ์
0: แต่เรา แต่ว่าแบบเขาฝุ่นนะใช่ไหมครับกินอาหารข้างทางจนป่วยฮะอาหารเป็นพิษแล้วก็ถอดใจบอกกลับละจะกลับละนะปรากฏว่าไปเจอเพื่อนออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด
1: ์
0: ที่เคยเจอกันตอนเดินทางท่องเที่ยวและเข้ามาเที่ยวอินเดียแล้วปรากฏว่าคุยกันเจอกันพอเจอกัน3คน4คนคราวนี้ยาวเลยจากเดิมตัดสินใจจะกลับบ้านฮารุนยาวเลยฮะอยู่ต่อครับไปทุกรัฐเลยนะฮะของอินเดียแล้วพอเพื่อนกลับเขาเดินทางต่อนะฮะบอกว่าอ่ะผมจะทำคอนเทนต์ว่าวันนี้ผมจะไม่ใช้สตังค์นะฮะแม้แต่บาทเดียวดูซิจะอยู่ที่อินเดียได้ไห
1: ม
0: แต่อินเดียก็จะมีโรงทานที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
1: ครับ
0: การเดินทางด้วยรถประจำทางสาธารณะก็ฟรีเข้าไปกินไปนอนทุกอย่างฟรีหมดเขาก็ทำคอนเทนต์ให้ดูเลยฮะว
1: ่
0: าเขาใช้ชีวิตยังไงโอ้มันก็น่าตื่นตาตื่นใจดีนะฮะส่วนน้องที่เข้าไปจอร์เจียล่าสุดแล้วก็ไปเสียชีวิตเนี่ยนะครับตอนเนี้ยทางการจอร์เจียยังไม่ส่งผลชันสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการมาแต่ว่าในส่วนของญาติฝั่งไทยเราเนี่ยตอนนี้ยื่นเรื่องแล
1: ้
0: วนะฮะไปถึงสถานทูตจะขอรับศพกลับมาเห็นว่าสัปดาห์หน้านะฮะจะนำศพหลุนกลับมาที่ประเทศไทยตอนนี้บ้านที่กาฬสินธุ์เขามีการจัดงาน
1: เตรียม
0: จัดงานไว้อะไรแล้วสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็เตรียมรอรับที่หนักที่สุดแล้วก็เป็นห่วงที่สุดก็คุณย่าแต่ว่าพอมอการละสินเนี่ยเขาก็ไปประกบคุณย่าเลยนะไปดูเรื่องของสภาพจิตใจเพราะย่ารักขลุนมากเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะฮะขลุนเองก็โอ้โหบ้านตอนที่เขายังไม่ดังนะฮะเพิงสังคสีเตาเก่าๆบ้านโสมๆอยู่กับคุณย่านะเพราะว่าขลุนก็ต้องบอกว่ายากจนเลยอ่ะต้องมาขอทุนที่จุฬาครับ แล้วพอมีเงินมีทองจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำคือไปรีโนเวทบ้านให้ย่าเลยย่าไม่เคยเห็นทะเลใช่ไหมอยากกินอาหารทะเลใช่ไหมอยากพักผ่อนอะไรที่มันสวยงามฮารุนพาไปญาติพี่น้องลูกหลานขึ้นเครื่องมาเที่ยวพัทยาเนี่ยผมก็ตามดูเข้าไปเนี่ย
1: ครับแต่ว่าในประเด็นที่เราจะคุยถึงฮารุนในวันนี้ก็จะเป็นนอกจากเรื่องของผลงานในที่เขาไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่เราคงต้องหันกลับมามองกันก็คือเรื่องของระบบการศึกษา
0: คือมีผู้ที่อยู่ในโลกออนไลน
1: ์
0: ไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าเขาเนี่ยอยู่ทำงานโซนไหนอะไรยังไงเขาวิพากษ์วิจารณ์ไงถึงกรณีของขลุนนะฮะว
1: ่
0: าคุณจบรัฐศาสตร์จุฬามาด้วยทุนการศึกษาที่ไม่ต้องใช้คืนเนี
1: ่
0: ยแต่ทำไมคุณทำงานไม่ตรงสายมันเรื่องของทุนที่ให้คุณไปหรือไม่โอ้โหเป็นประเด็นที่คนวิพากษ์วิจารณ์
1: มาเลย
0: ถูกต้องฮะจนในส่วนของท่านอธิการบดีของจุฬาต้องออกมาเนี่ยเราไม่ได้ให้ทุนอย่างเดียวแต่เราให้ทุนชีวิตเน
1: ี่
0: ย

0: เป็นประเด็นที่กินใจมากกับคำพูดนี้เดี๋ยวเราจะขยายความเรื่องนี้ครับ
1: เพราะว่าคือวันนี้ถึงมันก็จะมีทางด้านของทางกสศทางกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันเพราะว่าหน่วยงานนี้ก็คือจะพยายามผลักดันเรื่องของการศึกษาความเท่าเทียมความเสมอภาคความเหลื่อมล้ำต่างๆในเรื่องประเด็นการศึกษาที่เขาพยายามเกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็อย่างกรณีเคสของฮันลุนเนี่ยก็คือถือว่าเป็นถ้าเราสามารถถอดบทเรียนชีวิตเข้ามาได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือด้วยฐานะที่ยากจนมากอยากไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำได้ค่าแรงวันละ300 บาทจะใฝ่ฝันถึงการไปท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่สุดท้ายเขาก็สามารถถีบตัวเองดิ้นรนมาจนสามารถมาเลือกเส้นทางเนี้ยมาเป็นบล็อกเกอร์ไปท่องเที่ยวต่างประเทศได
0: ้ก็ต้องบอกว่าทำไมทำงานไม่ตรงสายเขาจบรัฐศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ว่าทุนชีวิตของเขาก็คือให้คนคนหนึ่งสามารถมีสัมมาอาชีพที่มั่นคงรายได้ของอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์เหล่านี้ไม่น้อยนะครับนี่คืออาชีพใหม่ในโลกปัจจุบัน2026นะฮะต้องชี้แจงให้ทราบด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ชั่วโมงที่2นะครับชั่วโมงแรกเราจะคุยเรื่องของคดีสะเทือนขวัญป๋อง5ศพฮะซึ่งตำรวจเองก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่5ศพด้วยอาจจะเป็น7ศพหรือไม่อย่างไรกำลังเค้นสอบปากคำกันอยู่ครับซึ่งเรื่องนี้มีประเด็นที่จะต้องตามต่อก็คือเสียงเรียกร้องขรมเลยนะครับตอนนี้ว่าถึงเวลาหรือยังที่โทษประหารชีวิตของไทยเราจะต้องบังคับใช้ได้จริงนะครับ
1: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับนักอาชญาวิทยานะครับตอนนี้อาจารย์กฤษณพงษ์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณรงค์คุณอาทิตย์ท่านผู้ฟังครับ
0: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่เวลากับทางรายการครับขอถามอย่างนี้ฮะคดีแบบนี้คือฆ่ามาแล้ว3ศพนะฮะพฤติกรรมพฤติการเดียวกันเลยนะฮะผ่านไปไม่เท่าไหร่เพราะเขาออกจากคุกมาได้2เดือนเท่านั้นเองคดีแรกที่เขาทำก็คือฆ่าฝัง3ศพพ่อแม่ลูกแล้วต่อมาก็คือเป็น2พี่น้องรัสเซียอีก2ศพอันนี้มันเข้าข่ายเรื่องของฆาตกรต่อเนื่องไหมครับอาจารย์ครับ
2: ครับคืออาจจะต้องมาดูนิยามฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับแต่เดิมเนี่ยนักอาชญาวิทยาก็ให้นิยามไว้ว่าเป็นการก่อเหตุโดยผู้กระทำความผิดเนี่ยคนเดียวกันนะครับว่าก่อเหตุประมาณ 2-3 คดีขึ้นไปโดยแยกในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเขาใช้คำว่า cooling off period นะครับแต่อะไรก็ตามเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา FBI ได้ให้นิยามที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าถ้าเป็นคนกระทำความผิดฆาตกรคนเดียวกันก่อเหตุตั้งแต่2คดีขึ้นไปแล้วก็มีช่วงเวลาที่แตกต่างกันอันนี้จะเข้านิยามของฆาตกรต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ดูในเคสนี้แล้วถ้าจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนเดียวกันแล้วก่อเหตุกับเหยื่อฆาตกรรมในช่วงเวลาที่แตกต่างกันและเหยื่อเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกันก็ดูเป็นนิยามตามได้นะครับแต่ผมว่าที่ชัดเจนแน่นอนก็คือการก็กระทำความผิดซ้ำโดยลักษณะอาชญากรรมที่ร้ายแรงโดยการฆาตกรรมอันนี้ชัดเจนนะครับ
0: มองคดีนี้ยังไงครับอาจารย์ฮะเพราะว่ามันสะเทือนขวัญมากเลยเนี่ยสภาพของอาชญากรก็คือป๋องและธงเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยฮะพฤติกรรมการกระทำของเขาเข้าข่ายมีปัญหาทางสภาพจิตหรือว่ามันบ่มเพาะขึ้นมาได้ยังไงฮะคนเหล่านี้ครับ
2: ครับจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อนะครับที่ติดตามรับฟังเนี่ยนะครับผมว่าเรารับทราบตรงกันว่าเขาเองถูกกระทำรุนแรงตั้งแต่สมัยเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นถูกคุณพ่อทำร้ายร่างกายทุบตีด่าว่าอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งตรงนี้ข้อมูลทางวิชาการนะครับไม่ว่าจะงานวิจัยเมื่อ10ปีที่แล้วหรือล่าสุดก็ตามทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยยืนยันตรงกันว่าการกระทำด้วยการใช้ความแรงในครอบครัวต่อคนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กเยาวชนเนี่ยส่งผลต่อบุคลิกภาพความคิดอารมณ์การตัดสินใจแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเขาที่เวลาเติบโตขึ้นมาโดยเฉพาะถ้ามีไม่มีปัจจัยอย่างอื่นมาเหนี่ยวรั้งดึงไว้ให้เขาไม่กระทำความผิดหรือลดความก้าวร้าวหรือลดปมในใจลงเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มที่จะกระทำต่อคนอื่นด้วยความรุนแรงนะครับพูดง่ายๆคือใช้ความแรงต่อคนอื่นเหมือนกับที่เขาถูกกระทำมาถ้าเป็นกรณีหนึ่งที่ข้าราชการพูดกันมากเรื่องของการป่วยจิตโดยเฉพาะวันเหมือนกับคุณแม่ออกมาให้ข้อมูลผ่านสื่อนะครับว่าคิดว่าเขามีอาการป่วยจิตเขาจึงไปก่อเหตุแบบนี้หากเรามาวิเคราะห์พฤติกรรมที่เขากระทำมันนะครับเราพบว่าเขาเนี่ยมี

0: ยานตะเตรียมการเช่นยานพาหนะเตรียมมคุดอาวุธนะมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนหรือแม้กระทั่งการกระทำผิดแล้วเนี่ยก็ยังมีการปิดบังซ่อนเร้นอำพรางทำลายศพ
1: อ
0: ันนี้ผมว่าไม่ใช่เป็นการป่วยจิตแล้วล่ะครับ
2: เ
0: ป็นฆาตกรที่มีการวางแผนเช่นแต่ข้อมูลสื่อผ่านสื่อเหมือนกันว่าปลอมแปลงตัวตนเป็นตำรวจอย่างเงี้ยโดยปกติมนุษย์เราเนี่ยยังไม่ทำร้ายสัตว์เลยถูกไหมครับ
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้ไปฆ่าคนคนหนึ่งโทษนะไปฆ่าคนหลายคนซึ่งคนหลายคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีเศษกดเครื่องอะไรกับเขามาก่อนเลยด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติล่าสุดเนี่ยนะครับเท่าที่ติดตามก็ทราบเองนะว่าเขาประสงค์ต่อทรัพย
2: ์
0: ส่วนกรณีประสงค์จะล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ตำรวจก็คงอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ครับ
2: ครับอันนี้ก็คือพิสูจน์ทราบได้จากการชันสูตรพลิกศพเพื่อที่จะยืนยันเพราะว่าทางพนักงานสอบสวนกับตำรวจเองไม่ปักใจเชื่อว่าประสงค์ต่อทรัพย์อย่างเดียวครับอาจารย
0: ์ใช่ครับปกติเนี่ยถ้ามีการพยายามล่วงละเมิดทางเพศพยายามข่มขืนเนี่ยจะต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้นถูกไหมครับ หรือถ้ามีการล่วงละเมิดสำเร็จเนี่ยเราจะพบการตรวจชันสูตรที่ศพจะบอกได้เช่นพบอสุจิในช่องคลอดอย่างเงี้ยอันเนี้ยบอกได้เลยชัดเจนโดยเฉพาะไปตรวจรับดีเอ็นเอโตนกับในป๋องหรือใน
2: ค
0: งเนี่ยก็ยืนยันแน่นอน 100% หรือแม้กระทั่งการตรวจเศษเนื้อที่ติดที่เล็บนายป๋องในธงเนี่ยนะครับผมว่าตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญต้องคงเก็บรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ไปแล้วครับ
2: อาจารย์
0: เพราะว่าต้องมีการโทษนะหมายว่าเวลาจะข่มขืนเนี่ยทางเหยื่อเองจะต้องมีการต่อสู้ถูกไหมครับ แต่มีร่องรอยการต่อสู้การขวนการขีดเนี่ยบางทีเราพบบางกรณีนะครับ เนื้อเยื่อของผู้ต้องหาไปอยู่ในเล็บของเหยื่
1: อ
0: เวลาไปตรวจในเล็บเนี่ยก็จะพบร่องรอยตรงนี้ด้วยครับ
2: อ๋อนะฮะก็คงจะตรวจได้ไม่ยากเพราะว่าตอนนี้เจอสภาพก็คือยังสมบูรณ์อยู่นะฮะสำหรับสภาพสองพี่น้องรัสเซียเนี่ยนะครับแต่ผมถามนี้ครับอาจารย์นะเขาเพิ่งออกจากคุกมาได้2เดือนเท่านั้นเองและการออกจากราชทัณฑ์มาเนี่ยนะฮะการออกจากคุกมาเนี่ยก่อนออกเนี่ยก็เชื่อว่าทางราชทัณฑ์เองเขาจะมีเรื่องของการปรับพฤตินิสัยนะฮะไอ้ตรงนี้มันมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนที่ทำให้คนออกมา2เดือนฆ่าคนได้5คนถึง7คนเลยคร
0: ับ ครับจริงๆแล้วก็มองได้2 3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยในการแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยซึ่งโดยปกติเราจะโยนให้เป็นภาระหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์อยู่เสมอนะครับ
2: ก็
0: บอกว่าเป็นสถานที่ที่บำบัดแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของคนแต่กรมราชทัณฑ์เองก็มักจะสะท้อนมาถึงคนภายนอกอยู่เสมอซึ่งผมเนี่ยไปเก็บข้อมูลวิจัยด้วยแล้วก็มีนักศึกษาลูกศิษย์ก็เป็นทํางานอยู่กรมราชทัณฑ์ด้วยบอกอาจารย
2: ์
0: คนนั้นมักจะชอบโทษราชทัณฑ์นะเขาก็ถามกลับมาว่าแล้วทำไมก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถามว่าแล้วคนข้างนอกอะทำอะไรกันอยู
2: ่
0: ทำไมถึงทำให้คนคนนี้มีพฤติกรรมหรือสันดานที่โหดร้ายทารุณผิดรูปนามแบบนี
2: ้
0: เพราะฉะนั้นก็บอกสองมุมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความว่าเปรียบเสมือนผ้าที่เปื้อนโคลนเปื้อนน้ำยางอะไรต่างๆนะถ้าเราไม่รีบซักสุดท้ายถ้าเปื้อนมากขึ้นกลายเป็นเปื้อนยางมาต่อยนะครับซักยากแล้วคำถามคือผ้าผืนนี้เราจะพยายามซักหรือเราจะโยนทิ้งกรมราชทัณฑ์ก็เหมือนกันเขาก็พยายามมีเช่นมีผงสารเคมีต่างๆก็มีคือพูดง่ายๆเปรียบเหมือนมีโปรแกรมในการแก้ไขฟื้นฟูบำบัดพฤตินิสัยแต่รายของนักโทษที่กระทำความผิดที่แตกต่างกันเช่นคดีฆ่าคดีข่มขืนคดีลักทรัพย์แต่ละโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูก็จะแตกต่างกันเพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าพอเวลาคนบางคนเนี่ยเขาใช้คำว่าเผยจิตคิดเป็นโจรยากและที่จะกลับตัวกลับใจเขาอะครับเขาก่อเหตุออกมานั้นจะก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับ
2: ครับคนภายนอกเขามองอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าโอ้โหก็คือแต่ละคนที่เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะต่างก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ต่างกันนะฮะแล้วก็ไปอยู่รวมกันเนี่ยโอ้โหการปรับพฤตินิสัยนอกเหนือจากจะยากแล้วเนี่ยไปฝึกฝนไปฝึกปลือให้มันแกร่งกว่าเดิมอีกในการออกมาก่อเหตุที่มันร้ายแรงกว่าเดิมอีกเนี่ยเราจะต้องแก้หลังจากนี้ยังไงดีครับอาจารย์
0: ครับคือต้องยอมรับนี่นะครับว่าโดยเรือนจำในบ้านเราเนี่ยเนื่องจากข้อจำกัดสถานที่บุคลากรงบประมาณก็ส่งผลให้ผู้ต้องขังที่กระทำความผิดที่แตกต่างกันเช่นลักทรัพย์ชิงทรัพย์กันโชคทรัพย
2: ์ปล้
0: นทรัพย์ฆ่าข่มขืนและพวกนี้ก็อยู่รวมกันถึงแม้จะแบ่งเป็นแดนแล้วแต่ก็ยังมีช่วงเวลาที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและเขาเนี่ยอยู่24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห
2: ์
0: เพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนนะครับ โรงเรียนหนึ่งก็คือชุมชนหนึ่งเลยและเขาเนี่ยก็จะเกิดการซึมซับพฤติกรรมซึ่งกันและกันเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยเพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็มีโอกาสเรียนรู
2: ้
0: สิ่งที่บางที เขาไม่รู้เทคนิคในการไปก่อเหตุอาชญากรรมก็จะไปรู้จากเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันที่เคยไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันหรือแม้กระทั่งผู้ต้องขังบางคนเนี่ยจบกฎหมายนะครับ
2: ครับ
0: ก็จะบอกช่องบอกต่างๆไปด้วยในการข้อต่อสู้ทางกฎหมายด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นข้อมูลจากผมก็ที่ในการเก็บข้อมูลมาโดยตรงด้วยเช่นกันนะครับ
2: โอ้โหแล้วถ้าเราเจอลักษณะนี้ว่าถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วเราจะไปตัดตอนเพื่อจะให้คดีแต่ละคดีหรือว่าผู้ต้องขังแต่ละคนออกมาใช้ชีวิตกลับคืนสู่สังคมด้วยการเป็นคนดีของสังคมจะมันก็ยากขึ้นสิครับอาจารย์ครับ
0: อ๋อแน่นอนครับเป็นคำถามที่ดีนะครับประเด็นแรกต้องตั้งมาประเด็นนิดนึงว่าเราจะทำยังไงป้องกันไม่ให้เขาไปกระทำความผิด
2: คร
0: ับ ผมว่านี่สำคัญที่สุดมากเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าก็ต้องเริ่มมาตั้งแต่ใครครับครอบครัวช
1: ุ
0: มชนสถาบันการศึกษาเพราะไม่ฉะนั้นเราจะเป็นการผลิตอาชญากรรายใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็จะโยนไปถังเดียวกันใหญ่ๆก็คือกรมราชทัณฑ์ถูกไหมครับแต่ถังนี้จะมีผ้าหลากหลายชนิดมากเลยผ้าหลากหลายสีด้วยซึ่งมีการเปื้อนที่แตกต่างกันแล้วเราก็หวังว่าถังใบนี้จะเป็นถังพิเศษไงโยนผ้าทุกผืนกลับไปเนี่ยออกมาจะเป็นขาวเหมือนเดิมเหมือนสีเดิ
1: ม
0: ซึ่งเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้ดีที่สุดก็คือการป้องกันถ้าเกิดป้องกันไม่ได้ต่อมาเข้ามาสู่ในระบบของกระบวนการยุติธรรมหรือระบบงานราชทัณฑ์แล้วเนี่ยปัจจุบันเรามีพรบมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในคดีอาญานะครับเฉพาะจะพิจารณาจากคดีอุกชะกันร้ายแรงเป
1: ็
0: นฆาตกรต่อเนื่องฆ่าข่มขืนอะไรครับฆาตกรรมหรือพวกนี้นะครับเคสนี้ก็เช่นกันเราต้องมาดูว่าแล้วปัญหาช่องโหว่ช่องว่างคืออะไรทำไมเขาเนี่ยเข้าเงื่อนไขที่จะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังแล้วแต่เขากลับกลายเป็นมาก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงได้อีกผมว่าต้องมาดู1คือปัจจัยเสี่ยง2คือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการติดตามพฤติกรรมของเขาหลังจากพ้นโทษจากเรือนจำสามคือปฏิเสธไม่ได้ผมว่าชุมชนนี่แหละก็คือผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับหรือผู้นำชุมชนโดยตำแหน่งโดยธรรมชาติอะไรก็ตามเนี่ยต้องมามีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการกำหนดไปเลยเช่นนายกอไก่พ้นโทษมาไปอยู่หมู่หนึ่งซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเอเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ท่านต้องดูเลยครับว่าคนในวันนึงก็ทำอะไรรายได้มาจากไหนหน้าที่การงานอะไรภรรยาทำอะไรลูกเรียนหนังสือไหมไม่รู้กี่คนเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราหวังแต่ว่าเขาต้องมารายงานตัวกับทั้งเจ้าพนักงานครบทุก3เดือนแค่นั้นเนี่ยพอถึง3เดือนก็มารายงานตัวทีนึงถึง3เดือนรายงานตัวทีนึงแต่โอกาสที่จะบูรณาการระหว่างการทำงานของหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยยากนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าระบบฐานข้อมูลเนี่ยไม่เชื่อมต่อกันด้วยระบบไอทีก็ไม่ทันสมัยเพียงพอเนี่ยถ้าเราไม่มีคนไปตามเขาแบบพื้นฐานที่สุดเนี่ยไปเฝ้าระวังเขาเนี่ยแบบในชุมชนเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยจะทำให้ต่อไปแนวโน้มคนจะก่อเหตุลักษณะแบบเนี้ยก็จะยังมีขึ้นอีกนะครับไม่ใช่นายป่องที่เป็นเคสสุดท้ายนะครับ
2: ครับครับประเด็นที่ตอนนี้สาธารณชนกำลังเรียกร้องดังขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ฮะนั่นก็คือโทษประหารชีวิตของเรามีก็จริงแต่มันใช้ไม่ได้จริงนะครับมันควรที่จะยังจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเด็ดขาดตามโทษสารุโทษที่เขาทำไหมครับ
0: ครับคือต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเรายังมีโทษประหารชีวิตอยู่นะครับ
1: ไ
0: ม่ได้ยกเลิกนะครับตามกฎหมายอาญาเนี่ยและการกระทำความผิดของเคสนี้โทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตเช่นกันแต่แล้วก็ตามเราก็ต้องยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโทษประหารชีวิตเนี่ยเรามีการบังคับใช้เนี่ยน้อยลงไปมาก
1: คร
0: ับไม่ว่าจะเป็นด้วยข้อกฎหมายเช่นจำเลยให้การรับสารภาพตั้งแต่ชั้นสอบสวนจนทั้งชั้นศาลนะครับ
2: คร
0: ับ ศาลใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้กึ่งหนึ่งคือจำคุกตลอดชีวิตหรือแต่บางกรณีศาลก็ไม่ลดโทษนะครับถ้าเห็นว่าจำนวนต่อพยานฐานเนี่ยนะครับสองคือน่าจะข้อนอกเหนือจากข้อกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของประเทศเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่จะมีส่วนที่สัญญาเกี่ยวเรื่องของสิทธิพลเมืองที่เราต้องปฏิบัติตามและยึดถือตามประชาคมโลกเช่นหลายประเทศในยุโรปเนี่ยเขายกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องไปยกเลิกโทษประหารชีวิตเหมือนกันนะเขาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับบริบทสังคมวัฒนธรร
1: ม
0: เพราะอย่างในยุโรปเราต้องยอมรับนะครับว่าความเป็นอยู่ของคนเนี่ยเขาไม่ได้แตกต่างกันมากเขาพูดง่ายคนแตกต่างความแตกต่างระหว่างชนชั้นเนี่ยน้อยแ
1: ค่
0: ครับช่องว่างระหว่างคนจนรวยเนี่ยน้อยกว่าประเทศไทยแล้วก็ต้องยอมรับว่าในต่างประเทศเช่นกันโดยระบบโดยเทคโนโลยีโดยมาตรฐานการทำงานต่างๆเนี่ยของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรียนตามตรงว่าสูงกว่าของเราจากหลายหน่วยงานที่มีการวัดมาสะท้อนมานะครับเพราะฉะนั้น

0: ไม่สามารถยกระดับของเราไปได้ไม่ว่าจะเป็นลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยคนจนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรความเป็นมืออาชีพต่างๆพวกนี้สุดท้ายจะเจอความปัญหาแบบนี้ครับคือคนก่ออาชญากรรมร้ายแรงและเราบางทีไปคำนึงถึงสิทธิผู้ต้องหาม ากกว่าความรู้สึกจิตใจของเหยื่อหรือญาติของเหยื่อครับ
2: อาจารย์ครับคือโทษประหารชีวิตหลายประเทศเขายกเลิกไปแล้วก็จริงเนี่ยแต่พอไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยเขายกเลิกจริงแต่วิธีปฏิบัติของเขาก็คือจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดเลยก็อาจจะต้องเสียในคุกเลยฮะไม่มีโอกาสได้มาเห็นโลกภายนอกอีกบ้านเราจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นไหมครับ
0: ครับจริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่นักอาชญากรรมก็มีการพูดคุยกันนะครับแนวคิดนี้เขาบอกว่าการที่ให้คนคนหนึ่งถูกจองจำไปชั่วชีวิตจนสิ้นอายุขัยเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกข์ทรมานมากกว่าโทษประหารชีวิตอีกเพราะอะไรครับเพราะเขาอยู่ไปไม่มีวันรู้อิสรภาพตัวเองเลยนะครับคุณต้องติดคุกจนกระทั่งคุณตายในเรือนจำนั่นแหละแต่อะไรก็ตามอีกมุมหนึ่งคนก็มองว่าเวลาคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับต้องมีอาหารต้องมีการดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็ต้องมาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่ององค์ประมาณที่รัฐต้องดูแลนะครับประการต่อมาคือคนคนหนึ่งถ้าเกิดไปอยู่ในเรือนจำแล้วต้องถูกจองจำไประยะเวลานานจนสิ้นอายุขัยแล้วไม่ใช่มีแค่คนเดียวเกิดมี10คน100คน 1,000 คนอ้าวตอนนี้สถานที
2: ่
0: การใช้ชีวิตการดูแล
2: ภาระงบประมาณ
0: อีกใช่ครับซึ่งก็จะมีอีกมุมนึงเหมือนกันนักอาชญากรรมก็มองว่าถ้าเขาก่ออาชญากรรมร้ายแรงเนี่ยก็ควรจะกลับไปแบบแนวคิดแบบคลาสสิคอลสคูลก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันคือโทษประหารชีวิตเลยหรือนักอาชญากรรมแนวใหม่ก็มองว่าควรจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูพฤตินิสัยเขาให้ได
2: ้ครับ
0: เพราะว่าคนแรกเด็กแรกเกิดทารกแรกเกิดมาไม่มีใครพกปืนพกมีดมาด้วยแต่เกิดจากสภาพแวดล้อมสังคมนั่นนะหล่อหลอมเข้ามาเป็นคนอย่างนั้น
1: ครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเรียนตามตรงว่าขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสังคมแต่ละประเทศแล้วล่ะครับ
2: บริบทของเราตอนนี้ อาจารย์มองว่าทางออกไหนน่าจะ
1: เหมาะสมที่สุด
2: ใช่ครับ
0: คือโดยผมโดยส่วนตัวนะครับผมเป็นคนไม่ชอบใช้ความรุนแรงแต่ในแต่ละกรณีต้องดูเป็นหลายไปอย่างเคสเนี้ยสะท้อนให้เห็นว่าเขาพ้นโทษจากเรือนจำเนี้ยไม่หลับจำนะครับแล้วไปก่อเหตุอุชกันสะเทือนขวัญไปฆ่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตัวที่คุณไม่รู้จักเลยเขาไม่มีใครกดเ
1: คร
0: ื่องมาก่อนเนี้ยต้องไปฆ่าเขาเนี้ยผมว่าโทษประหารชีวิตก็คงมีความจำเป
1: ็
0: นในบางกรณีครับ
1: ครับแต่ว่าอย่างในเคสเนี้ยทางท่านนายกก็คือให้ความสำคัญมากแล้วก็บอกว่าประกาศบอกว่าจะไม่มีการลดหย่อนโทษแต่ว่าในฐานะอาจารย์มองว่าการเพิ่มโทษให้มันหนักถึงขั้นประหารหรือว่าการยกเลิกการลดโทษไปเลยมันจะหยุดยั้งเรื่องของฆาตกรต่อเนื่องหรือว่าคนที
0: ่
1: ผู้ต้องหาคดีอุชกันจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกไหมอาจารย
0: ์ครับคือเขามีการสาวิจัยแล้วนะครับเขายืนยันตรงกันเลยเขาบอกว่าบทลงโทษที่ร้ายแรงเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนกระทำความผิดหรือคิดจะกระทำความผิดเนี่ยเกิดความเกรงกลัวเช่นโทษประหารชีวิตเนี่ยนะครับถ้ามีละประหารจริงเนี่ยคนจะเกรงกลัวแต่เขาบอกว่าสิ่งสำคัญกว่านั้นคือการบังคับโทษตามกฎหมายคือต้องเด็ดขาดรวดเร็วแน่นอนยกตัวอย่างเคสนี้ง่ายๆเลยจากข้อมูลการสืบสวนตำรวจย้อนกลับไปพบว่ามีการแจ้งหายของคุณพ่อคุณแม่และลูกถูกไหมครับ
2: ครับ
0: นั่นหมายความว่าตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการแจ้งหายเนี่ยการติดตามสืบสวนหาให้ได้ว่าหายไปไหนหายอย่างไรไปอยู่ที่ไหนต้องหาให้เจออย่างเงี้ย
2: ครับ
0: แล้วต้องมีการลงโทษถ้าเกิดเจอแล้วต้องลงโทษแต่ตอนนั้นเลยเนี่ย
2: ครับ
0: ก็จะเป็นการหยุดยั้งการกระทำของเขาก่อนที่เขาจะมาก่อเหตุในเคสของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยครับ
1: อ
0: ันนี้ไหมจึงทำที่ทำให้งานวิจัยสะท้อนว่าการครับโทษที่เด็ดขาดรวดเร็วแน่นอนนะครับให้ถูกตัวไม่ใช่ผิดคนนะ
2: ครับ
0: เช่นถ้าประหารต้องประหารถูกตัวด้วยนะทำให้สังคมเนี่ยก็นั้นๆเนี่ยจะมีความสงบสุขมากขึ้นแน่นอนครับที่ท่านนายกท่านพูดนะท่านก็ปรารถนาดีนะครับอยากให้เห็นสังคมสงบสุขแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าท่านกำกับดูแลสำนักงานตำรวจชาติโดยตรงเลยฮะเช่นดูในทางนโยบายเนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ให้ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยป้องกันอาชญากรรมเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะจากข้อมูลทางวิชาการเราพบว่าการดูแลป้องกันอาชญากรรมแล้วก็การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ตำรวจแต่เพียงฝ่ายเดียวต่อไปแล้วต้องอาศัยทุกภาคส่วนครับอันนี้ข้อมูลเราจะยังตรงกันทั่วโลกเลยครับ
2: ก็อย่างที่อาจารย์อธิบายฮะคือคนเราเกิดมาไม่ได้ถืออาวุธปืนไม่ได้มีจิตใจรุนแรงอะไรขนาดนี้แต่สภาพแวดล้อมที่เขาอยู่นะฮะ

0: พฤติกรรมของครอบครัวที่เขาเห็นหล่อหลอมให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบนี้ไปได้ถ้าจะไปแก้ที่ต้นทางใครต้องดูแลอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: หนึ่งคือครอบครัวครับต้องย้อนกลับไปดูครอบครัวทุกท่านณขณะนี้นะครับโดยเฉพาะคุณแม่ที่กำลังวางแผนจะมีบุตรก็อย่างในอังกฤษเองเนี่ยเขาจะไปดูนะครับในชุมชนเนี่ยเขาไปดูว่าครอบครัวไหนกำลังจะมีน้องแล้วมีความพร้อมไหม
0: ครับ
1: แต่เขาไปรับสวัสดิการนะเขาก็มีอะไรที่ดูแลได้ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่คำถามเมืองไทยตอนนี้เรากำลังกระตุ้น

0: แต่เด็กเกิดประมาณ400,000 คน
1: คร
0: ับนั่นหมายความว่าคนตายมากกว่าเด็กเกิด
1: คร
0: ับเราก็เลยบอกว่าเราต้องกระตุ้นให้มีคนเกิดมีลูกเยอะผมก็เลยมีคำถามตามมาว่าแล้วหน่วยงานไหนรับผิดชอบบ้างเวลาเขาเกิดมาถ้าครอบครัวนั้นไม่มีความพร้อมเช
1: ่
0: นครอบครัวหย่าร้างนะครับอยู่กับต้องอยู่กับคุณตาคุณน้าคุณป้าคุณอาแล้วเด็กอยู่กับใครเก
1: ิ
0: ดมาแล้วแล้วหน่วยงานรัฐเข้าไปช้อนเขาแต่ตอนนั้นไหมในต่างประเทศเนี่ยเขามีในชุมชนเนี่ยฮะเขาจะสะท้อนว่าครอบครัวเนี้ยลูกเกิดมาแล้วนะหรือกำลังจะเกิดแต่ไม่พร้อมหน่วยงานรัฐมาเลยครับเข้ามาดูแลผู้ได้เปรียบเทียบบ้านเราก็คล้ายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์
0: คมแต่บ้านเราก็เรื่องที่8นะครับหน่วยงานเนี้ยงบประมาณน้อยมากๆนะครับเจ้าที่ก็ไม่พอก็สะท้อนปัญหาให้ผมเขาบอกออฟฟิศหลายที่ยังต้องไปเช่าเขาอยู่เลยซึ่งหมายความว่าแล้วทำไมเรามาลงทุนกับคนเนี้ยน้อยมากเวลามันเจอปัญหาระยะยาวสุดท้ายแล้วก็มาโทษใครครับก็ในเมื่อเราไม่เคยให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถูกไหมครับ
1: ภาพเห็นเอาไปให้นะแต่ละครอบครัวที่มีปัญหาแล้วก็เข้าไปถึงเนี่ยข้าวสารปลากระป๋
2: อง
1: กับแพมเพิร์ส
0: ครับครับคืออย่างนี้ครับเขาบอกว่าการดูแลเนี่ยนอกเหนือจากให้ปัจจัย4แล้วนะคร
1: ับ
0: ต้องให้ความคิดที่ถูกต้องนะครับต้องให้ความเชื่อที่ถูกต้องต้องให้ความรู้ให้การศึกษาเขาถึงจะเติบโตมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เติบโตมาเป็นร่างกายมนุษย์แต่จิตใจไม่ใช่มนุษย์จิตใจเป็นสัตว์ผมว่าอย่างนี้ไม่ใช่แล้วครับเพื่อให้ต่างประเทศเองเขาจะให้ความสำคัญว่าต้องเข้าไปถึงครอบครัวโดยเร็วก่อนที่เช่นคนข้างบ้านนะพบว่าเนี่ยบ้านติดกันเดี๋ยวก็ได้ยินเด็กเสียงร้องเด
1: ็
0: กร้องว่าคุณพ่อบางทีทำร้ายร่างกายลูกคุณแม่ก็ตบตีเตะเวลาเมามาเสพยามาก็ทำร้ายร่างกายผมเชื่อว่าหลายครอบครัวในประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วคำถามคือใครเข้าดูแลบ้างล่ะ
1: ก็อย่างคดีเนี้ย
0: แบบนี้ใครจะแจ้งบ้าง
1: ทั้งป๋องทั้งธงทั้งแฟนเขากับไอ้กลุ่มที่ผู้ต้องหาที่โดนไปเนี่ยครับอาจารย์ก่อนหน้าที่ยังไม่ก่อเหตุฆาตกรรมเนี่ยนะฮะเขาคือกลุ่มที่มารวมตัวกันเสพยาอัพยาอยู่อย่างต่อเนื่องฮะไอ้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่เป็นปัญหาสังคมไทยณวันนี้เนี่ยครับ
0: ใช่ครับคือต้องเรียนว่าเรามักจะมองปลายทางเช่นเนี่ยฆ่ามาแล้ว2ศพก่อนหน้านี้ก็ฆ่ามาอีก3ศพไอ้เกิดขึ้นได้ยังไงคุณจะทำอะไรยังไงแต่เราไม่ได้มองย้อนกลับไปว่าแล้วก่อนจะมาเกิดเหตุนี้เข้าไปทำอะไรมาบ้างมีแนวคิดหนึ่งเขาเรียกว่าแนวคิดทฤษฎีหน้าต่างแตกหมายความว่าหน้าต่างนะถ้าเกิดมีจุดแตกเล็กๆนะครับถ้าไม่รีบซ่อมแซมแก้ไขสุดท้ายจะแตกทั้งบานเปร
1: ีย
0: บเสมือนพฤติกรรมของมนุษย์หรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนสังคมนะครับถ้าไม่รีบจัดระเบียบเช่นพบคนเล่ร่อนจรจัดก็ไม่รีบจัดระบบให้เขาไปดูแลไปอยู่ในสถานที่ที่สมควรหรืออย่างเคสอย่างเงี้ยคนหายก็ไม่รีบตามเนี้ยก็สุดท้ายจะลุกลามบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: ก็คือคล้ายเคสแบบนี้เลยครับฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญในทุกคดีทุกเรื่องเลยนะครับ
1: คือไม่ใช่เฉพาะมาแก้ไขที่ปลายเหตุนะฮะเอาความเด็ดขาดของกฎหมายมาจัดการกับคนที่ก่อเหตุแต่ต้องสืบย้อนหลังกลับไปว่าสิ่งที่เขาทำณวันนี้ในอดีตเขาเป็นอะไรมาต้องไปแก้ไขตรงนั้นด้วยนะครับอาจารย
0: ์ก็ในส่วนทั้งในเรื่องของการสืบสวนย้อนกลับนะครับ ตรวจสอบย้อนกลับในแง่ของการป้องกันที่เขาจะไปกระทำความผิดหรือป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวคุณภาพที่ต่อต้านสังคมหรือพฤติกรรมเสี่ยงในการก่อเหตุสิ่งเหล่านี้โอ้โหหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องมากเลยครับ ทั้งสถาบันการศึกษาทั้งชุมชนทั้งครอบครัวนโยบายของรัฐอะไรพวกนี้นะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าทำลักษณะที่พอออกจากเรือนจำมาแล้วมาก่อเหตุสะเทือนขวัญลักษณะนี้อีกแสดงว่าไม่หลาบจำเพราะฉะนั้นโทษประหารชีวิตยังจำเป็นและต้องบังคับใช้ที่จริงใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ผมคิดว่าตอนนี้เราสังคมเราผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับผมเห็นตรงกันนะครับ
1: ครับ
0: ว่าควรต้องมีอยู่และบังคับใช้ได้จริง
1: ครับ
0: กับอีกประเด็นนึงผมขออนุญาตนำเสนอไปเลยนะครับว่าต้องกำหนดให้ผู้นำชุมชนถ้ามันมีบทบาทรับผิดชอบไปเลยครับเช่นนายกอไก่ขอไข่พ้นโทษเรือนจำวันนี้ไปอยู่ในชุมชนของท่านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านท่านต้องรู
1: ้
0: ท่านต้องติดตามพฤติกรรมเฝ้าระวังบางคนอาจจะบอกอาจารย์โต้งครอบครัวต้องดูแลกันไม่ได้เลยเอาแต่ก็เป็นเศษไม่ได้ว่าเราต้องดูแลกันคนในชุมชนถูกไหมครับเพราะเราไม่สามารถฝังชิปในตัวคนได้ไงว่าเขาอยู่ไหนทำอะไรเพราะว่าเราจะลดปัจจัยเสี่ยงของเขาในการก่อเหตุก็ต้องอาศัยสมาชิกในชุมชนผู้นำชุมชนคนในครอบครัวช่วยกันดูแลนี่แหละครับ
1: ชัดเจนครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับ
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงศ์ปุตตกุลนะครับอาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยา

0: ก็ชัดเจนเพราะว่าอย่างในกระแสสังคมเองก็เรียกร้องเรื่องของโทษประหารชีวิตแม้ว่าจะมีอยู่จริงแต่ก็เหมือนไม่มี
1: อันนี้คือปลายทางแล้วเขาไปก่อเหตุมีความสูญเสียแล้วนะฮะก็จัดการให้เด็ดขาดแต่ก็ต้องย้อนกลับไปนะครับว่าเขาโตมายังไงต้องไปปิดช่องว่างช่องโหว่ตรงนั้นฮะที่บ้านเรายังมีปัญหาอยู่มากมายเพราะว่าถ้าเกิดมาแก้ที่ปลายทางอย่างเดียวเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่มีทางเป็นเคสสุดท้ายมันต้องมีขึ้นมาอีกนะฮะก็เดี๋ยวต้องพักกันครู่นึงนะฮะแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: นี่คุณพี่ชัยชาญบอกว่าท่านที่พูดมาเนี่ยปราบยาเสพติดสิทุกอย่างจบแต่ที่เห็นเนี่ยเหมือนเลี้ยงไข้นะ
2: ครับ
3: เนี่ยก็คือเรื่องของยาเสพติดบ้านเรามันยังระบาดเยอะจริง
2: ๆ
3: กลุ่มเนี้ยไอ้แก๊งเนี้ยต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะคือแก๊งที่ร่วมกันเสพยาเสพติดจนสติสตังเพี้ยนอ่ะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับดูตอนที่เจ้าหน้าที่จับได้ที่สระแก้วสิเห็นไหมธงอ่ะในการให้กับคังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครบร้อยตัวไหนอ่ะ
2: เมาเลยไม่รู้ว่าแต่เห็นสีหน้าสีตาก็โหดูแล้วโดนไม่ใช่น้อย
3: ครับ
2: ใช่
3: คือไม่งั้นไม่ชื่อว่ายาบ้าล่ะไม่งั้นไอ้พวกเสพพวกเนี้ยนะฮะมันทำลายสติสัมปชัญญะสไตล์ทำลายความเป็นมนุษย์อ่ะแล้วพฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยมันขาดสติไปหมดอ่ะนะครับแล้วก็เนี่ยฮะอาจารย์โต้งท่านก็บอกว่าควรจะมีอยู่สำหรับโทษประหารและต้องใช้ได้จริงด้วยนะเพราะว่าตอนนี้กระแสสังคมเรียกร้องมาค่อนข้างจะหนาหูมากขึ้นเลยนะครับก็ต้องย้อนกลับไป10 กว่าปีอ่ะโทษประหารชีวิตบ้านเราที่ใช้ได้จริงหลังจากนั้นมาเนี่ยเรามีโทษประหาร
2: แต่ว่าไม่ได้ใช้เลย
3: ยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะในโลกนี้ก็มีหลายประเทศแล้วก็เขาแยกกลุ่มกันหลายกลุ่มเหมือนกันสำหรับเรื่องของคดีที่อาชญากรเขาก่อเหตุขึ้นนะครับก็วันนี้ไปดูข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดดิจิตอลฮะคุณณัฐมงคลนาวินครับเขาโพสต์ไขข้อสงสัยถ้าไม่ประหารชีวิตจริงแล้วโลกนี้จะจัดการกับอาชญากรร้ายแรงยังไงนะฮะเขาคืออธิบายอย่างนี้ครับถ้าไม่ประหารชีวิตจริงโลกนี้จะจัดการกับอาชญากรร้ายแรงอย่างไรระบุข้อความว่าเมื่อเกิดคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญขึ้นในบ้านเราคำถามแรกที่คนไทยส่วนใหญ่ตั้งขึ้นมาทันทีคือทำไมผู้ก่อเหตุร้ายแรงถึงไม่ถูกประหารชีวิตจริงๆจำคุกตลอดชีวิตแต่ไอ้โทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยติดจริงๆแค่8ถึง12ปีแล้วก็ปล่อยตัวเขาออกมาสังคมจะปลอดภัยได้ยังไงอย่างเช่นกรณีเนี้ยป๋องเนี่ยออกจากคุกได้2เดือนภายใน2เดือนเขาฆ่าคนไป5คนคิดดูสิครับแล้วต่างประเทศเขาไม่มีโทษประหารชีวิตเนี่ยเขาใช้มาตรการอะไรกันไม่ให้คนเหล่านี้กลับมาทำร้ายคนบริสุทธิ์อีกเพื่อตอบคำถามที่คนไทยกำลังคลางแคลงใจก็ทางคุณนัทเนี่ยนะบอกว่างั้นขอเริ่มต้นจากการมองภาพรวมสถานะโทษประหารชีวิตทั่วโลกนะว่ามีที่ไหนบ้างประเทศไหนไม่มีโทษประหารชีวิตแล้วบ้างนะครับข้อมูลสถิติสากลจากองค์การนิรโทษกรรมสากลและสหประชาชาติครับจัดกลุ่มประเทศทั่วโลกตามสถานะทางกฎหมายและการบังคับใช้จริงออกเป็น4กลุ่มครับคุณอาทิตย
2: ์ครับ
3: กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยสมบูรณ์มีอยู่112ประเทศทั่วโลกนะครับก็คือเขายกเลิกโทษประหารในกฎหมายสำหรับความผิดโดยสิ้นเชิงทั้งในยามปกติและยามสงครามเช่นประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรออสเตรเลียนิวซีแลนด์และหลายประเทศในอเมริกาใต
2: ้
3: อันนี้กลุ่มแรกที่เขายกเลิกโดยเด็ดขาดเลยไม่มีกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่ยกเลิกในยามปกติก็มีประมาณ9ประเทศทั่วโลกนะครับก็คือยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับคดีอาญาปกติทั่วไปฆาตกรรมชิงทรัพย์แต่ยังคงโทษประหารชีวิตไว้สำหรับความผิดร้ายแรงทางทหารหรือคดีในยามสงคราม
2: ครับ
3: ถ้าในยามสงครามไปก่อคดีอะไรมานะที่เกี่ยวกับนี่แหละความมั่นคงเนี่ยก็ยังมีโทษประหารอยู่ก็เช่นอิสราเอลบราซิลชิลีแล้วก็เปรูกลุ่มที่3กลุ่มที่ยกเลิกในการปฏิบัติมีประมาณ23ประเทศทั่วโลกไทยเราอยู่กลุ่มนี้ครับยังคงโทษประหารไว้แต่ มันไม่ถูกปฏิบัติจริงนี่นะฮะเป็นกลุ่มประเทศที่ยังมีกฎหมายระบุโทษประหารชีวิตอยู่แต่ไม่มีการประหารชีวิตเกิดขึ้นจริงติดต่อกันอย่างน้อย10ปีขึ้นไปหรือมีนโยบายชะลอการประหารชีวิตอย่างเป็นทางการเช่นเกาหลีใต้รัสเซียศรีลังการวมถึงประเทศไทยเราด้วยครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่ยังคงบังคับใช้โทษประหารชีวิตมีอยู่55ประเทศทั่วโลกนะทำผิดมาถ้ามันถึงขั้นประหารชีวิตจัดการจริงๆเลยนะมีที่ไหนบ้างนะครับมีจีนสหรัฐอเมริกาบางรัฐซาอุดิอาระเบียอิหร่านสิงคโปร์และก็เวียดนาม
2: ครับ
3: นอกจากนี้เขาอธิบายเพิ่มเติมด้วยคุณอาทิตย์ถ้าไม่มีประหารชีวิตแล้วต่างประเทศเขามีขั้นตอนจัดการกับคดีร้ายแรงอย่างไรเขาบอกอย่างนี้ครับ 70% ของประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยเราเนี่ยที่ชะลอปานประหารในทางปฏิบัติเนี่ยเลือกไม่ประหารชีวิตจริงก็เขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดไม่ประหารจริงเนี่ยประเทศที่เขาควบคุมอาชญากรไม่ให้ไปก่อเหตุซ้ำเขาทำยังไงก็อย่างที่ผมถามอาจารย์โต้งไงประเทศเหล่านั้นครับก็คือเขาจัดให้จำคุกตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์ปล่อยตัวก่อนกำหนดเลย
2: ครับ
3: ใช้แพร่หลายในอเมริกาบางรัฐแล้วก็กลุ่มประเทศมอลเวลนะฮะคอมมอนเวลครับประเทศคอมมอนเวล
2: คร
3: ับ กลไกทำงานก็คือศาลจะพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ตัดสิทธิ์การขอพักการลงโทษฮะหรือการลดวันต้องโทษเด็ดขาดผลก็คืออยู่ในคุกจนตาย
2: ใช่แต่มาอย่างมาถ้าเกิดมาเทียบกับบริบทในบ้านเราอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์โต้งพูดไปพี่รงว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราจะไม่มีโทษประหารแต่ว่าใช้วิธีการติดคุกตลอดชีวิตไม่มีการลดโทษไม่มีการลดหย่อนมันก็จะมีเรื่องของนั่นแหละภาระลงงบประมาณที่มันจะเกิดขึ้นเรื่องของสถานที่อะไรต่างๆแม้ปัจจุบันที่มันจะมีปัญหาเนี่ยอาจจะยังไม่มีเรื่องของนักโทษที่ต้องจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วไงพี่รองเรื่องของคุกมันแคบคุกมันนักโทษล้นคุกเนี่ยที่มีแนวคิดจะไปเปิดเกาะไปสร้างเรือนจำกลางเกาะอะไรเนี่ยมันก็นี่แหละปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของนักโทษมันล้นคุก
3: รอบสมัยที่แล้วเนี่ยท่านอธิบดีราชทัณฑ
2: ์
3: นะครับพันตำรวจเอกอะไรนะที่เป็น
2: ของสามีของคุณแป้ง
3: มาแป้งอ่ะเขาทำยังไงรู้ไหมเขาไปขอไม้กับเอาไม้
2: ม
3: านะฮะห้องสี่เหลี่ยมห้องคุมขังเนี่ยมี70คนสมมุตินะมี70คนที่มันแออัดมากอ่ะเอาพลิกซ้ายอ่ะตัวพลิกซ้ายกันพลิกขวาเนี่ยก็นอนชนิดว่าเท้าไก่หน้าผากอ่ะประมาณเนี่ยของไม่ใช่เท้าเรานะเท้าเพื่อนร่วมห้องเนี่ยนะฮะเขาใช้วิธีต่อชั้น2ฮะให้อยู่ตรงกลางอ่ะพอเวลานอน30คน35คนขึ้นไปนอนชั้น2อีก35คนนอนข้างล่างมันก็จะทำให้ห้องขังนั้นน่ะมันโล่งขึ้นนี่คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ทำกันแบบนี้นะฮะแต่อย่างที่บอกอาจารย์โต้งบอกโทษประหารชีวิตถ้าไม่มีใช้ปฏิบัติจริงแล้วเอาเขาไปขังคุกตลอดชีวิต มันทรมานใจเขามากกว่าประหารเขาอีกนะเพราะเขาไม่รู้วันเวลาเลยนะว่าเขาต้องอยู่จนตายอ่ะ
2: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกมันก็จะเป็นเรื่องของมันก็มีอาจารย์ก็พูดเองว่ามันก็มีนักอาชญาวิทยาก็ยังถกเถียงกันอยู่เพราะว่ามันอีกด้านหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของภาระงบประมาณที่มันจะต้องดูแลที่มันจะต้องเวลาเจ็บป่วยอะไรต่างๆเนี่ยมันถ้าเกิดมีแค่1คนก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมี10คนเป็น100คนเนี่ยมันก
3: ็อย่างล้นคุกอย่างทุกวันเนี้ยใช่มั้ยตั้งกี่แสนคนน่ะ 400,000 กว่าคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีลักษณะประหารชีวิตแล้วลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วต้องอยู่กันตลอดชีวิตเนี่ยเท่าไหร่ฮะใช่ไหม
2: ใช่ก็มี

0: นี่ท่านผู้ฟังน่าจะคุณสมการนะพี่ลงตั้งชื่อเลย x บวก 2x เท่าลบ y เท่ากับ1เนี่ยบอกว่านี่ไงทางเรื่องของบางเขาบอกว่าคนบางคนไม่สามารถแก้ไขได้แล้วต้องเก็บไว้ในคุกตลอดชีวิตหรือประหารเพราะอย่างทาง EU เนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นแบบของการไม่ประหารแต่ว่าตอนนี้คือสังคมใน EU นะคนใน EU ก็ไม่เอากับหลักการนี้แล้วก็หลายๆพื้นที่ก็เริ่มมีปัญหาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างที่อาจารย์ต้องก็พูดเองว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่แต่ละสังคมแต่ละประเทศแต่ละประเทศด้วยซึ่งในส่วนของไทยเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของบทลงโทษไงพี่ลงแต่อันนึงที่ถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็อาจารย์ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายถ้าเกิดอย่างเคสเนี้ยถ้าเกิดเราสามารถติดตามจับกลุ่มได้ตั้งแต่กรณีที่มีการ
1: แจ้ง
0: หายไปแล้ว3คนเนี่ยถ้าเกิดตรงนั้นมีการติดตามจับกลุ่มรู้ตัวคนร้ายเนี่ยเคสที่2มันก็จะไม่เกิดขึ้น
1: โอ้โหและญาติของพ่อแม่ลูกอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องขอบคุณตำรวจเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมฮะคดี2พี่น้องรัสเซียที่ไปเจอศพเนี่ยแล้วพอไปเค้นธงเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าป๋องเขาใช้ผมเขาสั่งผมไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะมาจัดการทำร้ายครอบครัวผมก็ต้องทำตามที่เขาสั่งนะฮะก่อนหน้านี้ก็ไปฆ่ามา3คนแล้วนะฮะฝังอีก2กิโลเมตรเดี๋ยวผมพาไปได้เลยเนี่ยจึงแดงขึ้นมาไงฮะว่าอ้าวเคยฆ่าไป3ศพแล้วก็ไปดูข้อมูลเอามีคนแจ้งหายจริงๆ3คนเนี่ยถ้าไม่เจอ2พี่น้องรัสเซียนะ3ศพนั้นเนี่ยสาบสูญเลยไม่รู้เรื่องเลยนะฮะว่าหายไปไหนจากบ้านนะครับ
0: นั่นก็คงต้องเป็นอีกประเด็นนึงที่คงต้องตามต่อรวมถึงอีกอันนึงที่อาจารย์โต้งให้ความสำคัญก็คือเรื่องของข้อกำหนดให้กับทางผู้นำชุมชนเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเราจะมาพูดกันวันนี้เรื่องของการเพิ่มโทษอะไรต่างๆนานๆมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไปแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ต้นเหตุนะคือมันก็ต้องดูกันทุกฝ่ายดูกันมาตั้งแต่คลอดตั้งแต่ก่อนคลอดตั้งแต่เริ่มวางแผนที่จะมีลูกเนี่ยก็คงต้องดูแล้วหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะพม.เนี่ยก็ต้องเข้าไปเทคแล้วว่าเขาพร้อมไหมมีลูกจะดูแลยังไง
1: งบน้อยสุดก็อย่างที่อาจารย์บอกอะขนาดสำนักงานยังก็ไปเช่าเขาอะมันไม่มีขนาดนั้น
0: อ
1: ะแจกได้ก็คือข้าวสารปลากระป๋องกับแพมเพิร์ตอะที่ผมเห็นนะนะฮะและที่สำคัญนะครับคือเรื่องของสายการบังคับบัญชาสั่งการเนี่ยโอ้โหเราไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับทุนมนุษย์เลยนะฮะถามว่ากระทรวงพม.เขามีไหมมีแผนนะครับมียุทธศาสตร์ตรงนี้ไหมมีแต่งบประมาณไม่พอ
0: งบประมาณแต่ละปีก็ไปอยู่ที่กระทรวงศึกษาซะเยอะซึ่งอย่างในชั่วโมงหน้าเนี่ยก็จะคุยประเด็นหนึ่งเรื่องของมันก็โยงมาถึงการศึกษาเหมือนกันนะพี่รองเพราะว่าหลายๆอันเนี่ยถ้าเกิดเรื่องของทุนมนุษย์มันสำคัญ
1: ค
0: มันการศึกษาถ้าการศึกษาดีมันก็ทำให้คนก็ไม่คิดที่จะไปทำอะไรแบบนี
1: ้รู้ผิดชอบชั่วดี
0: ใช่ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่า

0: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่สองสิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
4: ก็ชั่วโมงแรกนะฮะ ทั้งชั่วโมงนี้เราพูดถึงประเด็นคดีสะเทือนขวัญ นะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกเลยเนี่ยนะฮะไม่ใช่เฉพาะคุณค่าแค่สองพี่น้องรัสเซียนะ คุณค่าความน่าเชื่อถือประเทศไทยไปด้วยนะนะฮะเพราะมันกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าวันนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่ากรณีครอบครัวของชาวรัสเซียครอบครัวเนี้ยต้องบอกว่าไม่ถือเป็นนักท่องเที่ยวแล้วนะฮะแต่ว่ามันจะเลี่ยงบาลีหรือเปล่าอ่ะเขาเป็นคนต่างชาติอะครับแล้วก็ไอตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปในพื้นที่มีสื่อรัสเซียมีสื่อต่างชาติมาทำข่าวนี้มาสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีมาถามนายกด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันออกแพร่ทั่วโลกแน่นอนทำลายภาพลักษณ์แน่นอนเราได้รับผลกระทบแน่นอนครับ
3: ค
4: ือต้องบอกว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวก็จริงเขามาอยู่บ้านเราเพราะอะไรฮะเขาบอกว่าชอบประเทศไทยมากชอบรอยยิ้มของไทยมากนะฮะชอบบรรยากาศที่ประเทศไทยมากลงทุนมาทำธุรกิจแล้วมาซื้อบ้านอยู่ในประเทศไทยแล้วเราไปทำกับเขาแบบนี
3: ้มันก็ต้องดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือมันก็จะเป็นเรื่องคือพอมันเกิดหลายๆเคสที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนะพี่รองอย่างที่เราจะคุยกันในชั่วโมงนี้เรื่องของฮารุนโซโล่เนี่ยคือพอหลังจากเกิดเคสนี้มาปุ๊บเนี่ยชาวเน็ตในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยก็ไปแล้วล่ะว่าจอร์เจียเป็นประเทศที่อันตรายไม่ห้ามเดินทางจุดนั้นจุดนี้เราจะมาพูดกันมาเปิดข้อมูลกันมาเป็น
4: ได้ดูอินโฟทั้งนี้เลยนะ
3: ครับ
4: ที่เขาไปคนเดียวเหมือนกันแต่ว่าจ้างไกด์ไปอ
3: ่
4: ะแล้วก็ไปดื่มเครื่องดื่
3: ม
4: ในร้านหนึ่งกลางเมืองอ่ะ
3: ครับ
4: ร้านค่อนข้างมืดมากเขาบอกมืดมากนะแต่ข้างหน้าเนี่ยมีบริกรที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแนะนำประชาสัมพันธ์ว่ามีเครื่องดื่มอะไรบ้าง
3: อ
4: ุ๊ดแต่งตัวดีเรียบร้อยมิดชิดนะครับเข้าไปดื่มเบียร์คนละแก้วค่าบินออกมาเท่าไหร่รู้ไหม
3: หลักหมื่น
4: แก้วละ 30,000 บาทไกด์จงบอกว่าโน่แล้วพอพูดอย่างเงี้ยนะฮะมันมีคน4คน5คนกล้ามกำยำเข้ามาคุกคามเขาเลยฮะเขาบอกว่าเนี่ยไปลักษณะไหนอันตรายมากนะฮะแต่ว่าฮารุนไม่แน่ใจนะฮะต้องรอทางการจอร์เจียเนี่ยเขาชันสูตรแล้วก็อธิบายมาเราไม่ทราบเลยนะฮะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับแม้กระทั่งเรื่องของไทม์ไลน์ในการไปแจ้งนะลือกันว่าฮารุนหายเนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่อ่ะ16 17อะไรประมาณเนี้ยนะฮะ
3: ที่ญาติเขาเริ่มแจ้ง
4: ญาติ
3: ติดต่อไม่ได
4: ้ผิดปกติแล้วพอติดต่อหลานไม่ได้
3: ครับ
4: ก็เลยต้องให้โลกโซเชียลใครที่อยู่ในจอร์เจียคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอะไรเนี่ยช่วยตามหาหน่อยนะครับแล้วเรื่องแดงขึ้นมาก็คือมีข่าวนะฮะจากอะไรนะเพจอะไรสักอย่างหนึ่งที่บอกว่าผมแจ้งทางครอบครัวเขาแล้วแล้วก็ให้ครอบครัวเขาเป็นคนแจ้งให้กับคนไทยแล้วกันนะว่าน้องฮารุนเนี่ยเสียแล้วเนี่ยนะครับน้องเสียวันที่14กรกฎาคมแต่ว่าทางจอร์เจียแจ้งสถานทูตไทยเท่าไหร่อ่ะ
3: 28
4: 29อ่ะนะครับจนเราต้องถามว่าเอ๊ะทำไมไทม์ไลน์มันไม่ตรงกันอะไรขนาดนั้นล่ะ
3: ก็จะมีพอมันมีแบบเนี้ยกตเราก็ชี้แจงแบบนึงทางจอร์เจียมันก็มาชี้แจงอีกแบบนึงซึ่งมันทำให้พอหลังจากที่มันเกิดเรื่องคือคนไทยเองเนี่ยนักสืบโซเชียลเนี่ยเก่งแล้วก็ไปติดตามไปปฏิบัติต่อเรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆทั้งเรื่องการแจ้งคนหายเรื่องของการที่ญาติเขาออกมาบอกว่าน้องไม่สามารถติดต่อได้แล้วเนี่ยรวมถึงการออกมาเปิดเผยของเพจอีกเพจนึงอ่ะที่เขามาแจ้งเรื่องของความคืบหน้าของคดีของฮารุนเนี่ยแต่ว่าพอเพจผลที่มันออกมาบางสื่อบางสำนักก็จะไปแปลเอาจากข่าวของจอร์เจียที
4: ่
3: เป็นภาคภาษาอังกฤษเลยเอามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันก็จะมีบางอันมันก็เป็นข้อมูลที่มันค่อนข้างที่จะคลาดเคลื่อนรวมถึงมันก็แปร

0: ช้ AI แปลใช้ Google แปลมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ข้อมูลที่มันออกมาเนี่ยมันดูว่าเอ๊ะมันจะไปทางนั้นหรือเปล่
1: า
0: ซึ่งสุดท้ายแล้วก็คงต้องรออย่างที่พี่ลงบอกไปว่าคงต้องรอให้กลับมาก่อนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเนี่ยเข้าไปร่วมตรวจสอบ
1: เขาเอามาตรา115เข้าไปจับไงฮะคอตตหรือไม่อย่างไรเขาสื่อที่จอร์เจียเขาพาดหัวประเด็นนี้ไปเลยไงจนในส่วนของสื่อเราเองต้องไปถามโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าไอ้มาตรา115ของจอร์เจียอธิบายยังไงเพราะว่าย่าเองไม่เชื่อเด็ดขาด
0: ค
1: นที่เป็น FC ของน้องไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะว่า1สุขภาพจิตน้องไม่ซึมเศร้าแน่นอนนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องของมาทำร้ายตัวเองแน่นอนนะครับเชื่ออย่างนั้นเลยนะฮะโฆษกสตช.ก็ต้องอธิบายครับว่าไอ้คำว่ามาตรา115มันเป็นต้นทางของการตั้งทีมสอบสวนนะ
0: ครับ
1: เหมือนกับเราอ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเราพอไปเจอศพไปเจอคนเสียชีวิต1คนเราจะไปสรุปเลยว่าเขาทำร้ายตัวเองหรือคนมาฆาตกรรมเนี่ยมันก็ยังไม่ได
0: ้
1: ต้องไปชันสูตรทั้งสอบสวนนะฮะทั้งเอาร่างของน้องไปชันสูตรจึงจะเห็นทิศทางว่าคดีที่มันเกิดขึ้นมันเกี่ยวมันเนื่องด้วยเรื่องอะไรนะฮะนั่นแหละครับเช่นเดียวกันเขาก็บอกว่ามันต้องตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีชันสูตรมีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดของที่โรงแร
0: ม
1: นะฮะแล้วค่อยมาสรุปกันอีกทีหนึ่งสาเหตุการเสียชีวิตจริงๆของน้องฮัลลุนเกิดจากอะไรนั่นแหละฮะก็ทำให้อ้อเราสบายใจเขาไม่ฟันธงไปลักษณะของเรื่องของการทำร้ายตัวเองนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจนถึงวันนี้เขายังไม่ชันสูตรเลยแล้วพี่ชายโพสต์เมื่อวานนี้นะฮะบอกว่าตอนนี้เอกสารทุกอย่างไปถึงแล้วจะรอขอส่งตัวร่างของน้องกลับประเทศไทยก็สัปดาห์หน้าฮะร่างก็คงจะมาถึงแล้วทางญาติจะนำเข้าให้เจ้าหน้าที
0: ่
1: ชันสูตรสาเหตุอีกรอบหนึ่งว่าเกิดจากอะไร
0: ครับแต่ว่าในชั่วโมงนี้อย่างที่พูดกันไปว่าเราจะคุยกันในประเด็นมิติของการศึกษาเพราะว่าอย่างน้องฮารุนเองเนี่ยก็คือพอหลังจากเกิดเคสนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีประเด็นหนึ่งที่อย่างที่เราคุยไปตอนต้นชั่วโมงที่แล้วว่ามันก็มีน้องได้ทุนมาแต่ว่า
1: ต้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนด้อยโอกาสเลยนะฮะที่บ้านไม่มีสรรพกำลังจะส่งน้องเรียนต่อสูงได้แต่น้องสามารถขวนขวายด้วยตัวของน้องเองฮะขอทุนจากจุฬาได้นะครับแต่ก็ยังมีคนดราม่าอีกพอขอทุนเสร็จได้ทุนไปแล้วจบ
0: ป
1: าไม่เห็นทำงานตามที่เรียนจบเลยเนี่ย
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมีการพูดคุยกับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตประดับนะครับกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งก็จะมีการถอดบทเรียนเรื่องของฮัลลุนนี่แหละว่าคือเรื่องของโอกาสกับผู้ยากไร้และก็ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าตอนนี้เรา
1: ครับ
0: ครับผม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้ารายการ11 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
1: คุยเรื่องของน้องฮัลลุนเลยนะฮะก
0: ับ
1: โอกาสทางการศึกษาของน้องซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่ใครอ่านประวัติของน้องแล้วต้องชื่นชมเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะน้องเองสามารถถีบ
0: ผลักดันตัวเองอ่ะ
1: ที่ตัวเองถึงตรงนี้ได้ต้องบอกว่าถีบเลยนะครับผลักดันก็ถือว่าเบาไปต้องถีบเลยนะฮะคือครอบครัวแตกสลายคุณพ่อเสียชีวิตคุณแม่ไปมีครอบครัวใหม
0: ่
1: อยู่กับย่านะฮะไม่มีสรรพกำลังจะส่งคนคนหนึ่งเรียนต่อได้นะถ้าเป็นชีวิตวิถีชนบทนะฮะหัวไร่ไปนาปกติอดเรียนไปแล้วต้องออกมาทำงานแล้วนะฮะแต่น้องทำทุกอย่างครับเพื่อให้ตัวเองได้มีการศึกษาและเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นทุนชีวิตสำคัญเลยนะฮะที่จะพัฒนาตนเองให้ยืนอยู่ได้ในสังคมแข่งขันสูงแบบนี้นะครับบทเรียนของน้องโซโล่เราขอขยายความเลยนะฮะว
0: ัน
1: นี้คุยกับศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศ.ครับตอนนี้อาจารย์สมพงษ์อยู่ในสายแล้วนะครับ
0: อาจารย์ยังขออีก5 นาที
1: อ๋อขออีก5 นาที
0: ครับ
1: เพราะว่าคือต้องบอกว่าน้อง

0: เองเนี่ยพอจบมัธยมถามว่าตอนนั้นอ่ะที่น้องจบแล้วเนี่ยกยศ.มีไห
1: ม
0: มีนะครับกองทุนเพื่อการกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยม
1: ี
0: นะแต่กยศ.กู้แล้วต้องใช้คืนกับอีกทุนหนึ่งนะฮะทุนยากจนของจุฬาเขามีไงนะฮะเพียงแต่ว่าเขาจะมีเงื่อนไขของเขานะครับว่าจะต้องทำคุณประโยชน์ในพื้นที่หลังจบไปแล้วอะไรยังไงนะเป็นเงื่อนไขซึ่งน้องเองก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะฮะแต่วิถีของน้องอยากจะสำรวจโลกนะฮะไม่ได้ใช้เงินกู้ไม่ได้ใช้เงินยืมเลยนะครับเก็บหอมรอมริบจบแล้วเนี่ยนะฮะมาทำงานโรงงานได้วันเท่าไหร่300นะฮะได้ตอนจบการศึกษามีเงินอยู่ประมาณสัก 400,000
1: ครับ
0: ขอเดินทางท่องเที่ยวเปิดโลกนะเดินทางไปเท่าไหร่17ประเทศนะครับและก็นี่แหละฮะเป็นแรงบันดาลใจ17ประเทศนี้ที่ทำให้ต่อยอดว่าอ่ะเราชอบทางนี
1: ้
0: สามารถทำเงินทำทองให้ได้เนี่ยนะครับก็เลยเดินแนวทางนี้มาจนถึงณวันนี้นี่แหละครับแต่หลายคนก็อาจจะปรามาสว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ทำงานตามที่จบการศึกษาและคณะรัฐศาสตร
1: ์
0: ทำไมไม่มาสอบสิงห์แดงสิงห์ดำที่เขาสอบกันเป็นในอำเภอในอำเภ
1: อ
0: มาทำงานในพื้นที่เพื่อที่จะให้สมกับทุนที่ได้หารู้ไหมว่าอินฟลูเอนเซอร์นะฮะยูทูบเบอร
1: ์
0: รายได้ต่อเดือน
1: เท่าไหร่ล่ะ
0: โอ้โห
1: มันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราต้องพูดถึงในแง่มิติการศึกษาด้วยเหมือนกันนะพี่รงเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าตอนนี้เทรนเด็กสมัยใหม่พี่รง
0: คือเราต้องกำหนดกรอบครับว่าอาชีพใหม่แล้วนะไม่ใช่ว่าเป็นข้าราชการตำรวจทหารคุณคร
1: ู
0: เท่านั้นนะฮะหรือว่าเป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นพยาบาลเท่านั้นไม่ใช่แล้วนะครับ
1: ใช่เพราะว่าหลังๆเนี่ยคือยุคนี้มันมีหลายอาชีพที่มันสามารถทำเงินได้แล้วมันก็เป็นอย่างที่บอกว่าคือเทรนด์ของเด็กยุคนี
0: ้ครับ
1: เรื่องของปริญญาเนี่ยอาจจะใบปริญญาเนี่ยอาจจะสำคัญน้อยลงแล้วนะหลายคนเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งอย่างในเคสของน้องฮัลโหลเนี่ยก็เหมือนกันอันนึงก็คือไม่ได้มีการเข้าศึกษาต่อในระบบแล้วแหละเลือกที่จะไปใช้ชีวิตก็คือใน
0: ไปเรียนรู้ชีวิต
1: การเป็น
0: ค
1: อนเทนต์ครีเอเตอร
0: ์
1: การเป็นบล็อกเกอร์ไปดูในพื้นที่ต่างๆนานาเนี่ยคืออันนึงเนี่ยนอกจากมันจะได้สนองความต้องการของตัวเองแล้วเน
0: ี่
1: ยว่าชีวิตเราต้องการแบบนี
0: ้
1: มันก็ยังสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนี่แหละมันก็จะเป็นอีกอันนึงที่ทำให้เรากลับมามองว่าระบบการศึกษาไทยตอนนี้มันสอดคล้องกับแนวความคิดหรือว่าเทรนด์ของเด็กยุคใหม่ไหมเพราะว่าหลังจากนี้เรื่องของคนที่จะเข้าอยู่ในระบบการศึกษาเนี่ย ก็น้อยลงไปทุกทีแล้วนะพี่โล
0: กก็เมื่อคืนเนี่ยผมจัดรายการคมในข่าวทางช่อง9 4ทุ่มอ่ะประเด็นเรื่องของสายอาชีพอ
1: ่
0: ะเด็กเทคนิคเด็กเทคโนไล่ยิงกันอ
1: ่
0: ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราสูญเสียน้องนักศึกษาไป2คนนะฮะถูกยิงกลางถนนเลยนะครับและไอ้เคสหลังสุดเนี่ยโหดสุดๆก็คือยิงไปแล้วเพื่อนพอยไปซ้ำอีกยังไม่ตายอ่ะนะครับเขาไปซ้ำอีก8นัดอ
1: ่
0: ะคิดดูสิครับแล้วคุณพ่อคุณแม่และรัฐบาลอยากจะให้เด็กที่จบมัธยมเนี่ยหันมาเรียนสายอาชีพมากขึ้นแล้วก็จะพัฒนาเรื่องของหลักสูตรสายอาชีพให้ตรงกับผู้ประกอบการให้ตรงกับงานมากขึ้นเพราะว่าถ้าเรียนในระบบเนี่ยนะฮะม.3เข้าสู่มัธยมม.4ม.5ม.6แล้วก็ไปอุดมศึกษาได้ปริญญาตรีมาเตะฝุ่นกันเกลื่อนประเทศเลยครับใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปสายอาชีพเนี่ยยังไม่ทันจบผู้ประกอบการไปหาถึงมหาวิทยาลัยแล้วไงครับแต่ผู้ปกครองหลายท่านไม่กล้าให้ลูกไปเรียนเพราะกลัวไม่จบก็คือเนี่ยมันมีเหตุทะเลาะวิวาทอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องจะแก้ยังไงนั่นแหละฮะเนี่ยระบบมันเป็นแบบนี
1: ้
0: นี่คืออาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันว่าเราต้องเดินนะแนวทางนี้ที่บรรพบุรุษสร้างกันมาว่าเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ชาติเรียนลักษณะนี
1: ้
0: แต่หารู้ไหมฮะคนที่เขาหลุดออกนอกกรอบนะฮะมีอาชีพที่มันหลากหลายมากที่สามารถทำเงินแล้วก็เป็นอาชีพที่ยั่งยืนม
1: ัน
0: มีอีกเยอะเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นในคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็คงต้องรอดูว่าการศึกษาไทยจะไปในทิศทางไหนนะพี่ผมว่าอย่างเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่เราคุยกันในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคืออันนึงแหละเรื่องของแก๊ปช่องว่างระหว่างคนมีกับคนไม่มีเนี่ยมันก็ทำให้ วิถีชีวิตเรื่องของคุณภาพชีวิตมันต่างกันและมันก็เป็นสาเหตุอะไรต่างๆนานาอย่างที่พี่นรงพูดไปเรื่องของการรู้จักผิดชอบชั่วดีถ้าเกิดเราได้รับการเรียนรู้หรือว่าได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตั้งแต่

0: เด็กเนี่ยไอ้เคสที่เราคุยกันตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยอาชญากรรมต่อเนื่องอาชญากรรม
1: โหด
0: มันจะน้อยลงไปรวมถึงเรื่องของการศึกษาเนี่ยถ้ามันสามารถทําแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพราะว่าอย่างในรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายแนวคิดที่เหมือนกับดึงให้เด็กอาชีวะเนี่ยดึงให้กับภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมกับร่วมดูแลเด็กอาชีวะตั้งแต่ในโรงเรียนเลยในมหาลัยในวิทยาลัยเลยเพื่อดูแลแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยไอเนี้ยมันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่คงจะต้องเป็นไปในส่วนของทิศทางการศึกษาของไทยในอนาคตนะ
1: แล้วก็ไอการศึกษาบ้านเราเนี่ยความเหลื่อมล้ำมันยังมีอยู่ค่อนข้างสูงนะ
0: ครับ
1: คนมีก็มีไปเลยเนี่ยเรียนอินเตอร์เรียนนานาชาติไปเลยคนไม่มีแม้แต่ค่าเทอมแม้แต่เสื้อผ้าไปโรงเรียนยังไม่มีเลยครับยังไม่มีพ่อแม่ทำยังไงฮะคิดไม่ยากไม่ต้องเรียนลูกมาช่วยพ่อแม่ทำงานตรงนี้แหละฮะกสศ.เขาควานหาให้น้องๆเหล่านี้กลับมาเรียนนะฮะแต่ฮัลลุนเขาเนี่ยถีบตัวเองขึ้นมาจากความคิดว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะ
0: เ
1: ราต้องเอาการศึกษานำชีวิตของเราให้ได้นะครับตอนนี้อาจารย์สมพงษ์รออยู่ในสายแล้วครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์สมพงษ์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่ให้เวลากับทางรายการครับก็อยากยกตัวอย่างกรณีของขลุ่นโซโล่ฮะที่เขาได้ทุนจากจุฬาไปครับเป็นตัวอย่างสะท้อนความสำคัญของการศึกษาอยากใช้ให้อาจารย์มองมุมนี้หน่อยครับอาจารย์ครับมองเรื่องน้องขลุ่นยังไงครับ
2: ก็น้องฮลุนนี่ก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็นหนึ่งในประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ 13-15% ที่ในศัพท์ทางวิชาการเราเรียกว่าพวกเรสเลียนนะครับคือเป็นคนที่เรียนหนังสือดี
1: คร
2: ับต่อสู้อดทนขยันนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นทางการศึกษาเนี่ย
1: ครับ
2: ดีมากนะครับคือประมาณ 15% ของเด็กกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มเปราะบางกลุ่มยากจนกลุ่มเด็กด้อยโอกาสเนี่ย
1: ครับ
2: นะครับเขาจะต่อสู้หนักนะครับเรารู้เลยนะครับว่าการศึกษาเนี่ยคือเส้นทางเดียวที่จะทำให้เขาหลุดพ้นจากความยากจนได้เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีความรับผิดชอบในตัวเองแล้วเขาพยายามช่วยเหลือตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเด็ก 15% ที่ขนาดเนี้ยนะครับผมมีโอกาสดูแลตั้งแต่เราเรียกว่าเด็กในกลุ่มเด็กอาชีวะที่เมื่อกี้พูดกันนะครับผมดูแลอยู่ในเรื่องทุนพักนิษฐาสมาชีพเนี่ยนะครับแล้วก็อีกระยะหนึ่งเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก็ไปตามเด็กยากจนได้โอกาสเนี่ยนะครับที่ต่างประเทศแล้วเรียกว่า1ทุน1อำเภอครับ
1: ครับ
2: อ๋ออันนั้นส่งทั้งเรียนไทยด้วยแล้วก็เรียนต่อต่างประเทศแล้วก็มาทุนจุฬาชนบทอันเนี้ย
0: ครับ
2: ผมในฐานะตอนสมัยเป็นอาจารย์ก็ดูแลหอพักเราเรียกว่าหอในเนี่ยหอที่มาโดงเด็กพวกนี้ก็จะอยู่กับครับเขาเรียกว่าอนุสาสกนะครับ เราก็จะทราบเรื่องเบื้องหลังชีวิตเขาส
1: ั
2: มภาษณ์เขาพูดคุยกับเขาเนี่ยนะครับเพราะงั้นจุฬาที่มีลู่ทางนี้นะครับ
1: ส
2: ำหรับเด็กยากจนเด็กในชนบทแล้วก็เด็กที่เรียนแล้วตั้งใจดีมีความประพฤติเรียบร้อยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นการให้โอกาสครั้งใหญ่ของเด็กที่โอกาสเป็นศูนย์ได้เลยครับ
1: มีเงื่อนไขไหมฮะในการให้ทุนชนบทของน้องๆเหล่านี้ซึ่งฮัลลุนก็ได้ทุนนี้ไปด้วยครับ
2: ก็จะส่วนใหญ่มันไม่มีทุนผูกมัดนะครับ เป็นการทุนให้เปล่านะครับ
1: ครับ
2: จบแล้วก็สามารถที่จะไปเลือกประกอบอาชีพเองได้ไม่ต้องชดใช้ทุนครับนะครับแต่ว่าก็จะมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำโครงการเนี่ยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เวลาอยู่หอพักก็จะมีอาจารย์หอพักก็จะดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ยากจนนะครับมีฐานะไม่สู้ดีแล้วต้องทำงานด้วยแล้วมาจากต่างจังหวัดและชนบทต้องปรับตัวเยอะครับ
1: ครับครับแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้เขามีจุดเด่นจุดแข็งตรงไหนฮะก็คือมีความมานะมุ่งมั่นเพื่อจะหวังยกระดับชีวิตตัวเองจากการศึกษาเหรอครับอาจารย์เนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยแหละครับ
2: ก็คงแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบเนี่ยคือเขารู้จักเรื่องความยากจนดี
1: ครับ
2: เข้าใจเรื่องความยากจนนะครับแล้ว

0: ก็สิ่งที่เราจะค้นพบอย่างหนึ่งเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างต่อสู้สู้กับชีวิตนะครับสู้กับปัญหาอุปสรรคแล้วก็ดำเนินชีวิตแบบไม่เสี่ยง
1: ครับ
0: เขาจะพยายามคล้ายๆเหมือนดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็รับผิดชอบนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สิ่งที่ผมเจอด้วยตัวเองนะครับเด็ก 3-4 กลุ่มเนี้ยเราจะเห็นแววดี
1: ครับ
0: ตั้งใจดี
1: ครับ
0: นะครับมีความกตัญญูรู้คุณนะครับแล้วก็ไม่ท้อถอยสู้กับชีวิต
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีวินัยและรับผิดชอบสิ่งที่เราจะพบอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นเขาเนี่ยก็คือเรื่องหาทางหาเงินได้
1: อ
0: ่ะรู้จักช่องทางหาเงินแล้วมัธยัสถ์ครับ
2: เก
0: ็บเงินโอ้โหเขารู้เลยว่าแต่ละบาทแต่ละ
2: มันมีคุณค่าขนาดไหน
0: มาได
1: ้
0: ลำบากแค่ไหนไปเงินเขาไม่มีทางหรอกครับที่จะใช้แบบลูกคุณหนูลูกสุริสุร่ายอะไรต่าง
1: ๆ
0: ผมพูดแบบไอ้นั่นนิดนึงนะเด็กตุลาส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างมีฐานะนะครับ
2: ครับ
0: เป็นลูกคุณหนูกันเกือบทั้งนั้นแหละแล้วก็มาจากโรงเรียนดีเด่นดังในรอบๆกรุงเทพเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตสภาพชีวิตความเป็นอยู่มันก็จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลย
2: ความเหลื่อมล้ำมากไหมฮะเพราะว่าอย่างโอทุนชนบทรู้เลยว่าคือที่บ้านไม่มีเลยเนี่ยกับคนที่อยู่จุฬาเรามองภาพก็ออกว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าหมดคนละฐานะก
0: ันเหลื่อมล้ำเยอะนะครับแต่เขาไม่ค่อยปรากฏตัวเขาก็จะใช้ชีวิตเหมือนกับนิสิตทั่วไปอะครับแต่ลึกๆเขารู้นะครับว่าภูมิหลังเขามาจากไหนนะครับแล้วก็เขาควรจะทำตัวยังไง
1: คร
0: ับผมเคยเป็นอาจารย์ที่ดูแลหอพักเนี่ยเด็กกลุ่มเนี้ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องไปเที่ยวมาเทเมาหรือว่ามีปัญหาเรื่องเกเรเกตุงอะไรไม่มี
2: ครับข้อหออ่านหนังสืออย่างเดียว
0: ก็จะเงียบๆนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมนะแต่ว่าไม่สร้างปัญหาและภาระกับใครเพราะงั้นจุดเด่นของเขาเนี่ยนอกสิ่งที่ผมคิดว่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวครับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเห็นเด็กใน 3-4 กลุ่มที่ผมดูมานะแต่การเตรียมเนื้อเตรียมตัวเขาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจุฬาหรือว่ากสศหรือว่าทุนอะไรต่างๆพอหยิบยื่นให้กับเขาเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นการเปิดประตูชีวิตเขาเชื่อมโยงให้โอกาสกับการเรียนรู
2: ้ครับ
0: เขารู้เลยนะครับว่าโอกาสครั้งสำคัญชีวิตเขามาถึงแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนหนุนจุฬาหรือทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะงั้นเขาทุ่มเทนะครับแล้วเขาใช้โอกาสนั้นผมต้องบอกเลยนะครับว่าเขาพยายามเต็มที่เลยนะเพราะว่าภูมิหลังเขามาจากโรงเรียนที่ต่างจังหวัดนะครับ
2: ครับ
0: มาจากโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสโรงเรียนประจำอำเภอแต่โรงเรียนพวกเนี้ย
2: ครับ
0: ในแง่ของเชิงวิชาการจะสู้กับเด็กจุฬาค่อนข้างยากลำบากนะครับเพราะว่าเด็กที่มาจากจุฬาส่วนใหญ่เขาจะมาจากโรงเรียนดีๆอ่ะนะครับ
1: มีความพร้อมมากกว่า
0: พร้อมมากกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจะปีแรกๆเราจะเห็นนะครับว่าจะแตกต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นเขาต้องสู้หนักพยายามหนักนะครับแล้วก็พยายามจะต้องทำตัวเองให้อยู่รอดได้นะคร
1: ับ
2: มีบางไปตลอดรอดฝั่งจนได้ปริญญามีบางส่วนที่ไปไม่ไหวมีบ้างไหมครับ
0: มีครับมีแต่ไม่เยอะหรอกครับแต่ส่วนใหญ่แล้วรอดหมดนะคร
1: ับ
0: ครับที่ผมรับผิดชอบอยู่ในขณะเนี้ยนะครับแล้วก็ดูแลอยู่เนี่ยประมาณในส่วนของเด็กอาชีวะก็จะมีประมาณ 2-3% นะ
2: ครับ
0: นะครับแต่ในส่วนของจุฬานี่ผมคิดว่าระบบในเรื่องการดูแลนิสิตค่อนข้างดีนะรอดกับปอดมั้ง
1: ครับ
2: จบไปแล้วเราตามต่อด้วยไหมครับว่าชีวิตเขาไปถึงไหนไปยังไง
0: โอ้ตามสิครับเพราะว่าเราลงทุนกับเขาเยอะนะ
2: ครับ
0: นะครับแล้วเราก็เชื่อมั่นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีรายงานการวิจัยล่าสุดเลยนะครับที่ผมอยู่ในบอร์ดคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติไอ้บอร์ดของคณะกรรมการพัฒนาเด็กแห่งชาติเนี่ยมีการรายงานเลยนะครับว่าถ้าเราลงทุนการศึกษาแล้วดูเขาอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ครับ
0: จะได้รับผลตอบแทนตั้ง17เท่าครับ

0: นะครับแล้วก็สิ่งที่นิสิตพวกเนี้ยนะครับถ้าไปดูสิ่งที่ผลเราเรียกว่าเอาท์คัมออกมาเนี่ยบางคนมาเป็นหัวหน้าภาคสาขาวิชานิเทศศาสตร์จุฬาเรียนจนจบเลย
1: ครับ
0: บางคนเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล
1: โอ้
0: นะครับเพราะว่าเขาเรียนทางแพทย์กับทางเภสัชได
1: ้ครับ
0: อารุณนี่ก็มาเป็นยูทูบเบอร
1: ์ครับ
0: นะครับหลายคนก็เป็นสัตวแพทย์หลายคนอย่างเช่นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: อันนั้นก็จะไปมีชื่อเสียงมากพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นการลงทุนกับคนยากจนคนกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาจะช่วยเหลือสังคมกลับแล้วก็ให้พยายามพาตัวเองให้โอกาสกับเด็กคนอื่นช่วยเหลือเด็กยากจนเด็กได้โอกาสเต็มที่เลยครับ
2: เรีย
0: นเรื่องที่เขาระหว่างเรียนเขาก็รับผิดชอบตัวเขาเองดีนะเขายังมีจิตอาสาจิตสาธารณะด้วย
2: ครับ
1: งั้นกสศครับก่อนนี้เคยคุยตอนโควิด19ยากจนเฉียบพลันแล้วก็เด็กจำนวนไม่น้อยออกจากโรงการศึกษาไปเลยเนี่ยจนถึงณวันนี้ไอ้ความเหลื่อมล้ำตรงนี้มันอยู่ในยังไงฮะ
0: คือถามผมว่าไอ้เรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับมันแก้ด้วยเรื่องการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าการศึกษามันเป็นฐานสำคัญที่ถ้าคุณได้รับโอกาสแล้วคุณพยายามอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้นะ
1: ครับ
0: คุณจะพ้นเรื่องความยากจนเลย
1: ครับ
0: แล้วความยากจนข้ามรุ่นจะหลุด
1: ครับ
0: นะครับเพราะงั้นเราข้อค้นพบนะครับที่เราเจอเลยนะครับถ้าเราส่งเสริมจนเขาเรียนจบประกาศนียบัตรชั้นสูงนะเราเรียกว่าปกสสูงเนี่ยนะครับเขารอดเลยครับเขาจะมีฐานะดีขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: เราเรียกว่า
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: คิดว่าแคลเซียมมีทั้งประโยชน์และมีข้อเสียกับร่างกายอย่างไรจ๊ะ Tonight Thailand
1: กับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพ.ศ. 2569
0: อยู่กับปู่โลกเบียวยุวดีเหลืองฉาย22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าแคลเซียมคืออะไรแคลเซียมคือสารอาหารประเภทหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะโดยคนเราเนี่ยควรบริโภคแคลเซียมในปริมาณที่เหมาะสมตามที่ร่างกายต้องการต่อวันนะคะเพราะถ้าเรากินมากเกินไปเนี่ยแหมทีนี้แล้วก็ตับไตต้องนะกำจัดมันออกถ้ามันกำจัดไม่ออกแล้วก็ทีนี้มันไปสะสมในร่างกายอันตรายเข้าไปอีกเรากินแคลเซียมเพื่อเสริมสร้างให้กระดูกและฟันแข็งแรงและทำให้มีอัตราเสริมสร้างมวลกระดูกได้มากกว่าอัตราการสลายของมวลกระดูกยิ่งในผู้สูงอายุที่มีปัญหากระดูกบางหรือในบางรายที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนด้วยแล้วยิ่งต้องเสริมแคลเซียมให้มากขึ้นค่ะและเหตุผลที่ทำให้แคลเซียมเป็นแร่ธาตุจำเป็นต่อร่างกายก็คือแคลเซียมนั้นมีส่วนช่วยสร้างและรักษาความแข็งแรงของกระดูกและฟันซึ่งในความจริงแล้วแคลเซียมมันยังมีบทบาทในระบบต่างๆของร่างกายอีกนะคะนอกจากกระดูกและฟันค่ะอันดับแรกเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันให้การเจริญเติบโตของกระดูกและฟันเพราะแคลเซียมนั้นเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างกระดูกและเคลือบฟันช่วยป้องกันกระดูกเปราะและลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนเมื่อเราอายุมากขึ้นแต่รู้ไหมว่ามันช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อด้วยเวลาที่กล้ามเนื้อเราหดตัวและคลายตัวเราต้องใช้แคลเซียมเป็นสื่อกระตุ้นนะจ๊ะมันยังช่วยเรื่องระบบประสาทและการส่งสัญญาณด้วยค่ะเพราะแคลเซียมนั้นช่วยในการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทปรับสมดุลการหลั่งฮอร์โมนต่างๆเช่นอินซูลินและพาราไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นต้นแคลเซียมนั้นมีบทบาทต่อการแข็งตัวของเลือดด้วยนะจ๊ะแคลเซียมนั้นสามารถกระตุ้นกระบวนการแข็งตัวของเลือดได้นี่แหละสำคัญต่อการห้ามเลือดเมื่อเราเกิดบาดแผลเราถึงห้ามเลือดได้ก็เพราะว่าแคลเซียมนี่แหละจ้าหากร่างกายเราขาดแคลเซียมมันมักจะดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้ก่อนไงก็เลยส่งผลให้เกิดภาวะกระดูกบางบ้างละกระดูกพรุนบ้างละหรืออาจจะแตกหักเสียหายได้ง่ายในอนาคตเพราะฉะนั้นคนแต่ละช่วงวัยก็ควรจะได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นอาหารบำรุงกระดูกของเราให้แข็งแรงค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าอาหารบำรุงกระดูกเนี่ยที่แน่ๆคือนมเรามักจะให้เด็กๆเนี่ยกินนมไม่ใช่เพื่อให้เขาโตไวหรือสูงแต่เพื่อให้กระดูกแข็งแรงนมและผลิตภัณฑ์จากนมซึ่งเรารู้ดีกันอยู่แล้วว่านมและผลิตภัณฑ์จากนมนั้นเป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงโดยนมวัวเนี่ยมีปริมาณ

าณแคลเซียมสูงถึง200กว่ามิลลิกรัมต่อน้ำนมวัว200มิลลิลิตรมันก็เลยมีประโยชน์ในการช่วยบำรุงกระดูกและฟันเป็นอย่างดีค่ะอีกทั้งมันยังเป็นแร่ธาตุสำคัญในกระบวนการ

ชีสเนี่ยก็มีนะมีธาตุแคลเซียมอย่างเหลือเฟือมันสามารถช่วยเสริมสร้างกระดูกได้ค่ะแถมเจ้าชีสเนี่ยมันยังอุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามินดีที่ส่งผลดีต่อมวลกระดูกแล้วมันยังลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนได้อย่างดีด้วยถ้าเรากินชีสอืมอะนอกเหนือจากนมวัวหรือใครกินนมวัวไม่ได้แพ้นมวัวเงี้ยนะคะก็ยังมีนมแพะค่ะนมแพะเป็นแหล่งแคลเซียมสูงเหมือนกันค่ะถ้าเทียบกับพวกอาหารแคลเซียมที่ไม่ใช่นมวัวพวกผักพวกธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยนะคะการดื่มนมแพะก็สามารถให้ปริมาณแคลเซียมได้ใกล้เคียงกับนมวัวเลยแถมมันยังมีวิตามินแร่ธาตุอื่นๆเข้ามาเสริมอีกด้วยก็เรียกว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีเช่นกันอย่างน้อยเราก็มีอาหารเสริมกระดูกพรุนสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะนมวัวมันคือตัวเลือกอันดับต้นๆ นะคะถ้าเราพูดถึงปริมาณของแคลเซียมและนมวัวก็หาได้ง่ายที่สุดในท้องตลาดแต่แคลเซียมก็ไม่ได้มีอยู่เฉพาะในนมวัวเท่านั้นค่ะยังมีอยู่ในอาหารแคลเซียมสูงหลากหลายชนิดทั้งกลุ่มผักใบเขียวถั่วธัญพืชปลาเล็กปลาน้อยและผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมอื่นๆซึ่งแต่ละอย่างก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไขมันดีไขมันเลววิตามินหรือใยอาหารการที่เราเลือกรับแคลเซียมจากหลากหลายแหล่งเนี่ยมันก็ดีนะคะเพราะมันจะช่วยให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่หลากหลายอย่างยิ่งขึ้นอีกด้วยที่สำคัญเราควรจะใส่ใจเรื่องการดูดซึมค่ะอย่างเช่นการได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอเพราะเขาบอกว่าวิตามินดีเนี่ยมันช่วยในการซึมนะคะของแคลเซียมได้ดีช่วยในการลำเลียงแคลเซียมได้ดีค่ะเราก็แค่ปรับพฤติกรรมในการทานอาหารเนาะเพราะมันเป็นปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเราได้รับแคลเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้แต่การรับวิตามินดีด้วยการออกไปตากแดดก็ตามนะจ๊ะ

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: แถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ขณะนี้เวลา

0: ริงสบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
1: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
0: พิเศษซื้อสบู่

0: ็นพิเศษ
1: โดยศิวิไลสมทรง
2: สบู่สมุนไพรสุข
1: ภาพโดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เราสามารถรับแคลเซียมได้จากเนื้อสัตว์ที่รับประทานได้ทั้งกระดูกค่ะเนื้อสัตว์ที่รับประทานได้ทั้งกระดูกก็เช่นปลาเล็กปลาน้อยสัตว์ตัวเล็กที่สามารถรับประทานได้ทั้งกระดูกหรือเปลือกอย่างปลาซิวปลาส้อยปลาเกล็ดขาวปลาไส้ตันปลาสดีกระป๋องอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งแคลเซียมชั้นยอดเพราะการรับประทานปลาเล็กปลาน้อยเพียง100กรัมกลับได้แคลเซียมมากถึง537มิลลิกรัมเลยค่ะและนอกจากจะได้แคลเซียมแล้วการรับประทานเนื้อสัตว์ที่รับประทานได้ทั้งกระดูกนั้นยังมีประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะในผู้สูงอายุค่ะเนื่องจากมันเป็นอาหารที่ย่อยง่ายกินแล้วไม่หนักท้องจนเกินไปรวมทั้งมันมีไขมันต่ำก็เลยไม่ต้องกังวลว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพยังไงล่ะคะอาหารยอดฮิตอย่างธัญพืชค่ะพวกถั่วงาดำทั้งงาขาวงาดำเมล็ดผักชีฝรั่งเมล็ดเชียอย่างนี้ก็เป็นหนึ่งในอาหารแคลเซียมสูงที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟันได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นอาหารที่นำมารับประทานเปล่าๆก็ได้หรือจะไปกินกับอาหารอื่นๆเช่นกินกับซุปกินกับข้าวต้มอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่คุณหมอก็เตือนมานิดหนึ่งนะคะว่าควรรับประทานแต่พอดีค่ะอย่ากินมากเกินไปเนื่องจากมันอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเช่นรู้สึกไม่สบายท้องทำให้ขาดสารอาหารหากรับประทานแต่ธัญพืชอย่างเดียวไม่ได้อ่ะงั้นก็กินผักใบเขียวไหมใครที่แพ้นมไม่อยากรับประทานเนื้อสัตว์ไม่อยากกินปลากินกุ้งอ่ะแพ้อีกอ่ะยังมีผักผักใบเขียวนี่แหละค่ะที่จะทำให้ร่างกายเรานั้นได้รับแคลเซียมด้วยเช่นกันผักใบเขียวแต่ละชนิดก็จะมีแคลเซียมในปริมาณที่ต่างกันแต่ที่ติดอันดับเลยเนี่ยนะคะก็คือใบมะกรูดใบชะพลูผักแพ้วใบยอมะขามฟักอ่อนยอดแข่ผักกระเฉดใบแมงลักยอดสะเดาผักโขมใบโหระพาผักคะน้าอย่างแม่ปูเนี่ยเป็นกระดูกพุนอายุมากแล้ว90แล้วใช่ไหมคะคุณหมอก็บอกว่าให้กินผักคะน้าเยอะๆหรือบรอกโคลีก็ได้อย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ให้เสริมแคลเซียมด้วยทีนี้พอแม่ปูอายุ92แล้วใช่ไหมคะการกินแคลเซียมเราจะเห็นว่าแคลเซียมเนี่ยเม็ดมันจะใหญ่ปูก็กลัวเขาติดคอมันมีแคลเซียมผงด้วยนะคะแคลเซียมผงเขาก็จะขายพร้อมกับวิตามินดีเพราะบางทีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ออกไปตากแดดเหมือนเราไงนั่งอยู่แต่ในบ้านเราก็ต้องกินแคลเซียมบวกวิตามินดีที่ไม่ใช่เม็ดเป็นผงละลายน้ำกินง่ายค่ะผักไม่กินกินผลไม้ไหมหรือน้ำผลไม้ก็ได้จ้าถ้าเราไม่ชอบรับประทานผักการรับประทานผลไม้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายเราได้รับแคลเซียมสูงโดยต้องรับประทานผลไม้สดๆหรือที่คั้นออกมาเป็นน้ำเพื่อดื่มดับกระหายและทำให้เรารู้สึกสดชื่นในระหว่างวันได้ค่ะผลไม้ที่ให้แคลเซียมสูงนั้นก็มีอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นมะละกอนั้นเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมประมาณ20

มิลกรัมต่อมะละกอ100กรัมค่ะอีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายทำให้ลำไส้เราสะอาดอีกด้วยอะกล้วยไหมล่ะกล้วยกล้วยหาง่ายมากในกล้วย100กรัมมีแคลเซียมอยู่26มิลลิกรัมค่ะกล้วยยังให้วิตามินแร่ธาตุโดยเฉพาะแร่ธาตุเหล็กต่างๆเรียกว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมวลกระดูกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีหน้าล่ะเขาให้เด็กน้อยกินกล้วยกันตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะอะส้มก็ได้จ้าส้มนั้นเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อเรื่องวิตามินซีสูงใช่ไหมนอกจากวิตามินซีแล้วรู้ไหมว่าส้มมันก็มีแคลเซียมด้วยส้ม100กรัมมีแคลเซียมอยู่40มิลลิกรัมเลยถ้าอยากได้ทั้งวิตามินซีแคลเซียมและแคลอรี่ต่ำรับประทานส้มเลยค่ะเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวรู้แล้วแหละว่าทำไมเขานิยมกินกีวีกันอ๋อกีวีก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่มีแคลเซียมสูงแถมยังมีวิตามินรวมและแร่ธาตุหลายชนิดค่ะมีไฟเบอร์อีกด้วยช่วยทั้งระบบขับถ่ายช่วยทั้งระบบการเสริมสร้างกระดูกในกีวี100กรัมมีแคลเซียม34มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นสามารถรับประทานกีวีเป็นอาหารทางเลือกเพื่อให้ได้รับแคลเซียมได้ค่ะมะเดือเขาบอกว่ามะเดื่อเนี่ยเป็นผลไม้ที่ให้แคลเซียมสูงทั้งในรูปแบบรับประทานแบบสดๆหรือจะรับประทานแบบแห้งก็ได้ค่ะมะเดื่อสดเนี่ย100กรัมให้แคลเซียม35มิลลิกรัมแต่ถ้าเรากินแห้งเฮ้ยให้แคลเซียมสูงถึง162มิลลิกรัมเลยจ้าเขาบอกมะเดื่อเนี่ยมีส่วนช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงแถมยังมีประโยชน์เรื่องช่วยรักษาการทำงานของกล้ามเนื้อและยังช่วยให้หัวใจเต้นคงที่อีกด้วยโหทั้งนี้กินมะเดื่อก็คุ้มมาแด้อย่างที่บอกนะคะว่าแคลเซียมเนี่ยไม่ได้แค่เสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงแต่แคลเซียมยังช่วยควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจช่วยในการเผาผลาญและช่วยให้ระบบประสาททำงานเป็นปกติค่ะมนุษย์เราทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้มันเป็นกลไกในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่หลายคนแบบว่าแหมจะกินอะไรเปล่าๆมันยังไงอยู่เราอยากได้แคลเซียมจากธรรมชาติลองมาดูเมนูบางเมนูไหมคะว่ามันสามารถสร้างแคลเซียมให้เราได้เช่นคะน้าน้ำมันหอย น้ำพริกปลาทูปลาสลิดทอดงี้นะคะคือเรากินปลากินผักน้ำพริกกะปิก็มีกุ้งนะแกงจืดเต้าหู้แกงจืดตำลึงโอ้โหสารพัดนะคะเราสามารถรับแคลเซียมเข้าไปจากอาหารที่เรากินนี่แหละจ้า

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาว
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: พระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดฮิรัญรุจีกรุงเทพมหานครวัดราชสถาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดผังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดบัวทองและวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์และสวดถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหาเพลและพระไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สรรพากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีวัดรังสีรัตนวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราวิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียนและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยูพาร์ทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองไฮวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดวังไทรวัดห้วยทรายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาและสดับปกรณ์ตลอดทั้งวันยังมีประชาชนที่เดินทางมาเป็นครอบครัวและคณะบุคคลที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่รอบด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่ประเทศและประชาชนเป็นอเนกประการ
5: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย M-Cord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
7: ม่วนแต่เจ้า
8: ได้แรงออกจังหู้นี
7: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
9: โดนใจสุด

0: พลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
2: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
1: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 20:14 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะคะก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้เดือนแห่งวันแม่ค่ะก็เลยเปิดเพลงนี้ให้หลายๆท่านนะคะที่อยู่ห่างไกลคุณแม่เนาะบางทีก็เคยกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วมั้งคะบางท่านเนาะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหลายวันนะคะแต่บางท่านบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเก็บเงินก่อนนะคะวันนี้ก็เลยเปิดเพลงนี้ค่ะเช็คอินที่ดินแดงให้ฟังนะคะความคิดถึงก็สามารถที่จะส่งผ่านเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเนาะหรือว่าส่งผ่านขึ้นเราก็ได้นะคะเราจะเป็นคนกลางนะคะประสานง่ายขอเพลงเพื่อแม่ก็ได้เนาะกับช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะที่ Facebook LTM SM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะวันนี้มีหลายท่านนะคะที่ทักเข้ามาจากสามย่านนะคะจากประเทศฮอลแลนด์นะคะประเทศฮอลแลนด์ก็ฟังอยู่นะไม่แน่ใจเวลากี่โมงเนาะสำหรับณขณะนี้นะคะประเทศไทยก็20:15วันนี้สัปดาห์แรกนะคะของเดือนก็จะมีคุณหมอมาตอบคำถามให้ทุกท่านนะคะคำถามที่ค้างคาคำถามที่ยังไม่ได้ถามก็โทรมาค่ะวันนี้น้องแป้งอยู่หลังไมค์ให้022481366ค่ะโทรมาฝากได้เลยนะคะตอนนี้3คู่สาย022481366นะคะอย่าโทรช่วงท้ายนะคุณหมอจะตอบไม่ทันเดี๋ยวคำถามก็จะไปสัปดาห์หน้าเรื่อยไปนะคะโทรมาได้เลยกับคุณหมอมาแล้วนะคะตอนนี้ท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณกิริไลและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับก็จริงๆนะครับใครที่ยังมีแม่อยู่เนี่ยผมอยากจะผมอิจฉามากนะบางครั้งเนี่ยนะเราอ่ะ
0: ค่ะ
1: คนเนี่ยผมเคยเจอคนนะอายุ90กว่าเนี่ยพอตอนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยใช่ไหมร้องหาใครรู้ไหมร้องหาแม่ตัวเองอ่ะ
0: โอ้โห
1: ขนาดอายุ90กว่า
0: ค่ะ
1: คือระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยลูกเราเนี่ยจะเราจะมีความผูกพันกับแม่มากกว่าพ่อ
0: มากกว่า
1: เพราะว่ามันเหมือนกับว่าร่างกายของแม่เนี่ยมันแบ่งภาพออกมาเป็นเราอ่ะนะไม่เหมือนกับพ่อมันอยู่ห่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็เตี่ยผมก็สนิทนะก็มีความผูกพันมากอันนั้นมันเกิดจากการที่การเลี้ยงดูการอบรมสั่งสอนเดี๋ยวนี้เด็กๆเนี่ยไม่ค่อยมีความผูกพันกับผู้หลักผู้ใหญ่ผมเนี่ยพยายามเหลือเกินนะพยายามที่จะสอนแม้แต่ลูกเราเนี่ยสอนได้นะแต่จะให้สอนหลานเนี่ยไม่ได้ละเพราะไม่ใช่ลูกเราละผมก็บอกว่าลูกใครลูกมันสอนกันเองเตี่ยสอนลูกได้แต่เตี่ยจะให้เตี่ยไปสอนหลานเนี่ยไม่ได้ละเดี๋ยวมันขัดกับความคิดของเด็กรุ่นใหม่นะครับผมก็พยายามที่บอกว่าไม่ได้นะอย่างนี้ถ้าทำผิดปุ๊บโดนไม่เลียวนะเดี๋ยวคงตีนะเห็นหน้าแม่เขาแล้วก็เขาก็ทำท่าแบบไม่ค่อยจะสบอารมณ์เลยนะเราก็เลยเฉยๆนะเราก็บอกลูกใครลูกมันสอนกันเองแล้วกันนะแต่ถ้าเราหลบผมก็จะบอกว่าถ้าลูกผมนะตั้งแต่เล็กๆเลยนะร้องลงไปดิ้นนะจะเอาตุ๊กตาบอกฉันจะนอนตรงนี้ใช่ไหมเตี่ยกับแม่เดินไปเลย

0: ไม่หันมามองเลยเดินแบบเร็วด้วยพอสักพักเดียวนะครับตอนนั้นนะลุกขึ้นมามองมาหาไม่เจอปุ๊บทีนี้ลุกขึ้นมาวิ่งตามหมาละตั้งแต่นั้นทีเดียวนะไม่ลงไปดิ้นเลยแต่ถ้าไม่สมมติว่าไม่สั่งสอนตั้งแต่ตอนเด็กๆนะโตขึ้นมาแล้วจะควบคุมยากละเดี๋ยวนี
1: ้
0: ผู้สัตว์นะมันเป็นคนสอนลูกละนะครับโอเคก่อนที่จะตอบคำถามนะผมอยากจะฝากนี้นะครับว่าช่วงเนี้ยท่านต้องระวังไข้หวัดใหญ่กับโควิดด้วยนะโควิดเนี่ยมันแทรกมาไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีปริมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละแต่ตอนเนี้ยเขาก็ไม่ได้ตรวจกันละหมอหลายคนบอกว่าไม่อยากตรวจหรอกคือตรวจไปแล้วทำให้ปัญหามากขึ้นอีกเพราะว่าอาการของโควิดมันไม่รุนแรงผมจำสายพันธุ์ไม่ได้นะแต่เป็นสายพันธุ์ใหม่อ่ะมันไม่รุนแรงมากนะแต่ตอนนี้มียิ่งในสิงคโปร์เนี่ยก็ติดกันเป็นหมื่นๆคนละ
1: โอ้โห
0: เชื่อว่าในเมืองไทยเราเนี่ยก็ติดนะหลายๆคนเนี่ยเป็นไข้ไอกันแบบโอ้ไอกันสามอาทิตย์ก็ไม่หายอย่างเงี้ยนะก็ท่านถ้าท่านเจอไปหาหมอก็บอกคุณหมอลองตรวจโควิดผมสักหน่อยไหมครับอะไรเงี้ยนะท่านเกิดอาจจะใช้วิธีการอย่างนี้ก็ได้ยังไงก็ตามแมสยังเป็นเครื่องมือที่จะป้องกันเราและจะป้องกันไม่ให้เราเนี่ยไปแพร่กระจายให้กับคนที่เรารักได้ด้วยวันนั้นก็ใช้แมสกันอยู่สักครับผมยังใช้อยู่ทุกวันนะนะครับ
1: โดยเฉพาะ
0: เราไปทำงาน
1: นี่เราไม่รู้ว่าคนทั่วไปที่เดินถนนเดินตลาดอะไรพวกนี้เขาก็ติดเชื้อหรือเปล่านี่เราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับผมครับแล้วก็หมอส่วนใหญ่
1: เขาก็ป้องกันตัวเอง
0: ส่วนไปก็ไม่มีประโยชน์นะส่วนไปทำให้เครียดเปล่าๆนะเพราะฉะนั้นเราก็รักษาก็เหมือนเดิมอ่ะคือรักษาตามอาการอ่ะเหมือนก็เป็นคนที่ใช้หวัดธรรมดานะครับ
1: ค่ะมาคำถามแรกของคุณนิพนธ์นะคะอายุ68ปีค่ะดื่มกาแฟวันละ2แก้วนะคะก็ตอนนี้ตอนแรกก็ดื่มมาตลอดหลายปีก็ไม่มีอะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสักประมาณ2เดือนที่แล้วเริ่มมีอาการนอนไม่หลับแล้วก็ใจสั่นเป็นบางครั้งไม่ทราบว่าเกี่ยวกับกาแฟหรือเปล่าเพราะว่าจะดื่มในช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเท่านั้นเองค่ะคุณหมอ
0: ที่จริงแล้วถามว่าเกี่ยวกับกาแฟเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวนะนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ถามตัวเองนะครับว่าเราดื่มไปเนี่ยเพื่ออะไรเราชอบกาแฟหรือเราว่าเรากินไปตามหน้าที่เช่นสมมติว่าเป็นหัวหน้าหน่วยงานเป็นคนที่มีเศรษฐานะดีหน่อยลูกน้องตรงมาให้อะไรเงี้ยนะผมตอนที่ผมเป็นรองอธิบดีอยู่กรมการแพทย์น่ะพอเข้าไปในห้องปุ๊บเอาละเลขาก็จะส่งกาแฟมาให้แล้วนะให้เราก็เขาส่งมาให้เราก็กินอ่ะนะนะครับถ้าเขาไม่ชงมาให้เราก็ไม่ได้กินแต่ผมก็ไม่ได้เคยไปบอกว่าขอกาแฟแก้วนึงนะอะไรเงี้ยช่วยชงให้หน่อยก็ไม่ได้บอกเขาเลยนะถ้ากินเม็ดอยู่มาวันหนึ่งก็นึกถึงว่าเอ๊ะทำไมเราต้องกินด้วยเนาะเราก็ไม่ได้อยากกินกาแฟนะแล้วเรามันก็ขมด้วยการกินนะเป็นการทรมานไม่ใช่ว่าแหมหอมอร่อยใช่นะไม่ใช่เลยนะกินด้วยความขมขื่นนะครับมันขมก็ขมนะผมกินกาแฟดำนะครับก็เลยขมนะครับตอนนี้เขาใส่ครีมใส่นมใส่อะไรสารพัดเลยนะมันก็ทำให้เขาอาจจะอร่อยก็ได้นะแต่ผมไม่อร่อยผมก็เลยบอกว่าเอออร่อยก็ไม่อร่อยแล้วเราก็ไม่ได้ติดนะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ผมก็บอกงั้นขอเปลี่ยนเป็นโอวัลตินแล้วกันนะนะครับก
1: ็
0: ชงโอวัลตินมาแทนคุณนิพนธ์ลองดูนะครับว่าถ้าสามารถหยุดได้ก็จะดีนะครับใครก็ตามที่บอกว่ากินกาแฟไปแล้วจะช่วยบำรุงสมองช่วยกระตุ้นระบบประสาทต่างๆเนี่ยเอาเป็นว่าไม่กินดีกว่ากินท่านอย่านึกเลยว่าท่านโดนเขาหลอกมันเรื่องของการโฆษณาเนี่ยมันมีหลายวิธีนะโฆษณาโดยการที่เดี๋ยวนี้นะมันขนาดที่ว่าทำผมว่ามันเป็นบาปกรรมมากเลยนะเอางี้ดีกว่าโควิดนะมันเกิดจากอะไรโควิดเนี่ยมันเกิดจากโรคเอดส์ผสมกับโรคไข้หวัดนกนะเอามาตัดต่อพันธุกรรมกันแล้วก็มาปล่อยมันเป็นอาวุธทางชีวภาพนะถ้าท่านจะลองคิดดูครับว่าพอโควิดระบาดทั่วโลกตอนนั้นน่ะยังไม่ทันอะไรเลยนะอเมริกาเนี่ยผมขออนุญาตพูดไปเลยนะเพราะมันเรื่องจริงอ่ะอเมริกามีวัคซีนโควิดขายทันทีเลย
1: ใช่มาเร็วมากนะเป็นประเทศแรกๆเลยแบบมาเร็ว
0: ใช่ครับ

0: วัคซีนเขาอ่ะ
1: เรื่องกันทำไมมันมีวัคซีนโควิดมาจำหน่ายเลยทันทีเลยอ่ะพอโควิดระบาดปุ๊บทั่วโลกสั่งซื้อจริงเป็นแสนล้านอ่ะละมูลค่าถ้าเราคิดกันมันบาปกรรมขนาดไหนที่ว่าเอาเชื้อโรคมาปล่อยให้คนป่วยแล้วคนป่วยต้องมาซื้อยากับเราหรือซื้อวัคซีนป้องกันโรคกับเราแล้วเราก็ได้เงินแล้วก็เป็นมูลค่ากำไรมหาศาลเลยนะครับประเทศนั้นน่ะเขาได้บริษัทยาเนี่ยได้กำไรเป็นโอ้โหเป็นแสนแสนล้านอ่ะคำนวณไม่ถูกแล้วกันนะก็เหมือนกันกับสงครามอ่ะนะไปโจมตีประเทศเขาแล้วก็จนฆ่าเขาตายแล้วเสร็จแล้วก็ไปขนน้ำมันเข้ามามันคือการปล้นกันดีๆมันไม่ต่างจากการอะไรอ่ะอาชินาลักทรัพย์แล้วก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยเดี๋ยวนี้นะมันกลายเป็นเรื่องซึ่งคนมันขาดซึ่งศีลธรรมนะเอางี้คุณนิพนธ์ผมขอแนะนำครับว่าลองงดกาแฟดูสิถ้าท่านเริ่มง่วงสมมติว่าเกิดว่าเอ๊ะขับรถไปสักง่วงนอนนะโอเคเรากินกาแฟสักแก้วหนึ่งก็ได้หรือจะกระป๋องนึงก็ได้
0: จากสองลดเหลือหนึ่งก็ได้ค่ะ
1: หรือจะลดลงมาเหลือสักแก้วหนึ่งตอนเช้าบางคนนะผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ถ้าไม่ได้กินขนมโอ้จินหรือกินอะไรสักหน่อยหนึ่งตอนเช้านิดนึงอ่ะมันจะไม่เข้าห้องน้ำอ่ะนะครับมันพอกินก็อะไรเข้าไปในกระเพาะนิดนึงน่ะมันจะไปกระตุ้นทำให้เราอยากเข้าห้องน้ำนะครับเพราะนั้นท่านลองเปลี่ยนดูท่านอาจจะกินแค่ตอนเช้าสักแก้วหนึ่งตอนบ่ายไม่ต้องกินก็ได้ถ้าท่านจะไม่ง่วงอะไรนะถ้าจากนั้นมาลองเปลี่ยนเป็นโอวัลตินสิจะได้ไหมหรือจะเป็นนมอุ่นสักแก้วหนึ่งหรืออะไรก็ได้นะลองเปลี่ยนดูจะทำให้ท่านเนี่ยหลับได้ง่ายขึ้นผมเพิ่งพูดสักพักหนึ่งนะครับเรื่องของการนอนไม่หลับขอแนะนำนะครับว่าหนึ่งนะก่อนจะนอนสักประมาณสักสี่ทุ่มก็ได้นะถ้าท่านนอนสักสี่ทุ่มเนี่ยสักประมาณสักสามทุ่มเนี่ยท่านลองกินขนมสักชิ้นหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นข้าวต้มมัดสักสองกีบนะครับแล้วก็พอใกล้ๆจะสี่ทุ่มมาท่านก็แปรงฟันอะไรเสร็จแล้วกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องสักเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ฝึกหายใจเข้าออกลึกๆนะแล้วก็อย่าเพิ่งไปดูหนังที่มันตื่นเต้นแล้วก็พอเริ่มง่วงก็นอนเลยรีบๆนอนถ้าเลยเวลาไปแล้วนะมันตามจะค้างนะสมมติดูหนังไปเรื่อยๆจะถึงเที่ยงคืนเนี่ยทีนี้นอนไม่หลับละมันนอนไม่หลับเลยนะแล้วสมองเนี่ยมันหยุดคิดไปได้นะผมก็เคยตีสี่เนี่ยนอนสมองมันคิดของมันไปเรื่อยเลยนะพยายามที่จะให้มันหยุดคิดเนี่ยมันบังคับสมองไม่ได้หรอกนะถ้าเจอสภาพอย่างนั้นนะผมขอแนะนำนะครับว่าให้หาอะไรมากินลองเข้าไปในท้องหน่อยนะให้มันท้องหนังท้องตึงหนังตาจะหย่อนนะครับสมองเราต้องการ3สิ่งต้องการวิตามินต้องการออกซิเจนต้องการน้ำตาลเพราะนั้นถ้านอนไม่หลับเนี่ยหาขึ้นมาอะไรมากินสักหน่อยจะกินจนแน่นท้องนะกินจนแค่รู้สึกว่าให้มันมีอะไรในท้องหน่อยจะเป็นนมกล่องหรือว่าอะไรก็ได้นะสักหน่อยนะจะทำให้ท่านหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยาแก้หวัดยาแก้แพ้ยาแก้เมารถพวกนี้มันทำให้ง่วงนอนท่านอาจจะใช้อันนั้นช่วยด้วยก็ได้นะลองทำอย่างนี้ดูนะครับโอเคอย่าลืมไปเสียตังค์หาหมอเลยครับ
0: จ้าค่ะคุณนิพนธ์คุณวุฒิบงนะคะเวลานอนแล้วตื่นขึ้นมาจะมีอาการนิ้วมือชาบางทีก็ซ้ายบางทีก็ข้างขวาค่ะคุณหมอไม่ทราบเกิดจากอะไรคะ
1: นิ้วมือชาเนี่ยนะครับมันเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ส่วนใหญ่นะมันเกิดจากเรียกว่าปลายเส้นประสาทอักเสบปลายเส้นประสาทอักเสบเนี่ยมันไม่ใช่อักเสบนะมันเสื่อมสภาพตามอายุผมก็เป็นผมที่ผมขี่จักรยานนะผมจับแฮนด์จักรยานนะขี่ไปเรื่อยๆนะต้องจับแฮนด์มือข้างเดียวนะแล้วอีกข้างนึงก็สะบัดเพื่อให้เลื่อน
0: ไปสะบัด
1: ครับแล้วก็เอามือข้างที่สะบัดแล้วเอามาจับแล้วอีกข้างนึงก็เอาสะบัดอีกการสะบัดมือเนี่ยมันคือการที่ทำให้เลื่อนเนี่ยมันไปเรียนที่ปลายมือเราได้ดีขึ้นท่านขาเท้าก็เหมือนกันนะทำเหมือนกันนะเอามือจับอะไรกันล้มแล้วเราก็ยืนด้วยขาข้างเดียวแล้วก็สะบัดขาเราเหมือนกับเราสะบัดน้ำใช้มันน้ำมันติดเท้าเราเนี่ยเราก็สะบัดอย่างนั้นนะครับทำทีละข้างนะนานๆก็ทำทีหนึ่งนานๆก็ทำทีหนึ่งแล้วก็ซื้อวิตามินเอาวิตามินบีก็ได้นะบีรวมอ่ะเอาไม่ต้องไปบีนสารพัดเลยนะไอ้ที่เขาโฆษณากันแก้เหน็บชาอะไรต่างๆเนี่ย

0: มันก็คือวิตามิน B1 62เนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพิ่มชื่อเป็นการค้าสักหน่อยมันก็ขายราคาแพงขึ้นแล้วก็ไปซื้อ B รวมดีกว่าราคาถูกดีนะครับวิตามินหมดไปซื้อร้านวิตามิน B รวมนะเอาง่ายๆนะครับกินสัก2เม็ดก่อนนอนดีกว่าเดี๋ยวถ้าไปกิน1เม็ด3เวลาหลังอาหารมันเสียเวลามันต้องจำมากแล้วก็ไว้ในห้องนอนก่อนนอนเรากินสัก2เม็ดนะแล้วจะกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องนะกับใบแปะกล้วยถ้ากินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องเม็ดหนึ่งนะแล้วใบแปะกล้วย2แคปซูลแบบไม่สกัดนะนะครับก็จะช่วยทำให้อาการตาด้านหนึ่งลดลงได้อาจจะนะจะช่วยได
1: ้อาจจะ
0: ไม่กล้าบอกว่าหายนะนะครับแล้วแต่สภาพของคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีปัญหาอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยก็จะเป็นเหน็บชาได้ง่ายคนมีโรคหรือว่ามีอะไรสักอย่างเช่นไขมันในเลือดสูงอยู่กินยาลดไขมันอยู่ก็จะเป็นชาอย่างเงี้ยได้ง่ายนะครับมันมีปัจจัยหลายๆอย่างเพราะนั้นบางทีบอกว่ากินอย่างนี้รับหายแน่นอนเนี่ยไม่จริงนะผมไม่สามารถจะรับรองได้มันต้องสภาพคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ลองทำอย่างที่ผมว่าดูนะลองสะบัดเบิร์น
1: ก่อน
0: ได้แหละสะบัดเบิร์นนะโอเคครับ
1: คุณกุ้งจากจังหวัดหนองคายนะคะมีมีคราบพวกชากาแฟติดฟันค่ะคุณหมอต้องทำยังไง
0: ต้องไปหาหมอฟัน
1: หาหมอฟันคูดินปูนนะคะ
0: นี่อย่างเดียวไปขูดหินปูนนะครับแล้วเขาก็จะมีเครื่องมือสำหรับในการขัดฟันนะครับมันคล้ายๆเหมือนเราเอากระดาษทรายขัดอ่ะแต่มันจะเป็นเครื่องมือนะแล้วก็จะมีผงเขาเรียกว่าผงอะไรก็ไม่รู้ครับก็คล้ายๆเหมือนทรายนะมันก็จะมาปั่นซื้อแล้วก็ขัดออกได
1: ้
0: มียาสีฟันสำหรับในการที่ขจัดคราบกาแฟคราบบุหรี่อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่มันก็จะราคาแพงอย่างงี้ก็ตามผมว่าไปหาหมอฟันดีกว่าแล้วเขาจะขูดหินปูนให้แล้วเขาก็จะขัดฟันของเราให้ได้ฟันที่เหลืองๆอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะบุหรี่เฉพาะกาแฟอย่างเดียวอาหารอย่างอื่นที่มีสีอ่ะมันก็จะจับเคลือบฟันเราได้แล้วคนที่มีหินปูนจับมากๆเนี่ยมันก็จะเหลืองๆเศษอาหารต่างๆสีจากอาหารมันก็จะไปติดกับหินปูนแล้วก็กลายเป็นสีเหลืองได้จริงๆแล้วนะครับปีนึงเนี่ยควรจะไปหาหมอฟันสักอย่างน้อยสักครั้งนึงนะท่านยอมเสียตังค์หน่อยเถอะไปที่คลินิกอ่ะบอกคุณหมอหนูอยากจะขัดหินปูนคุณกุ้งนะครับโอเคน่าจะผู้หญิงอ่ะหนูอยากจะขอขัดหินปูนหน่อยนะขอขูดหินปูนแล้วขัดฟันให้หน่อยดูตรวจช่องปากด้วยว่าเหงือกอักเสบไหมฟันคุดไหมฟันผุไหมรีบแก้ไขปัญหาก่อนนะคนที่อายุมากแล้วฟันดีเนี่ยจะโชคดีมากเลยล่ะท่านจะเป็นคนที่กินอาหารอร่อยแล้วก็สุขภาพจะแข็งแรงปัญหาของคนที่สูงอายุอันหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องฟันพอมีปัญหาเรื่องฟันปุ๊บก็จะกินอาหารไม่ค่อยได้พอกินอาหารไม่ค่อยได้ร่างกายจะอ่อนแอลงไปได้เร็วขึ้นครับถ้าจะกินได้เนี่ยร่างกายจะแข็งแรงโอเคนะ
1: ค่ะค่ะป้าใหญ่ค่ะนี่ถามแม่ญาติอายุ63ปีเป็นโรคหัวใจหมอบอกว่าห้ามกินผักใบเขียวไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรคะคุณหมออื
0: มถ้าเป็นโรคหัวใจเนี่ยไม่น่าใช่กินผักใบเขียวนะคือผลไม้อย่างเงี้ยนะโอเคเพราะว่าในผลไม้จะมีโพแทสเซียมสูงผักใบเขียวก็มีโพแทสเซียมสูงเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้สูงมากนักนะผมว่าสงสัยจะญาติเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องไตด้วยนะคนที่เป็นโรคไตเนี่ยร่างกายมันจะไม่สามารถจะขับโพแทสเซียมออกไปได้แล้วโพแทสเซียมเนี่ยนะถ้าสูงขึ้นมาเนี่ยโพแทสเซียมมีบ้างในไหนในผลไม้ไอ้ผักใบเขียวก็มีเหมือนกันนะครับแต่ไม่มากเท่ากับผลไม้เพราะนั้นผลไม้ที่หวานๆเนี่ยนะเนี่ยผมกำลังกินลำไยอยู่เนี่ยได้บ้างก็เอาลำไยมาให้เอาข้าวแกะมาให้แล้วก็มาทำเป็นต้มเหมือนก็เป็นลำไยลำไยน้ำลำไยอย่างนั้นอ่ะมีเนื้อลำไยด้วยอ่ะก็กำลังนั่งทานอยู่ด้วยพูดไปด้วยเนี่ยนะครับในพวกผลไม้เนี่ยมันจะมีสารโพแทสเซียมสูงเพราะนั้นผลไม้อะไรที่ต้องการให้มันหวานนะเราจะเอามูลข้างคาวเนี่ยมาใส่เพราะในมูลข้างคาวเนี่ยมันมีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดความหวาน ล้วเพราะว่าข้างขาวมันไปกินผลไม้ใช่ไหมผลไม้มันมีน้ำตาลความหวานสูงแล้วมีโพแทสเซียมสูงด้วยเพราะฉะนั้นมูลข้างขาวก็จะเป็นสารที่มีโพแทสเซียมสูงมูลข้างขาวเนี่ยไปทำระเบิดได้นะเดี๋ยวพูดไปแล้วจะกลายเป็นนะครับกลายเป็นอาวุธไปซะแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมว่านะครับถ้าจะกินถ้าถามผมนะถ้าเป็นโรคหัวใจหรือแม้แต่เป็นโรคไตเนี่ยกินไปเถอะแต่เราอย่ากินมันเยอะเกินไปไม่ใช่บอกโอ้โหฉันชอบกินน้ำพริกผักจิ้มผักจิ้มน้ำพริกมากฉันกินผักจิ้มโอ้จานใหญ่ๆเนี่ยอันนั้นก็ไม่ดีแล้วครับผมเองเนี่ยนะครับผมจะชอบมากเลยนะครับว่าตอนเนี้ยฝนมันตกใช่ไหมไอ้ยอดตำลึงอ่ะมันก็จะอ่อนๆนะมันก็ขึ้นมาเยอะนะบอกว่าเอาหมออยากกินแกงจืดตำลึงเต้าหู้หมูสับเอาเต้าหู้อ่อนนะแล้วก็ไม่ต้องใส่ผักมากนั้นเอาน้ำเพราะว่าแล้วก็ข้าวผัดใส่ไข่แล้วก็ต้นหอมด้วยอย่างเงี้ยอันนี้คือของโปรดของผมละสำหรับมื้อกลางวันนะครับเรากินได้นะอย่ากินอย่าให้มันเยอะจนเกินไปนักนะฮะแล้วก
2: ็
0: อยากจะบอกนะครับว่าท่านจะได้รับคำแนะนำจากหมอเยอะมากเลยนะครับในเรื่องของการข้อห้ามเนี่ยเอาเป็นว่าเราเองเนี่ยหมอเนี่ยเขาลืมบอกไปบอกว่าห้ามกินมากนะครับเขาลืมเติมว่าห
2: ้
0: าม
2: คำว่ามากไม่ให้กินเลย
0: นะครับเพราะนั้นพยาบาลเรามาถึงปุ๊บคนไข้ไตอยู่ในระยะที่3ที่4ปุ๊บเอาละห้ามกินผักใบเขียวกินได้เฉพาะผักกาดขาวห้ามกินผลไม้ห้ามกินห้ามมันหมดทุกอย่างเลยนะมีคนบอกคุณหมอพ่อหนูนะเขาหิวอ่ะหนูไม่รู้จะให้กินอะไรได้เลยอ่ะเป็นเบาหวานด้วยเป็นไตวายด้วยเป็นโรคหัวใจด้วยเป็นโรคตับด้วยสรุปแล้วจะกินอะไรไม่ได้เลยอ่ะผมก็เลยบอกว่าเอางี้กินไปเถอะแต่กินให้มันน้อยๆหน่อยนะหรือบางคนเป็นเบาหวานบอกห้ามกินทุเรียนบอกเอาไม่กินนะกินให้มันพอแบบให้มันมีความสุขทางการกินหน่อยนะครับวันนี้ผมเพิ่งกินทุเรียนไปสองเม็ดแล้วอยากกินทุเรียนนะครับกินพอให้มันจงใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดามากๆหน่อยนะฟังหมอเขาแนะนำเนี่ยก็ขอบคุณเขาแต่เพียงแต่เขาลืมคำว่ามากเกินไปนะ อย่าห้ามกินผักใบเขียวมากเกินไปนะ เขาลืมคำว่ามากเกินไปไปนะครับเขาบอกห้ามกินผักใบเขียวห้ามกินผลไม้มากเกินไปนะเขาพูดแบบห้ามกินผลไม้ใช่ไหมทีนี้เราก็หมอวิวัฒน์ต่อให้นะบอกว่าห้ามกินมากเกินไปนะคือกินแค่พอหายอยากกินพอให้เรามีวิถีชีวิตเป็นปกติได้เป็นคนธรรมดาไม่ใช่เป็นคนป่วยตลอดเวลานะไม่งั้นท่านจะกลายเป็นคนป่วยจนตายถึงวันตายเราต้องเป็นคนไม่ป่วยจนถึงวันตายนะยังไงมันก็ต้องตายอยู่ดีอะนะแต่เราตายแบบมีความสุขหน่อยได้ไหมเป็นเบาหวานเราอยากกินทุเรียนมากเราชอบกินทุเรียนมากเลยนะก็เอาสักเม็ดนึงนะหรือเอาสักครึ่งเม็ดก็ได้สักเม็ดมันใหญ่นะเราเอาสักครึ่งเม็ดแล้วแต่ใส่ตู้เย็นใส่ข้าวปูแบะดีๆหน่อยนะ
2: แม่ครั้งต่อไปได
0: ้ไว้กินครั้งต่อไปพรุ่งนี้เอาสักครึ่งเม็ดนะอะไรเงี้ยนะแค่นี้เท่านั้นเราก็จะมีความสุขนะต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่าทำตัวเป็นคนป่วยไปจนตายทำตัวเป็นคนไม่ป่วยไปจนตายดีกว่านะแล้วถึงเวลาก็ตายอย่างมีความสุขครับโอเคนะผมไม่ใช่แนะนำให้ไม่เชื่อหมอนะแต่อยากจะบอกว่าท่านลองคิดดูให้ดีๆนะหมอเขาลืมบอกว่าอย่ากินมากเกินไปเขาลืมคำว่ามากเกินไปนะครับโอเคครับ
2: คุณลำยองค่ะอายุ51ปีจากลพบุรีไปผ่าตัดลำไส้มาตอนนี้มีถุงหน้าท้องมา2ปีแล้วค่ะอยากทราบว่าควรจะกินอาหารแบบไหนหมอบอกกินได้ทุกอย่างแต่ว่าอาจจะห้ามหมักดองแต่ก็ยังกลัวอยู่ดีค่ะคุณหมอ
0: ห้ามเลยฮะ
2: อาหารหมักและดองค่ะที่หมอห้ามอันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้เหรอนะแสดงว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วเขาก็ตัดออกไปแล้ว
2: มีถุง
0: นั่นแสดงว่า

0: เวลาตัดออกไปแล้วเนี่ยมันตัดออกไม่หมดไม่สามารถที่จะหรือไม่ก็มะเร็งเนี่ยมันไปกระจายไปถึงลงรูทวารแล้วก็เขาต้องตัดเอาอะไรรูทวารออกไปด้วยมันนั้นเขาจะเย็บปิดเลยผมมีหลายคนนะครับที่เป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่เนี่ยแต่มันขึ้นมาอยู่สูงหน่อยพอเขาตัดลำไส้ออกไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงสวรรค์ของมันยังมีอยู่มันยังมีกล้ามเนื้อหูรูดที่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้อยู่เขาก็เอาลำไส้เนี่ยมาเปิดอยู่หน้าท้องอยู่สักครึ่งปีพอตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีมะเร็งเหลืออยู่แล้วนะปรากฏว่าเขาผ่าเนี่ยกลับเข้าไปใหม่แล้วก็สามารถขับถ่ายได้เหมือนปกติอีกเนี่ยครับแต่เนี่ยคุณลำยองเนี่ยแสดงว่ามันเป็นไปถึงตรงบริเวณที่รูทวารแล้วก็กล้ามเนื้อหูรูดมันเนี่ยถ้าถูกตัดออกไปแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยสำคัญมากเลยนะใครที่เป็นลิจิดวงทวารแล้วก็ไปตามงานวัดงานอะไรก็ไม่รู้ชอบมีเต็นท์มืดๆนะแล้วก็รักษาลิจิดวงทวารลิจิดวงจมูกลิจิดวงอะไรก็ไม่รู้นะ ครับเขาเอาน้ำกรดเนี่ยไปมาจี้เข้าไปในตรงหัวลิจิดวงอ่ะ ถ้ามันเกิดไปกัดเอาไอ้กล้ามเนื้อหูรูดอ่ะเราจะบังคับไม่ได้ก็คือเวลามีอุจจาระมาก็จะไหลออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยทำไปทำมานะพวกนี้จะต้องมาผ่าลำไส้ออกมาแล้วก็มาเอามาอยู่หน้าท้องนะครับกลายเป็นคนที่ต้องมีความทุกข์ไปตลอดชีวิตเลยล่ะท่านอย่าไปเชื่อเลยนะผมเจอคนไข้พวกนี้แล้วผมสงสารเขามากเลยนะวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปหมดเลยนะแต่ยังไงก็ตามคุณลำยองจงทำใจของเราเนี่ยบอกว่าเรายังโชคดีนะที่เรายังสามารถมีชีวิตอยู่ได้กินอะไรได้เหมือนปกติจงใช้ชีวิตเหมือนปกติแล้วก็ไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปอวดใครเราบอกว่าฉันเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ฉันผ่าตัดมาแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องไปบอกเลยนะเงียบๆเฉยๆไม่ต้องไปบอกใครแล้วเราก็รักษามันจะมีปัญหาอย่างนึงครับว่าถุงที่เขาสวมตรงลำไส้น่ะมันมักจะมีลมออกมาแล้วก็โป่งปองขึ้นมาเนี่ยท่านก็เดินไปหลบมุมหน่อยนะแล้วก็ปล่อยลมมันให้ออกมามันก็คือเหมือนกับเราผายลมอ่ะนะครับมันก็จะแฟบลงไปพอแฟบลงไปปุ๊บท่านก็ปิดแล้วท่านก็ใส่เสื้อใส่ผ้าธรรมดาเหมือนปกตินะแต่เครื่องหมักของดองเนี่ยก็ไม่ควรกินอยู่แล้วนะครับบางทีแต่ถ้าท่านอยากจะกินนะวันหนึ่งผมก็บอกว่าผมอยากกินนึกไปนึกมามันมีแกงจืดนะเกี้ยมไฉ่แล้วก็หมูสับแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะผมนึกดูใน YouTube อ่ะมันเห็นเขาทำแกงจืดอย่างเงี้ยผมก็อยากกินเขาบอกให้แม่บ้านทำบอกแล้วก็ไม่ต้องเอาน้ำจากไอ้เกี้ยมไฉ่มาใส่นะเพราะว่ามันจะมีเกลือมากมันจะเค็มเกินไปเอาเฉพาะตัวเกี้ยมไฉ่มาทำนะก็อร่อยดีนะจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าคนอายุมากแล้วก็อย่ากินของเค็มๆมากเนี่ยผมก็นานๆผมกินทีหนึ่งก็กินนะโอ้รู้สึกมันอร่อยดีเนาะนานๆเราได้กินทีหนึ่ง
1: เพราะนั้นกินบ่อย
0: คุณลำยองกินได้นะครับไอ้ของหมักของดองเนี่ยแต่ท่านอยากกินบ่อยไม่ใช่บอกว่าเพราะว่าฟังหมอว่าบอกว่ากินได้ปุ๊บเอาเลยนะโอ้โหซื้อมากินกัน
1: ใช่
0: เราเป็นว่าใช่ท่านอยากกินท่านจะกินไปเถอะ
1: แต่อย่างอื่นกินได้กินบ่อย
0: นะครับที่ผมบอกไงหมอเขาลืมพูดคำว่าอย่ากินมากเกินไปหรือกินบ่อยๆเกินไปนะเอางี้แล้วกันกินได้บ้าง
1: ค่ะคุณหมอคะถามเพิ่มเติมนิดนึงไอ้ถุงหน้าท้องเนี่ยที่มีสองปีนี่คือให้ระวังการติดเชื้อไหมคะหรือว่าปกติเพราะว่าอยู่
0: มาสองปีแล้วไม่ครับมันไม่ค่อยติดเชื้อแล้วครับเพราะว่าในอุจจาระของคนเราเนี่ยมันมีเชื้อแบคทีเรียอยู่เยอะอยู่แล้วเวลาเขาผ่าถุงหน้าท้องเนี่ยเขาจะเอาลำไส้เนี่ยมาเย็บอยู่ตรงผิวหนังข้างนอกเพราะนั้นมันจะไม่มันติดเชื้ออยู่แล้วแต่มันไม่ทำลายมันไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะครับมันก็คืออุจจาระเนี่ยออกมามันก็จะมาอยู่ในถุงตรงนั้นน่ะพอมันมีปริมาณอุจจาระมากๆแล้วเขาก็จะมาไปปลดทุกข์อ่ะเหมือนกับเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ปล่อยให้มันออกมาข้างนอกแล้วก็ทำความสะอาดให้ดีๆนะครับก็จะเหมือนเราเข้าส้วมธรรมดาครับแต่ถ้าผมไม่แน่ใจว่าอาทิตย์นึงเปลี่ยนครั้งนึง

รือว่าเดือนนึงเปลี่ยนน่าจะอาทิตย์ละเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าใช้ไปนานๆปุ๊บมันก็จะเลอะเทอะออกมาข้างนอกเดี๋ยวก็จะมีกลิ่นทำให้คนอื่นเขารังเกียจนะฮะข้อสังเกตอันหนึ่งก็คือ

0: ให้เป็นคนปกติเราไม่ใช่คนป่วยเพียงแต่เรามีปัญหาในเรื่องของมะเร็งอยู่เท่านั้นนะครับมันไม่ใช่ปัญหาของเรานะมันเป็นปัญหาของมะเร็งเป็นปัญหาของร่างกายไม่ใช่ปัญหาของเราจงใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดานะแล้วท่านก็จะไม่มีความทุกข์อย่าไปนั่งนึกอยู่ทุกวันเลยฉันจะทำยังไงดีซึ่งจะทำให้กลับคืนมาเป็นปกติขับถ่ายได้เหมือนปกติทั้งตะวันอะไรเงี้ยท่านอย่าไปคิดเลยนะยิ่งอยากยิ่งเป็นทุกข์จงใช้ชีวิตอย่างนั้นดีที่สุดแล้วโชคดีจะตายแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกตินะครับที่ผมก็มีคนไข้คนหนึ่งนะที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อยู่เนี่ยครับผมก็จะไปดูเขาที่ละครั้งหนึ่งแต่นั้นเขามันกระจายไปเยอะแล้วนะครับ
1: ค่ะค่ะแข็งแรงแข็งแรงค่ะพี่ลำยองแล้วพักสักครู่นะคะเดี๋ยวต่อมาช่วงหน้าค่ะมีคำถามค้างอยู่อีก 2-3 ท่านนะคะใครจะเพิ่มเติมก็โทรมาฝากหลังไมค์ได้เลยนะคะ022481366พักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยสิวิไลสมทรง

แฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งชูน2เข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ออฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวง

0: จรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง
3: กลับมาช่วงนี้นะคะมีคำถามของคุณยินยงคุณยันยงนะคะอยู่101อายุ49ปีคุณหมอตอนนี้กินน้ำวันละ2ลิตรครึ่งปัสสาวะวันละ10ครั้งโดยประมาณถือว่าปกติไหมคะ
4: ทำไมต้องไปกินน้ำวันละ2ลิตรครึ่งอ่ะ ผมเรื่องต้องถามนะครับ ว่าหลายๆคนเนี่ยชอบสร้างเรียกว่าความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ฟังเชื่อไปหมดเลยนะ
3: ค
4: ือผมก็แปลกใจนะหมอบอกนะไม่เชื่อหรอกนะเวลาเป็นอะไรไปนะพอไม่สบายนะพอรักษาหายปุ๊บนะโอ้โหไปแก้บนใหญ่เลยนะไม่นึกถึงหมอที่รักษาเลยเนาะ ไม่ยอมมาแก้บนหมอเลยผมไม่เคยคิดนะบอกว่าถ้าผมรักษาคนแค่นั้นบอกเอางี้มาคุณเขียนไว้นะว่าคุณจะให้ตังค์หมอเท่าไหร่นะแล้วคุณเขียนบนหมอไว้นะแล้วก็ใส่ซองแล้วปิดมันเลยก็เลยนะถ้าไม่หายนะไม่ต้องมาแก้บนหรอกแต่ถ้าหายนะคุณมาเอาเงินมาให้บริจาคให้โรงพยาบาลได้ไหมผมเคยคิดอย่างนี้นะไม่งั้นแล้วนะปรากฏว่าไอ้แบบเนี้ยไปฟังใครพูดมาก็ไม่รู้นะเคยมีนะครับเคยมีข่าวครั้งหนึ่งอ่ะบอกว่ากินน้ำวันละ10ลิตรกินแล้วจะช่วยทำให้รักษาโรคอะไรก็ไม่รู้อ่ะโรคมะเร็งโรคอะไรเนี่ยปรากฏว่ากินไปจนกระทั่งน้ำท่วมปอดตายเลยเนี่ยแล้วพอกินน้ำไปมากๆเดี๋ยวบางทีเนี่ยน้ำมาดูดซึมเข้าไปเร็วๆมันทำให้เลือดเนี่ยมันไอ้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันดูดน้ำเข้าไปมากๆมันก็เม็ดเลือดแดงก็แตกแล้วก็ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกปุ๊บไอ้ฮีโมโกลบินอ่ะมันเข้าไปอุดในไตก็ไตวายแล้วก็ตายเพราะนั้นคำถามคือกินน้ำสองลิตรไปทำไมถ้าท่านหิวน้ำถ้าท่านไปอยู่กลางแดดหรือท่านต้องขี่จักรยานร้อยกิโลแบบผมเนี่ยผมกินจริงสี่ลิตรเนี่ยผมขี่จักรยานร้อยห้าสิบกิโลอ่ะผมดื่มน้ำไปสี่ลิตรเนี่ยเพราะว่ามันอยู่กลางแดดมันร้อนมากเลยเนี่ยฉี่ไปไม่กี่ครั้งเลยนะครับแต่นี่กินไปเยอะแล้วก็ฉี่เยอะอย่างเงี้ยนะครับถ้าท่านไม่ได้เป็นเบาหวานนะ
3: ค่ะ
4: นะครับเป็นเบาหวานเนี่ยมันจะหิวกระหายน้ำแล้วท่านก็กินน้ำเข้าไปเยอะแล้วก็จะฉี่เยอะแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นอะไรไปนะคำถามคือท่านกินน้ำสองลิตรครึ่งไปทำไมเอางี้ดีกว่าถ้าท่านไม่กระหายท่านก็ไม่ต้องกินน้ำหรอกจะได้จะฉี่น้อยๆหน่อยคนเราเนี่ยกลางวันเนี่ยน่าจะฉี่สักสามครั้งเอาตอนคืนอาจจะสักสองครั้งเอาหัวค่ำครั้งหนึ่งก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งถ้าจะตอนคืนตื่นขึ้นมาฉี่อีกสักครั้งหนึ่งก็ไม่แปลกหรือแค่สองครั้งก็ไม่แปลกนะตอนตื่นนอนเราสักตีสามครั้งหนึ่งตีห้าอีกครั้งหนึ่งสมมติว่าเราจะขึ้นมาฉี่ก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าฉี่กันเยอะๆแล้วต้องกินน้ำเยอะๆเนี่ยคำถามผมก็จะผมขอถามกลับนะว่าจะกินน้ำไปเพื่ออะไรถ้าท่านจะหายน้ำถ้าท่านทำงานอยู่กลางแจ้งอยู่บนหลังคาไปคนช่างอ๊อกหลังคาอยู่อย่างเงี้ยอันนี้อาจจะกินน้ำเยอะแต่กินน้ำเยอะถ้าท่านพวกนั้นมันจะไม่ฉี่เยอะหรอกมันจะเสียเป็นเหงื่อไปนะครับเพราะนั้นผมก็ต้องถามบอกว่าจะกินไปเพื่ออะไรถ้าไม่มีปัญหาไม่มีเหตุผลในการที่จะกินน้ำไปเยอะๆท่านก็ไม่ต้องกินน้ำเยอะท่านก็จะฉี่น้อยลงแล้วก็ไม่ต้องไปฉี่เอาเป็นว่าจิตเอาใช้วิธีการถือขวดน้ำสักไม่ถึง500เอามันมีขวดสักประมาณ300ซีซีอย่างเงี้ยท่านก็ถือขวดน้ำเนี่ยอย่างนั้นอ่ะแล้วก็จิบนิดนึงพอให้คอมันไม่แห้งอย่างเงี้ยแค่นั้นพอละวันนึงจะกี่ลิตรมันขึ้นอยู่กับสภาพงานของท่านถ้าท่านนั่งอยู่ในห้องแอร์นะทำงานอยู่ห้องแอร์เย็นๆท่านก็ไม่ต้องกินเยอะหรอกนะครับเพราะอากาศมันไม่ร้อนแต่ถ้าท่านอยู่กลางแดดต้องขุดดินถางหญ้าอย่างนั้นท่านจะต้องกินน้ำมากหน่อยเพราะว่าท่านเสียเหงื่อเยอะนะครับเอาอย่าไปเชื่อใครเลยนะใครพูดกินน้ำเยอะๆแล้วจะทำให้สุขภาพดีทุกอย่างร่างกายเราเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเนี่ยดีหรือไม่ดีนะเพราะหิวนั่นน่ะก็มาแสดงว่าร่างกายเราต้องการสารอาหารละกระหายแสดงว่าร่างกายเราขาดน้ำละนะครับอันนั้นตัวบ่งบอกไม่ใช่

0: หมอบอกว่าคุณร่างกายขาดน้ำคุณต้องกินน้ำวันหนึ่ง2ลิตรครึ่งไม่ได้ต้องกินให้ถึง2ลิตรครึ่งไม่งั้นคุณจะร่างกายคุณจะป่วยอะไรเงี้ยนะใครจะไปรู้ร่างกายดีเท่ากับตัวเรานะแต่เราก็ฟังด้วยแล้วแต่ขอให้คิดถึงเหตุถึงผลอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆนักนะขอแนะนำว่าหยุดกินเถอะน้ำสองลิตรเนี่ยเอากินแค่พอ
1: ประ
0: มาณ
1: แล้วก
0: ็ต้องไม่ฉี่เยอะนะถ้าฉี่เยอะท่านจะไปตรวจดูนะท่านเป็นเบาหวานหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะ
0: แก้ไขปัญหาให้มันถูกจุดนะอย่าไปเชื่ออะไรง่าย
1: คุณประดิษฐ์อายุ51นะคะเป็นฝีคันสูตรผ่าไป1ครั้งแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็ไม่หายวันนี้กลับมาบวมอักเสบมีหนองด้วยนะคะพอมันแตกก็ยุบไปเป็นหายแบบนี้อยากทราบวิธีการรักษาหายขาดนะคะปกติก็จะนั่งทำงานแต่ไม่ได้นั่งตลอดค่ะน้ำหนัก67สูง168ค่ะคุณหมอ
0: ท่านไปหาหมอแต่ก็เป็นหมอที่ถ้าเป็นไปได้นะไปหาหมอศัลยกรรมก็จะดีที่สุดนะฝีกันสูตรเนี่ยมันเป็นรูติดต่อระหว่างแผลในลำไส้เราเนี่ยในทวารของเราเนี่ยแล้วมันก็ทะลุออกมาข้างนอกเวลารักษาเนี่ยเขาจะต้องผ่าแล้วก็เข้าไปเย็บรูที่มันทะลุจากลำไส้ในที่เข้าไปในทวารเราอ่ะจะต้องไปเย็บซ่อมตรงนั้นแล้วก็การผ่าไม่ยากครับผมยังเคยผ่าให้คนไข้อยู่เยอะเลยถ้าผ่าดีๆเนี่ยเขาจะต้องใช้วิธีการมีสีเนี่ยฉีดเข้าไปเพื่อว่ารูเนี่ยมันออกมาจากตรงไหนแล้วค่อยเลาะจนถึงรูที่ลำไส้แล้วก็เย็บปิดรูลำไส้ให้ดีเลยอ่ะแล้วก็จะหายได้ครับหายแล้วก็ไม่ยากด้วยแล้วท่านอย่าไปผ่าในโรงพยาบาลของเอกชนเลยนะเป็นแสนนะไปติดของท่านอ่ะโรงพยาบาลของรัฐแต่ขอให้น่าจะต้องเป็นหมอศัลยกรรมที่เขาจะได้มีวิธีการผ่าตัดที่ต้องดมยาสลบหรือไม่ก็ต้องบล็อกหลังอ่ะนะครับแล้วก็ผ่าหายได้ครับไม่ยากหรอกผมยังผ่าไม่ได้เป็นหมอศัลยกรรมผมยังผ่ามาตั้งเยอะคนเลยนะตอนที่สมัยก่อนเนี่ยมันทำหมอต้องทำหมดทุกอย่างนะผ่าทำคลอดผ่าไส้ติ่งผ่าหมดตัดหมดลูกผ่าหมดทุกอย่าง
1: ทำ
0: หมดได้หมดทุกอย่างนะครับทำเป็นว่าหายได้ครับแล้วก็
1: ไปอีกรอบนึงก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ไปโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์ในการรักษานะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ตอนนี้เงินยิ่งหายากอยู่คนจนก็เยอะไม่ใช่หาเงินง่ายๆนะกรุณาประหยัดมัธยัสถ์และอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยฉันเบิกได้ก็จริงอ่ะนะแต่มันคือทรัพย์เงินของประเทศชาติทั้งนั้นอ่ะเราต้องช่วยกันประหยัดนะนะครับรักษาไปรักษาไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐนะครับไม่ต้องเสียสตางค์ครับ
1: ค่ะปิดท้ายสั้นๆคุณบอยอายุ33ปีจากจังหวัดเชียงรายกินกล้วยกับไข่มีประโยชน์ยังไงแล้วก็อายุประมาณ33เนี่ยจะกินได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละวัน
0: ครับเอางี้กินได้ทุกวันนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยกล้วยน้ำว้าสัก2ลูกตอนเช้านะรากไข่ถ้าเป็นผมนะก็คือผมชอบกินไข่ลวกมากกว่าเป็นจริงๆไข่ต้มก็ได้บางทีผมไปทำงานเนี่ยนะโรงงานเนี่ยเขาไม่มีโรงอาหารเนี่ยผมก็จะบอกเอากับข้าวอย่างนึงนะแล้วผมก็จะไข่ต้มสองฟองหรือบางทีก็ไข่ดาวสองฟองนะครับแล้วก็มีกับข้าวอีกอย่างนะครับแล้วก็ใส่เป็นอับข้าวไปเหมือนนักเรียนอ่ะเอาไปกินที่โรงเรียนอ่ะนะครับแค่นี้พอละกินได้ครับกินไปตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยแล้วก็การกินไข่เนี่ยนะมันจะมีประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะไข่แดงเนี่ยมันจะมีสารที่เราเรียกว่าเลกซิตินด้วยการทำงานของสมองจะทำให้ท่านเนี่ยสมองไม่เสื่อมได้ง่ายความจำก็จะดีด้วยครับกินได้ครับนะครับกล้วยก็เหมือนกันนะกล้วยจะช่วยทำให้กระเพาะของท่านเนี่ยไม่ค่อยเป็นโรคกระเพาะนะจะช่วยรักษาโรคกระเพาะได้ดีโอเคครับ
1: เป็นท้ายคุณหมอฝากนิดนึงค่ะสัปดาห์นี้ค่ะ
0: ใครก็ตามที่ต้องการที่จะปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวเนี่ยขอเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นแล้วก็วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับถ้าเวลาอื่นเนี่ยท่านกรุณาท่านต้องเข้าใจนะครับว่าผมมีงานอื่นอยู่ด้วยหลายท่านเนี่ยโทรมา2ทุ่มแล้วบอกฉันจะขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะหมอไม่ผมบล็อกเลยนะผมก็จะไม่บอกว่าถ้าไม่เข้าใจก็ผมพูดทุกครั้งนะก็ต้องเข้าใจว่าผมก็ไม่ได้ มีเวลา

0: บ้างบางทีผมกำลังจะเริ่มนอนแล้วนอนดูทีวีอยู่เงี้ยจะต้องมาตอบคำถามอะไรเงี้ยก็ไม่มันเจอมันผมอุตส่าห์อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะโดยที่ไม่ได้มีอะไรประโยชน์อะไรนะแต่ก็เพื่อประโยชน์ของท่านนะก็เพื่อกรุณาอยู่ในกติกาหน่อยแล้วกันนะ0818035462 4โมงเย็นถึง5โมงเย็นจันทร์กับอังคารเท่านั้นนะโอเคใครจะสอนภาษาสุขภาพเรียนได้เลยครับผม
1: ได้ค่ะขอบพระคุณมากครับคุณหมอคะเจอกันในสัปดาห์ถัดไปนู่นเลยค่ะ
0: 6นะฮะ
1: ค่ะค่ะคุณหมอคะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวนี้เจอคุณหมอ3ครั้งเลยนะคะก็ใครที่รอคอยรอกันนะคะเราพักสักครู่ค่ะพร้อมกันเลยเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: มั่นใจบอกเหนื่อยได้ท้อได้แต่ห้ามถอยพรรคประชาชนจัดงานสัมมนาส.ส.และเครือข่ายสมาชิกพรรคประชาชนระหว่างวันที่1-2 สิงหาคมที่โรงแรมเมเปิลบางนาภายในงานมีการหารือเกี่ยวกับปัญหากระบวนการทำงานรวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางของพรรคในอนาคตในช่วงหนึ่งของงานสัมมนานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาได้ตอบรับเป็นแขกรับเชิญในการกล่าวปาฐกถาพิเศษต่อที่ประชุมสัมมนาส.ส.พรรคประชาชนและสะท้อนประสบการณ์จากการพบปะนักการเมืองและคนรุ่นใหม่ในหลายประเทศระหว่างการทำงานสอนในมหาวิทยาลัยโดยนายพิธาระบุว่าพรรคประชาชนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและถูกมองเป็นต้นแบบพรรคการเมืองยุคใหม่รวมถึงคนรุ่นใหม่ในหลายประเทศทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ชิลีและโคลอมเบียซึ่งต่างแสดงความต้องการเห็นพรรคการเมืองแบบพรรคประชาชนในประเทศของตนเองทั้งนี้ยอมรับว่าสมาชิกพรรคอาจรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้จากสถานการณ์ทางการเมืองแต่ขอให้มองความสำเร็จที่พรรคสร้างขึ้นทั้งการได้ส.ส.เพิ่มในหลายพื้นที่การขยายฐานการทำงานในกรุงเทพการมีประธานสภากทม.เป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยและย้ำว่าทุกคนเหนื่อยได้ท้อได้แต่ห้ามถอยขอให้มีความมั่นใจว่าเมื่อจังหวะทางการเมืองมาถึงพรรคจะต้องมีความพร้อมเพียงพอที่จะเปลี่ยนโอกาสเป็นชัยชนะพรรคต้องสร้างกระบวยให้ใบใหญ่พอเพื่อสามารถตักน้ำให้ได้มากที่สุดเมื่อถึงเวลาที่สถานการณ์เอื้ออำนวยการดีชูวิสัยทัศน์ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ปั้นเยาวชนผ่านโครงการ DIP ขับเคลื่อนนโยบายด้วยข้อมูล Data Driven นางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ DIP Internship Program ถ่ายทอดความรู้หัวข้อ Data Driven มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนถึงบทบาทสำคัญของการใช้ข้อมูลเชิงนโยบายซึ่งต้องมีความแม่นยำนำไปปฏิบัติได้จริงและตอบโจทย์การตัดสินใจของสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีประสิทธิภาพนางการดีเน้นย้ำว่างานนโยบายสาธารณะไม่ควรหยุดอยู่เพียงการตั้งโจทย์แต่ต้องเดินหน้าสู่ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและมองถึงการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาวโดยให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่าน3เครื่องมือสำคัญได้แก่สแกนแนวโน้มและสัญญาณการเปลี่ยนแปลงรอบด้านวิเคราะห์ผลกระทบสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงการเปลี่ยนผ่านเชิงระบบและการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและการออกแบบกลไกการแทรกแซงของรัฐการจัดงานดังกล่าวเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้สัมผัสพื้นที่จริงของการขับเคลื่อนประเทศพร้อมสะท้อนภาพลักษณ์ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ที่ใช้เวที DIP เป็นกลไกยกระดับการออกแบบนโยบายให้ทันสมัยทันสถานการณ์สร้างฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อการพัฒนาในสภาอย่างมีเหตุผลโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
7: สนับสนุนข่าวโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
11: ยังไงอะ
10: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

11:08 กลับมาแล้วค่ะในชั่วโมงที่2 สำหรับช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครวันที่2ด้วยนะคะวันนี้2สิงหาคม2569นะคะเป็นเดือนแห่งวันแม่ก็หลายท่านบอกว่าไม่มีแม่อยู่แล้วนะคะบางท่านบอกว่ามีแม่อยู่แต่ว่ายังไม่ได้โทรหาเพราะว่ายังไม่ถึงวันแม่ อีก10วันจะถึงวันแม่จริงๆก็โทรได้ทุกวันนะปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าอาจจะบางท่านนะโดยเฉพาะลูกชายนะเป็นกันเหมือนทุกบ้านหรือต่อไม่ทราบนะคะไม่ค่อยโทรไม่ค่อยคุยไม่ค่อยอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะนานๆก็จะคุยจะโทรกันทีนึงอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็อาจจะเป็นเพราะบางบ้านหรือต่อไม่แน่ใจนะสวัสดีพี่สุภาพนะคะคุณยายหนูวัน

0: มีมี่นะคะมาทักทายคุณวัฒนศักดิ์ผู้กิ่งทองคุณพี่นงยักษ์ค่ะคุณชีวิตต้องคนที่วาสนาจากสระแก้วพี่เอกสินนะคะแล้วก็น้ำหนักขึ้นที่บุษวงทานวิตามินบีรวมก่อนนอนอยู่นะคะอ๋อนี่ก็เรื่องสุขภาพเนาะอย่าลืมนะคะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเนาะเราต้องดูแลเรื่องของมีคำถามเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะคุยกับพี่หมอให้นะคะเรื่องการกินให้ถูกกรุ๊ปเลือดอ่ะมันจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ความเชื่อหรือว่าอะไรยังไงนะคะนี่ก็มีถามมาเดี๋ยวให้พี่หมอนพพรตอบให้กันแล้วกันนะคะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีค่ะพี่หมอคะ
1: สวัสดีครับ วันนี้เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แสดงว่าต้องใช้เสียงอะไรอย่าง
1: งานเยอะหน่อย
0: ยำหนักใช่ไหมคะที่หมอเสียงแหบเลยค่ะ
1: อ
0: าชีพอย่างเราต้องใช้เสียง
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะรู้เสียงหล่อเลยนี่เซ็กซี่สิอ๋อเดี๋ยวนิดเดียวมีคนถามผลบอลผลวอลเลย์บอลหญิงเราชนะเวียดนามนะคะคว้าแชมป์สนามแรกค่ะเมื่อสักครู่นะคะสำหรับซีวีคัพ2026นะที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่31ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะคะจริงๆวอลเลย์บอลไทยนี้อันดับ17ของโลกค่ะพี่หมอก็ปรากฏว่าเรานำตลอดเลยนะคะก็โปรแกรมต่อไปจะกลับมาในสนามที่2ที่เชียงใหม่จะกลับมาแข่งที่เชียงใหม่นะวันที่7 8 9ค่ะพี่หมอ
1: ครับอ
0: ันนี้สนามแรกนะสนามแรกเราก็เขาใช้คำว่าทุบเวียดนามก็แสดงว่ากระจุยกระจายนะคะ
1: ครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยวอลเลย์บอลไทยสาวไทยเราเคยสร้างก็ได้สร้างประวัติศาสตร์มาหลายครั้งเนาะ
0: หลายปีแล้วเนาะเราเชียร์กันแบบเป็นเด็กเลยนะคะหลายปีแล้ว
1: เชียร์เราเนี่ยเราสู้ได้แน่ๆ
0: ใช่เราโอ้สบายมากในอาเซียนนี่คือเรากินขาดหมดเลยนะครับตั้งแต่นัดแรกละเราชนะอินโดนีเซีย3-1เซตชนะฟิลิปปินส์3-2เวียดนามเนี่ยชนะฟิลิปปินส์มา3-1แล้วก็มาเจอไทยเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ชนะเวียดนามจบไปเรียบร้อยแล้วนะสนามแรกเดี๋ยวรอสนามที่2นะคะที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีวันที่7 8 9สิงหาคมนี้แล้วค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะมีคนถามมา ได้เอาพี่หมอต่อพี่หมอไปทำอะไรมาถึงยังไงคะร่างกายอ่อนแอ
1: พ
0: ี่
1: พูดนิดนึงนะสิก็วันสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันจันทร์เนาะที่เราก็ไปทำ MOU กับ
0: ที่เล่าให้ฟังที่พระนคร
1: พระนครก็ได้รับความเรียกว่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ราชการเนาะแล้วก็แนวคิดนะโดยเฉพาะเทคโนโลยีประจำก้าวพระนครเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่จะพัฒนาเนาะการแพทย์แผนไทยนะ โดยเฉพาะแบบดั้งเดิมเพราะก็เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นี่นะครับท่านถือว่าท่านเป็นพ่อครูหมอคนหนึ่งนะที่ได้ก็เรียกว่าอนุรักษ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยนะฮะแล้วก็มีสูตรตำรับเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็ที่นั่นเองก็กำลังที่จะพัฒนานะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับที่จะมาผลิตให้มันเป็นโปรดักต์ที่สามารถนำมาใช้ได้อะไรประมาณนี้นะก็แน่นอนครับมีโอกาสก็จะมาผลิตที่โรงงานหมอนพรนะครับ
0: โอ้นี่คือเซ็นสัญญาเรียบร้อย
1: ครับก็เป็นข่าวดีนะเพราะว่าประเทศไทยเราอ่ะสลับพี่ก็พวกเราก็พูดอยู่เสมอครับเรื่องการสนับสนุนโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยที่เพื่ออนุรักษ์นะครับความเป็นศาสตร์ดั้งเดิมของไทยเราเนี่ยนะฮะก็มีความจริงเป็นความจริงเห็นหลายมิตินะแล้วก็รู้สึกจะมีโครงการเยอะอยู่นะฮะก็อาจจะต้องเห็นบูอยู่แล้วก็คงจะต้องไปประชุมเพื่อหาทางที่หาแนวทางที่จะให้โครงการมันเกิดเนี่ยนะ ครับ
0: ตอนนี้เร็วๆนี้เลยใช่ไหมคะที่จะมีการเริ่มผลิตกันพี่หมอ
1: ก็เร็วๆนี้ครับก็จะมีไป

0: ไปสรุปกันว่าจะเอามีทั้งหมดรู้สึกจะเป็น16สำหรับนะครับเห็นท่านเมื่อวานนะวันนึงท่านอธิการบดี
1: สมุนไพรไทย
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: โอ้โหตอนนี้วัตถุดิบอะไรก็คือพร้อมหมดเหรอคะพี่หมอหรือว่าต้องนำเข้าไหมหรือว่าต้องเป็นของไทยล้วน
0: ๆคือส่วนใหญ่ต้องเสร็จแล้วก็ถือว่าที่สถาบันเนี่ยนะเทคโนโลยีเขามีงานวิจัยอยู่แล้วครับ
1: โ
0: ดยเฉพาะงานวิจัยของสำหรับนะครับของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ดั้งเดิมใช่ครับที่จะเอามาเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ให้มานำมาใช้จริงอะนะก็ให
1: ้
0: พัฒนาก็ได้มันล้ำสมัยอะนะแล้วก
1: ็
0: ทราบว่ามีแถวจอมทองแถวพระรามสองน่ะก็มีคนบริจาคที่ดินทั้ง40กว่าไร่เพ
1: ื
0: ่อทำโครงการเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยนะฮะอันนี้แจ้งแล้วอีกอันหนึ่งก็คือแม่ก็บอกว่าตั้งแต่ทำ MOU มาไม่เคยมีวันไหนที่ไหนที่คึกคักเหมือนกับวันนั้นเมื่อวันจันทร์หมอนพรไปก็ตื่นเต้นแม่ยกคุยซะหน่อยคุยซะหน่อย
1: ใช่ไหมคะ
0: คุยใช่ไหม
1: คุยหน่อยได้เลยค่ะพี่หมอ
0: ครับก็มีที่สันดีครับ
1: เลิศเลย
0: ครับ
1: ค่ะคึกคักคึกคืนมาก
0: ครับ
1: โอ้โหนี่คือเร็วๆนี้แล้วใช่ไหมคะ
0: ก็คงจะประชุมกันต่อเนื่องใช่ไหมครับนะอันนี้ครับ
1: เขาก็มีประชุมมีคุยกัน
0: ครับ
1: โอ้โหนี่เป็นข่าวดีที่สุดเลยพี่หมอนะตัวเลยป่วยเลยตื่นเต้นนะคะ
0: ก็มีพูดเยอะไปหน่อยวันนั้นก็พูดแล้วก็ช่วงนี้ก็จะไปไอ้ก็อะไรอ่ะไปไม่ได้หยุดสักวันเลยน้องสไลก็มันไปนู่นไปนี่ไปประชุมอาจจะเป็นเรื่องของการบักอะไรอะไรอ่ะนั่งนานนะครับนั่งนานแล้วก็อาการเย็นทั้งวันเนี่ยนะครับแล้วก็ยังปวดหลังตอนที่ไปจีนเนี่ยนะตอนนั้นที่ไปยกอะไรกระเป๋าเข้าไปตอนนี้มันกลับเริ่มมีมาอีกแล้วต้องพยายามอ
1: าการปวด
0: พยายามอะไรเยอะนิดหน่อยครับก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรมากครับ
1: ค่ะก็ให้หนูหายเร็วๆนะคะนี่ได้กำลังใจจากนี่แหละการเซ็น MOU นะคะกับสถาบันการศึกษาชั้นนำด้วยนะคะแล้วก็มันรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทำที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความรู้สึกอุ้ยไม่เสียเปล่าเลยนะพี่หมอเนาะ
0: ครับก็
1: เนาะ
0: ก็ดีนั่นคืออะไรว่าณปัจจุบันเนี่ยจริงๆอ่ะที่เราเทียบกันนะครับระหว่างคือสมุนไพรมันมีทุกเชื้อชาตินะแต่ว่าสมุนไพรไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะหมอแผนไทยนะครับสมุนไพรไทยเนี่ยถ้าเราไปเมืองจีนเนี่ยโอ้คนจีนนี่เชื่อถือนะครับแล้วก็เรื่องของสมุนไพรของไทยก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะฉะนั้นเวลาสังเกตพวกยาหม่องยาดมอะไรที่ไปเมืองจีนเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศจีนหรือเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยที่ส่งออกเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีหลายๆตัวที่สามารถพัฒนานะเพราะสมัยใหม่ที่จีนเองก็มีเทคโนโลยีด้านเครื่องนะเครื่องจักรเครื่องการมาสกัดอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีสารสกัดคล้ายๆกับบ้านเรา
1: คล้ายๆกันเลยค่ะ
0: แต่บ้านเราก็มีเครื่องสกัดที่ได้มาอุลตราโซนิกนะก็ดีก็มีหลายๆตัวที่มันได้สารสกัดที่เข้มข้นก็เลยโมเลกุลที่ต่ำโมเลกุลที่เล็กอะนะก็แล้วก็โดสก็เรียกว่าปริมาณสารสำคัญที่มาใช้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้มข้นพอนะครับที่เรียกได้พละกำลังยาได้ไงนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมก็เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งปัจจุบันเขาวัดได้ด้วยแล็บเนี่ยด้วยค่าสารที่อยู่ในสมุนไพรนะครับแล้วก็มี COA มีผลแลบออกมาก็อันนี้ปลอดภัยครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็แสดงความยินดีกับพี่หมอด้วยนะคะ
0: ครับครับ
1: ค่ะมาเรื่องที่จะคุยกันเมื่อกี้เรื่องไอ้สมุนไพรที่บอกว่ายาอะไรนะเมื่อสักครู่ที่ผู้ฟังถามมาเรื่องกินไม่ถูกปุ๊บเลือดมันสุขภาพดีจริงไหมที่หมอหรือว่ามันแค่ความเชื่อไอ้กินอาหารตามกุ๊บเลือดเนี่ยค่ะ
0: มันจริงอันนี้ก็เป็น
1: จะช่วยร่างกายจริงไหม
0: ครับกุ๊บเลือดมันเป็นแนวนะเป็นแนวคิดก็เรียกแนวคิดคือนั่นจะจำไม่ผิดตั้งนานมาแล้วนุ่งส่วนเรื่องกรุ๊ปเลือดเนี่ยมีด็อกเตอร์อะไรนะด็อกเตอร์ปีเตอร์อะไรสักอย่างจำไม่แน่นคือก็วิเคราะห์กันนะถึงเรื่องของว่ามันจะมีพวกโปรตีนพวกปฏิกิริยาที่กินแล้วไม่ปฏิกิริยากับกรุ๊ปเลือดต่างๆมันต่างกันไงหมายถึงว่าแต่ละกรุ๊ปเนี่ย อาหารที่มันการย่อยหลุดซึมต่างๆมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ถึงแม้ว่าไอ้หลักฐานต่างๆมันยังไม่ได้ยืนยันว่ามันจะจริงจังแค่ไหนนะก็แต่ว่าก็ถามว่ามันก็มีส่วนมีนัยยะอยู่พอสมควรนะ
1: มีส่วน
0: ใช่อย่างที่บอกคำแนะนำของการกินตามกรุ๊ปเลือดนี่นะเขามักจะเน้นให้ลดการกินแป้งแปรรูปอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแล
1: ้
0: วก็ลดน้ำตาลเลี่ยงอาหารพวกขยะหันมากินพวกอาหารธรรมชาตินั่นเองนึกถึงอะไรนะถ้าเรามองไปก็เหมือนกับผักผลไม้อะไรต่างไอ้มากประมาณเนี้ยนะอันนี้มันเป็นข้อที่จริงอยู่แล้วแหละว่าร่างกายของคนเราเนี่ยที่มันทำให้เกิดโรคเนี่ยเพราะเรากินอะไรที่มันสิ่งที่มันย่อยยากนะพวกเนื้อสัตว์ที่หลายๆอาจารย์นี่ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้สัตว์ใหญ่นะสัตว์สี่เท้านี่บอกไม่ควรกินเลยนะฮะเพราะว่า
1: เ
0: ข้าไปเนี่ยใช่ครับก็เข้าไปเนี่ยมันต้องมีเอนไซม์ที่ต้องย่อยแล้วกว่าจะย่อยหมดอะไรเงี้ยนะมันก็เกิดการตกค้างอยู่ในเนี่ยในลำไส้ในกระเพาะนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยนะฮะมันลองสังเกตได้นะครับถ้าพูดถึงกินผักนี่สังเกตดูสิครับว่าคือเมื่อก่อนนี่ก็จะดูเรื่องของการสังเกตจากอุจจาระเวลาว่าเป็นไงนะร่างกายแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยแล้วก็สีอุจจาระเอ่ย
1: นะดูสีเป็นสำคัญ
0: เป็นสีแล้วก็บางทีต้องไม่ขาดตอนต้องอะไรเงี้ยต้องเป็นก้อนลอยน้ำอะไรประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเรากินเนื้อสัตว์หรือว่ากินแป้งมากๆเนี่ยนะกินน้ำตาลอะไรเยอะๆเนี่ยโอ้โหแล้วมันมีโอกาสที่จะบูดเน่าในกระเพาะนะครับแล้วพวกนี้มันจะส่งกลิ่นนะเวลาอุจจาระนี่มันจะส่งกลิ่นแล้วก็ปัสสาวะลำบากอุจจาระลำบากเห็นไหมมันออกมาได้หมดเลยนะครับพวกอาหารมันแสดงออกมาได้หมดเลยนะฮะฉะนั้นของคือบางทีถ้าเคร่งคัดไปก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกนะเช่นกับคำว่าครุบนี่นะเช่นบอกครุบโอครุบโอนี่เลือดครุบโอก็บอกว่าเลี่ยงพวกอะไรนะพวกข้าวพวกแป้งพวกนมนะหรือว่าครุบเอเนี่ยนะเลี่ยงเนื้อสัตว์นะอาจจะเลี่ยงต่อการขาดสารอาหารได้ไงพวกนี้คือบทสรุปนี่นึกถึงอะไรมันก็มาเข้ากับธาตุสี่เหมือนกันนักกินอาหารตามธาตุบ้านเราก็ธาตุสี่เนี่ยก็คือไทยนะพวกไทยคนไทยเรานี่ก็ถือว่าอาหารตามธาตุก็คือรสของอาหารนั่นเองนะครับเช่นเขาจะต้องรู้ที่เขาบอกว่าเวลาไปหาหมอแพทย์แผนไทยเนี่ยหมอก็จะก็เหมือนกับตรวจว่าคุณเกิดวันเดือนปีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยว่าถ้าเจ้าเรือนคืออะไรอย่างเงี้ยถ้าประจำตัวเจ้าเรือนเนี่ยนะแตกต่างกันออกไปนะก็คือมุมมองของผู้เรียนเช่นธาตุดินนะธาตุดินเนี่ยเขาบอกมักจะอาหารเนี่ยรสฝาดหวานมันเค็มควรมักจะนำแนะนำอาหารรสฝาดหวานมันเค็มนะคือพยายามที่จะให้ใ ก็เลยก็ให้ระวังกินที่พอดีพอดีเลยนะแล้วก็เน้นกินพวกผักหัวผักหัวพวกถั่วอะไรเงี้ย
1: ที่เป็นมีหัวใต้ดิน
0: เนี่ยแล้วก็มีธาตุไฟก็เห็นอยู่นะครับว่าธาตุไฟจริงๆนี่ก็แน่นอนร่างกายคนธาตุไฟร่างกายจะร้อนฉะนั้นเวลากินก็จะให้กินพวกรสจืดรสเย็นรสขมพวกเนี้ยพวกแตงกวาพวกคือมันเป็นศาสตร์แบบมันเป็นหลักการง่ายๆเนี่ย
1: นะมันเป็นเหมือนภูมิปัญญาเน
0: า
1: ะ
0: ภูมิปัญญา
1: ภูมิปัญญาเพราะฉะนั้นมันต้องได้ผลนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะแบบสมมติขึ้นมาเป็นความเชื่อนะคะมันต้องได้ผลอยู่แล้ว
0: ฮะ
1: เนาะได้มั้ย
0: ใช่ใช่คือเดี๋ยวนี้นะเขาพูดตรงว่าการที่จะมากินอาหารตามส่วนที่มันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะนักโภชนาสมัยใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็มันมีกลุ่มพวกอาหารที่มันอะไรก็เรียกว่าทำให้อายุยืนเนี่ยที่ว่ามีผักนู่นผักนี่สารที่อยู่ในผักแต่เนื้อสิ่งอื่นใดมันก็ยังหนีไม่พ้นในเรื่องของสารอาหารที่สำคัญให้ครบใช่ไห
1: ม
0: แป้งก็ต้องกินใช่ไหมแป้งในหมวดแป้งก็ต้องกินเพราะมันต้องใช้พลังงานแต่ว่าก็ให้แป้งที่มันย่อยยากอ่ะมันเป็นไอ้แป้งไม่ขัดสีนะอาจจะเป็นถ้าเป็นขนมปังก็เป็นโววีดแล้วก็จะเป็นข้าวก็ข้าวกล้องอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็หมูแคลเซียมนี่แคลเซียมนี่ถือว่าจำเป็นนะร่างกายของคนเราอ่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนที่ใกล้ๆวัยทองเข้าสู่วัยทองพวกเนี้ยนะก็ต้องกินพวกผักเยอะๆนะแล้วก็กินปลาเล็กปลาน้อยอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็หมดไขมันก็ต้องกินไขมันดีๆ คือก็เถียงกันอยู่ตลอดนะเรื่องไขมันเนี่ยนะไขมันเนี่ยถ้าเราจะดูคนโบราณว่าต้องกินมันหมูนะครับบางคนกินมันหมูคลุกกับข้าวไม่เห็นเป็นไรเลยอร่อยแล้วก็กินชัดติดนะอายุก็ยืนอะไรก็อย่างแต่ถ้ามาพูดถึงเรื่องของปัจจุบันเนี่ยก็มองว่าไขมันอะไรที่มันเป็นไขมันทรานส์ไขมันที่มันทำให้มีการอะไรก็เรียกว่ามันอาจจะเช่นพวกทอดเนี่ยพวกน้ำมันที่โอเลี่ยวไปทอดเนี่ยนะครับพวกนี้มันจะทำให้เกิดก็เรียกว่าการไม่ย่อยอะนะไขมันพวกนี้มันจะตกค้างแล้วมันจะทำให้
1: ไขมันเลว
0: แล้วมันจะตกอยู่ในหลอดเลือดอะทำให้เกิดการอักเสบสมัยนี้เขาเรียกว่าอักเสบหลักเสพระดับหลอดเลือดในน้องเสือมันเป็นงานวิจัยที่ทุกวันก็ยอมรับกันนะฮะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ถ้าเรากินไขมันที่มันไขมันจากอะไรอ่ะปัจจุบันมีหลายตัวนะไขมันน้ำมันอะไรนะน้ำมันรำข้าวนะน้ำมันรำข้าวน้ำมันตัวเหลืองน้ำมันพวกเนี้ยเอามาอาดำกับข้าวแต่ถ้าเป็นมันน้ำมันพืชไอ้พวกเนี้ยต้องระวังนะฮะต้องระวังให้มากนะฮะประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็บ้านเราจริงๆรวมสมบูรณ์มากแต่ทุกพวกผักผักผลไม้เนี่ยนะฮะฉะนั้นอาหารที่เราบอกว่ากินตามคุปเลือดเนี่ยก็อาจจะฟังไว้บ้างก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่อย่าไปยึดติดไม่ต้องไปยึดติดว่าจะต้องกินตาม
1: เป๊ะๆคือไม่ต้องเป๊ะมากแต่ว่ามันมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะ
0: มันขึ้นกับหลายอย่างมากเรื่องของอาหารนี่นะอาหารเวลาเรากินบางคนเนี่ยคือเราต้องดูกับระบบทางเดินอาหารนี่เราต้องเข้าใจว่าคือก็เรียกว่า you are what you eat กินยังไงก็ต้องได้อย่างนั้นใช่ไห
1: ม
0: คนเวลาเขากินถูกนี่เขาจะรู้สบายท้องตื่นมาไหมใช่ไหมมันต้องเป็นนั่งนานหรือลำบากต้องเบ่งต้องอะไรเงี้ยตัวเนี้ยสังเกตได้ง่ายๆนะครับอยู่สายกลาง
1: ดีที่สุดเนาะทางสายกลางดีที่สุดแล้ว
0: ครับแต่ก็กินให้ครบหนึ่งตัวอะไร

0: ันจะเน้นที่ผักพืชผลไม้เนี่ยเป็นสำคัญเขาก็มาพูดถึงเรื่องหวานมันเค็มนี่เนี่ยมันเป็นปัญหาหนักเป็นปัญหาที่สำคัญนะที่เขาบอกว่าน้ำตาลเปรียบเสมือนยาพิษเลยไอ้ตัวนี้ตัวที่ทำให้เกิดการอักเสบหลอดเลือดนะหลอดเลือดนะแล้วก็บอกว่าไอ้เกลือเนี่ยก็กินได้แค่วันละช้อนชา
1: หนึ่งช้อนชานะไม่ใช่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ
0: น้ำตาลก็หกช้อนชาอย่างนี้เป็นต้น
1: พอน้ำพอ
0: ครับผลไม้ก็กินไม่ต้องหวานมากประมาณนี้นะง่ายๆนี่แหละธรรมดาธรรมดา
1: ง่ายๆเลยใช่
0: คร
1: ับ นะคะทีนี้คือหลายคนบอกว่าเนี่ยการที่แบบผลิตออกมาเป็นสมุนไพรแล้วเป็นแบบเป็นแคปซูลมันเป็นยาทั่วไปเนี่ยคือมันอาจจะรู้สึกมันไม่ฟุตฟาดเหมือนกับยาฝรั่งยาแผนปัจจุบันที่หมอจริงๆปัจจุบันเนี้ยเราตามทันมากไว้แค่ไหนแล้วคะสำหรับเรื่องของยา
0: ครับเรื่องของยานี่นะฮะคือในหมู่ที่เขาทำวิจัยกันนะเยอะแยะมากมายบางคนเขาบอกว่าไอยาจากเคมีเนี่ยมันกว่าเป็นยาปลอม
1: ยาปลอม
0: เขาพูดกันในหมู่ของเวลาพี่ไปคุยกับเพื่อนพวกบริษัทพวกที่เขาปีนนวัตกรรมทำเครื่องทำอะไรเพราะว่าเวลาเขาไปสกัดสารสำคัญที่ออกมาจากสมุนไพรเนี่ยนะแล้วมันเป็นสารที่แบบบริสุทธิ์นะครับแล้วก็เห็นถึงสารที่สำคัญมันออกมาทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยอันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยแต่ถามว่ามันจะทันเคมีไหม ที่จริงด้านเคมีนี้เราก็ต้องยอมรับบางอย่างแต่ละมันเรื่องของการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยเราก็ยังอาจจะไม่ถึงมันจะไม่ได้รวดเร็วทันใจอย่างที่สมัยใหม่ก็พัฒนากันมานั่นหมายถึงว่าสารเคมีเนาะแต่ว่ามันเป็นดาบสองคมนั่นแหละนะฮะมันยังยาแก้ปวดเนี่ยเอาอย่างตัวอย่างยาแก้ปวดหลังปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรตั้งหลายเนี่ยนะฮะกระดูกอันนี้ต้องกินหลังอาหารทันทีนะครับแล้วพวกเนี้ยมันจะมีผลต่อตับต่อไตมากเลยถ้าเรากินบ่อยๆเนี่ยอันตรายมากๆนะฮะแต่ถ้าเรากินพระตะไลโจรยกตัวอย่างพระตะไลโจรมันก็ลดอาการปวดได้นะพวกพระตะไลโจรพวกกลุ่มของเขาเอ็นอ่อนพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะมีคุณสมบัติของเขาสามารถที่จะให้กล้ามเนื้อได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยเมื่อก่อนก็เถียงเรื่องของพระตะไลโจรว่าไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยแต่ว่าในต่างหลายประเทศก็กินพระตะไลโจรเป็นหลักนะเพื่อแก้ไข้นะฮะแต่ประเทศไทยเรากินเนี่ยมันจะมีภาพไม่ค่อยดีหาว่าไปทำลายตับแต่งานวิจัยก็บอกว่าปกป้องตับนะก็บอกปลอดภัยกว่าพาราเซตามอลเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำลายตับนะไม่เป็นไรครับฉะนั้นที่ว่าประเทศไทยเราก็ถ้าเกิดได้สมัยใหม่นี่ก็เรื่องของการสกัดสารที่สำคัญออกมาได้นะตอนเนี้ยอย่างกับอย่างวิตามินซีเนี่ยจากมะขามป้อมนี่ก็ได้เยอะนะส่วนมะม่วงหาวมะนาวโหที่พี่ทำตอนนี้พี่จะขึ้นทะเบียนโอ้ชงเขาท้าเลยนะนั่นคือเรว่ากินแล้วเนี่ยโอ้ผิวตึงไปใน7 วันเนี่ยหน้าตาสดใสเลยเนี่ย
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่วันก่อนเมื่อสัปดาห์มันพี่ไปที่สมุทรสาครที่เพื่อนพี่ดร.กีธาที่ทำในการนี้แกเป็นคนค้นคิดเรื่องเครื่องอุลตราโทนิกนะครับที่ได้นวัตกรรมโลกนะฮะรางวัลนวัตกรรมโลกเครื่องเดียวทีนี้ถ้าทำมะม่วงหาวมะนาวโหนะก็นี่พี่ก็บรรจุแคปซูลแล้วแต่ว่าถ้าจะมาชงนะถ้าชงกับโซดาชงอะไรเนี่ยโหมันมีวิตามินซีสูงมาก
1: อร่อย
0: ใช่ใช่อร่อยกินไปกินมาม
1: ันออกรสชาติแบบเปรี้ยวๆอ่ะ
0: ครับแล้วน้องคนที่ไปด้วยกันนี่ก็ซื้อมาก็แบ่งมาครึ่งลิตรผมบอกโหมันชัดเจนมากเลยพี่หมอมันทำให้ผิวมันดีแล้วก็น้ำตาลลดอ้อ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เห็นไหมมะม่วงหาวมะนาวนั่นนะพี่ว่ามันเป็นพื้นเองไม่มีอะไร
1: เป็นผงแล้วใช่ไหมคะปัจจุบันนี้
0: อันนี้เป็นสกัดจากไอ้เครื่องอุลตราโซนิกเลยแล้วก็มีสารออกมา

0: ครับอันนี
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยเนี่ยของของไทยๆเราเห็นอยู่เนี่ยง่ายๆนี่แหละครับ
1: ค่ะ
0: ครับไม่ต้องไปกินวิตามินซีอะไรที่ว่าเป็นพันๆมิลลิกรัมอะไรบางทีมันดูดซึมไม่ได้ครับเขาบอกกระบวนการวิตามินซีเวลาลงเข้าไปเนี่ยกระเพาะเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการที่เรากินไปพันนึงเผลอๆเหลือสักไม่กี่ร้อยมึงที่สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปได้เนาะครับว่ากันไป
1: โอ
0: ้ครับ
1: ค่ะโอ้อันนี้เป็นนี่ถือว่าเป็นตัวเป็นผลไม้เป็นเดี๋ยวนะครับเป็นพืชไทยใช่ไหมคะตัวนี
0: ้ก็เห็นมี
1: ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยนะ
0: ง่ายมากเลยครับปลูกง่ายปลูกง่ายมะม่วงหาวันนั้นจะหนามหนาม
1: ที่บ้านยังไม่ดียังไม่มีเดี๋ยวมันจะมีพันธุ์ใหม่มาเห็นบอกว่ามีการพัฒนามันไม่มีกลิ่นเปรี้ยวแล้วต่อไปไม่มีรสเปรี้ยวแล้วมันจะหวาน
0: ที่ผ่านนะต้องอะไรธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติคือเวลาเราปลูกสมุนไพรหรือผลไม้อะไรก็ตามเขาก็ต้องมันต้องก็เรียกว่าต้นน้ำนะครับต้นน้ำก็ตั้งแต่ดินดินนี้ต้องบริสุทธิ์คือต้องดินที่ไม่มีพวกสารเคมีที่มันปนเปื้อนพวกนี้มันจะสื่อออกมาได้หมดเลยนะถ้าดินดินที่นี่นะก็พืชมันก็เป็นมีชีวิตเหมือนกับคนเหมือนกันตรงนั้นอะไรก็ต้องการแสงแดดต้องการสงเคราะห์
1: ต้องการน้ำ
0: ใช่แล้วก็ผลไม้ที่ออกมาก็จะมีคุณภาพนะฮะเนี่ยมันหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองข้ามไปนะที่จริงมันเป็นของที่ถูกง่ายๆนี่นะแล้วมะขามป้อมเหมือนกันมะขามป้อมก็โอ้มะขามป้อมแล้วก็กระชายที่พูดนะว่าที่ทำนี่ก็บอกว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของไวรัสน้องสิวอะไรจำได้ไหมเมื่อตอนที่โควิดนะก็รู้สึกว่าวิไลของจุฬามั้งนะครับที่ก็ทำแลบทำอะไรแล้วก็พวกเชื้อไวรัสพวกไอ้โควิดต่างๆเนี่ยโอ้มันสามารถที่จะพูดง่ายว่าตัวต้านได้เลยนะฮะและตัวนี้ก็นำมาใช้พวกเชื้อไวรัสได้หลายตัวนะเช่นพวกเริมพวกงูสวัสดอะไรพวกนี้นะซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีในเมื่อมีสารแล้วก็มีสารสำคัญออกมานี้แล้วเห็นว่ามีสารอะไรบ้างอะไรและเวลามาทำเป็นก็เรียกว่าทำ R&D นี่ก็คือโดยเฉพาะเป็นสัตว์หรือไข่ก็ตามที่เขาเรียนมาเขาจะรู้นะพวกเคมีพวกนี้ว่าสารสองตัวเช่นมาบวกกันแล้วมันเพิ่มฤทธิ์ลดฤทธิ์หรือมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยที่เทคโนโลยีพระนครเนี่ยที่มองแล้วก็ทำอย่างจริงจังนะฮะที่นั่นทำจริงจังก็น่าจะมีเราก็เรียกว่ามีความน่าเชื่อถือมากเนื่องจากของสถาบันของรัฐนะแล้วก็อาจจะมีคนที่สนับสนุนด้วยแล้วก็มีทุนด้วยพี่ว่าก็ดีนะดีฮะต่อไปในถ้าเราได้แล้วนำเข้านำออกไปขายต่างประเทศก็ดี
1: ไปขายต่างประเทศนะคะ
0: ครับ
1: นี้เห็นดีด้วยเลยเนี่ยขอบคุณนะที่ถามมานะคะหลายท่านเรื่องสมุนไพรเรื่องอาหารการกินเนาะหลายๆอย่างนะคะบางท่านก็นี่แหละคือเราก็ไม่ถือโทษนะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะไม่มั่นใจอ่ะพี่หมอเนาะเรื่องสมุนไพรนะบางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เอาสมมติว่ามีปวดนะเอาง่ายๆเลยปวดหัวเนี่ยบางคนบอกเดี๋ยวนี้แหละพารานี่แหละมันก็ทันการดีกินปุ๊บหายปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่โทษโกรธกันถ้ามันหายจริงแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยเวลาสมุนไพรไทยแล้วเดี๋ยวมันหายช้ามันทรมานอย่างเงี้ยพี่หมออธิบายตรงนี้สักนิดนึงก็ได้ค่ะ
0: พวกปลาทะลายโจรนะพี่ว่าได้ผลนะได้ผล
1: อย่างเงี้ยใช่
0: เนี่ยพี่จริงเนี่ยพี่ยังไม่ได้กินนะพี่มันเคืองๆคอนี่เนี่ยกินแป๊บเดียวเนี่ยหายเลยเนี่ยแต่ยิ่งกินบางคนโบราณก็กินใบสด
1: เริ่มกินได้เลยใช
0: ่กินได้
1: เริ่มคอสักๆอ่ะกินได้เลย
0: ใช่ๆกินได้เลย
1: เนี่ยเริ่มกินได้เลยสักประมาณพี่หมอแนะนำที่3หรือ4เนี่ย
0: ก็สัก3ก็ได้นะจุ๊ดเลย
1: 3นะคะกําลัง
0: เวลา4เวลากินไปเถอะไม่เป็นไรครับไม่อันตรายรับรอง
1: ไม่อันตราย
0: ไม่มีพังนะไม่มีพังแล้วดื่มน้ำเยอะนะครับ
1: แต่ถ้าเป็นยาฝรั่งเนี่ยโอ้โหตับเติบใช่ไหมคะ
0: โอ้อันมันแรงอะไรมันคล้ายๆว่าครับแล้วมันมีผล

0: มันระคายเคืองกับเพราะอาหารนี่เป็นเรื่องใหญ่ถึงนะบางคนกินจนโอ้โหแบบคือตอนกินมันปั๊บเดียวมันหายนะมันดีขึ้นนะมันต้องมีระยะเวลาครับกินเฉพาะตอนนั้นบางคนโอ้ปั๊บเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวต้องกินเดี๋ยวก็หายไม่ได้นะครับไม่ใช่กินคิดว่าไม่อันตรายไม่ได้เลยนะต้องรู้ให้ดีเลยครับนะนี่นะครับ
1: เนาะเอาไว้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะมีจดหมายหนึ่งฉบับรออยู่นะคะเป็นของสาวอายุ26เองค่ะพี่หมอเดี๋ยวจะถามพี่หมอเรื่องความกังวลเรื่องพรหมจารีเยื่อพรหมจารีอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็ที่หลายคนอาจจะยังคิดว่าเอ้ยปัจจุบันนี้มันมีเรื่องนี้อีกเหรอมีค่ะยังมีคนถามเรื่องนี้อยู่นะพี่หมอนะ
0: คร
1: ับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะคะพักสักครู่ค่ะ
0: เสาร์อาท
2: ิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนท้ายอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: สบู่สมุนไพรซุกสกินร่วมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
8: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
7: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: เพลงคือเพลงคนึงครวนนะคะพี่หมอเลือกให้ส่งคุณเข้านอนเพราะพริ้งเลยทีเดียวแต่อย่าเพิ่งนอนนะคะมาฟังจดหมายน้อยของคุณผู้ฟังก่อนเผื่อว่าปัญหาเนี่ยบางทีมันอาจจะตรงกับเราก็ได้นะเราก็ไม่รู้จะปรึกษาใครฟังแล้วรู้สึกอ๋อวิธีในการดูแลตัวเองในการที่จะแบบหาคำตอบนะคะก็น่าจะได้ค่ะเหมือนคนนี้นะคะเป็นสาวก็ยังวัยรุ่นอยู่นะ26ปีนะพี่หมอเนาะเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: มีคำถามว่าเขาเคยคบกับเพื่อนตอนเรียนม.ปลายอะค่ะทีนี้พอเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้พบกันบ่อยเพราะว่าเช่าหออยู่ไม่ไกลกันจนได้เสียกันอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งเป็นเวลาเกือบปีจึงไม่ค่อยได้เจอกันแล้วคราวนี้บังเอิญน้องผู้หญิงเนี่ยไปเจอผู้ชายคนใหม่ก็คบกันมาปีกว่าเขาพาไปแนะนำคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะทั้งสองท่านเมตตามากจนตกลงจะแต่งงานกันในเดือนปลายเดือนนี้ค่ะปลายปีนี้ค่ะพฤศจิกายนคราวนี้ก็เลยกังวลในเรื่องความไม่บริสุทธิ์ของตัวเองตอนที่มีแฟนคนใหม่แฟนคนเก่าเกรงว่าแฟนคนใหม่จะรู้ว่าเคยเสียตัวมาก่อนเพราะดูเขาเชื่อว่าตัวน้องผู้หญิงเนี่ยไม่น่าจะเคยมีผู้ชายมาก่อนเหมือนทางครอบครัวจะเคร่งครัดเรื่องประเพณีไทยด้วยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแบบโบราณแต่น่าค่อนข้างดีก็เลยขอปรึกษาพี่หมอเป็นข้อๆนะคะสัก4ข้อข้อที่1ว่าช่วงที่มีอะไรกันกับแฟนคนแรกสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเป็นเวลาเกือบปีเนี่ยทำให้ช่องคลอดบวมมากไหมคะแฟนคนใหม่จะรู้ไหมว่าเราเป็นคนไม่บริสุทธิ์แล้วค่ะพี่หมออ
1: ๋อครับพูดถึงเรื่องความกังวลนะครับคืออะไร
0: ความกังวลของสาวน้อยวัย26
1: ใช่คือจำไม่ผิดน่าจะไม่ผิดตรงที่โอ้ตอนที่เจนอยู่นะแต่เพราะปัญหานี้เยอะมากๆเลยนะที่ผู้หญิงกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความไม่บริสุทธิ์ของตัวเองนะฮะที่เคยพลาดทั้งไปเสียตัวให้กับผู้ชายนะครับอาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะก็กังวลมากๆแต่บางคนไม่กล้าแต่งงานก็มีนะฮะก็ตอบไม่สบายใจไปก่อนนะครับหรือว่าการที่เขาอยู่กับแฟนเนาะแฟนก่อนแรกเนี่ย1สัปดาห์ละ2ครั้งเป็นเวลาเกือบปีทำให้ช่องคลอดมันที่จริงแล้วตรงนี้นะเขาบอกว่าช่องคลอดอ่ะที่จริงนะประกอบไปด้วยเหมือนกับพวกกล้ามเนื้อพวกเนื้อเยื่อนะหรือที่มีสามารถที่มีความยืดหยุ่นสูงมากนะซึ่งเราสังเกตได้เวลาคลอดเลยนะแล้วก็เรียกว่าสามารถที่จะ

0: ขยายนะครับแล้วก็คืนรูปกลับมาใกล้เคียงเหมือนใกล้ๆเดิมนะทีนี้การมีเพศสัมพันธ์ตามปกติเนี่ยนะโดยที่ไม่ได้ใช้อะไรสอดใส่นะที่แข็งหรือไม่ยืดหยุ่นไม่ดีอะไรเงี้ยนะมันไม่สามารถที่จะทำให้มันหลวมมากนะฉะนั้นที่เราเห็นว่าก็ข้อที่จะไม่กระชับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดกับน่ามักจะเกิดจากคนที่มีการคลอดหลายๆคลอดหลายๆครั้งนะครับอันนี้น่าจะตรงนั้นมากกว่าแต่ก็ขึ้นกับกล้ามเนื้อของแต่ละคนเหมือนกันบางคนนี่ก็หลายๆครั้งแต่เขารู้จักการบริหารกล้ามเนื้อนะโดยการกำหนดในตรงเนี้ยนะแล้วก็อาจจะทำให้กลับมาคืนสู่สภาพเดิมเร็วครับทีนี้ถามเรื่องของความบริสุทธิ์ใช่ไหมครับ
1: ผู้ชายจะรู้ไหมคะหรือว่าอันเนี้ยบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ
0: ์คือที่ว่าส่วนผู้ชายน้อยนักน้อยที่จะรู้น้อยคนนักที่จะรู้ว่าการมีเพศสัมพันธ์มานะคือเมื่อก่อนนี่ก็จะสังเกตเช่นผู้หญิงถ้าคลอดแล้วนี่คงปฏิเสธลำบากว่าจะมีหน้าท้องลายอะไรนี่นะแต่ว่าถ้ายังเรียบร้อยดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับโอกาสที่ผู้ชายจะรู้นั่นนะค่อนข้างจะยากนะฮะ
1: ค่ะก็ไม่น่าจะรู้แหละแล้วเราจำเป็นต้องปกปิดไหมคะหรือว่าจะบอกไปหรือยังไงหรือว่าก็เฉยๆไป
0: นี่แหละครับเป็นเรื่องปัญหาอยู่อันหนึ่งเมื่อก่อนเราเคยได้ยินบ่อยว่าคือเขาบอกว่าต้องสังเกตภายนอกอาการอากัปปริยาตอนที่บอกว่าอย่าไปแสดงตัวว่าแหมมีความช่ำชองมีประสบการณ์อะไรเงี้ยต้องตีบทนิดหนึ่งตรงนี้ต้องตีบทนะครับก็นะก็ไม่ต้องไปบอกอะไรนะฮะคือส่วนใหญ่เนี้ยนะก็ไม่จำเป็นเนี่ยนะก็ผู้ชายเดี๋ยวสมัยนี้บางคนก็ไม่ได้เกี่ยวเข็นเหมือนแต่ก่อนหมอเหมือนแต่ก่อนนี้มันยึดมั่นนะครับในเรื่องของความบริสุทธิ์ของผู้หญิง นะ แต่ก็ต้องเข้าใจว่าไอ้เรื่องของความบริสุทธิ์ของผู้หญิงนะเรื่องพรหมจรรย์เรื่องพรหมจรรย์เนี่ยเวลาการต่อสายครั้งแรกนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีเยื่อพรหมจรรย์ขาดหรือฉีกขาดแล้วมันจะมีเลือดออกเสมอไปนะฮะก็รู้อยู่นะครับว่าเนื่องจากเยื่อพรหมจรรย์เนี่ยมันเป็นเยื่อบางๆอ่ะนะมันอาจจะขาดได้ไม่ว่าออกกำลังกายบางคนก็อาจจะใส่พวกผ้าอนามัยนะฮะอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะฉีกขาดไปได้โดยไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ข้อตามนั้นข้อที่สองจะต้องผ่าตัดตกแต่งไหมไอ้เยื่อพรหมจรรย์ให้กลับมาเหมือนเดิมทำที่ไหนค่าใช้จ่ายแพงไหมคะสมมติว่าจำเป็นต้องทำจริงๆ
0: อ้าวครับถ้าจะจำเป็นเนาะ หลายคนก็เมื่อก่อนมีนะเสียหลายที่ตามโรงพยาบาลใหญ่ตามคลินิกหรือที่ทำศัลยกรรมตกแต่งนะครับที่ถ้ามีคุณหมอพนักงานตกแต่งนรีเวชนะพวกเนี้ยคือ จะเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะอันนี้ก็ทำเยอะนะทั้งสายตามบ้านเราก็มีก็บอกว่าเคยมีชาวต่างชาติมาทำนะเมืองไทยเราโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลเนี่ยมีฮะมีเยอะไปที่ทำศัลยกรรมตกแต่งลองปรึกษาครับโรงพยาบาลใหญ่ๆมี
1: ลองปรึกษาดูนะคะ
0: ทีนี้ค่าใช้จ่ายนี่นะฮะค่าใช้จ่ายเอาขึ้นสถานที่นะก็น่าจะเป็น 20,000 30,000 50,000 ในประมาณนี้แหละครับนะฮะประมาณเท่านั้นถ้าจำเป็นนะถ้าจำเป็นจะทำ
1: ถ้าจำเป็นต้องทำ
0: แต่ว่าไม่น่านะครับ
1: ค่ะก็คือแน่นอนน้องก็กังวลแหละว่าสมมติถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยแฟนทราบเขาจะมีวิธียังไงจะทราบได้ยังไงได้บางวิธีการยังไงบางทีเขาแบบไม่ทราบเลยอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไม่บอกหรืออะไรเงี้ยค่ะคือบูเหมือนกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้ครับแต่ตรงนี้แหละครับที่เรื่องก็ว่าการผู้หญิงผู้ชายเนาะณเวลานั้นที่จริงก็น่าจะข้ามผ่านตรงนั้นไปได้แล้วแหละเพราะว่า ในระหว่างที่เตรียมตัวจะแต่งงานนี่นะส่วนใหญ่มันจะน่าจะเป็นเรื่องของความรักความเข้าใจนะการปรับตัวกันคือตรงนั้นคงจะไม่น่าที่จะมาเอาเป็นเรื่องประเด็นสำคัญหรือเป็นตัวชี้

0: นี้เป็นชี้ตายนะครับแล้วก็ยกเว้นว่าก็เรียกว่าอะไรนะบางคนมันฝังใจจนแบบอะไรจริงๆนะเป็นผู้ชายแบบเนี้ยแบบที่มันจะต้องให้ได้ผู้หญิงบริสุทธิ์อะไรอย่างนี้นะมันที่จริงนะมันไม่ใช่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องไม่ได้ทำอะไรก็เฉยๆก็ธรรมดานะครับก็แน่นอนครับเวลาการมีเพศสัมพันธ์นะก็ผู้ชายเองเขาก็ต้องเหมือนกับฝ่ายเป็นผู้นำอยู่เนี้ยนะอาจจะต้องมีการล้มล้าวอะไรต่างๆนะครับเพื่อนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การตัดใส่อย่างเต็มรูปแบบพวกนี้มันก็ธรรมดานะฮะแต่เพียงแต่ว่าที่เขาบอกว่าบางคนแสดงก็เรียกอะไรนะออกมาว่าตัวเองนี่นะเคยมีประสบการณ์อย่างนี้เนี่ยอันนั้นมันก็เก็บอาการไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเก็บอาการไว้หน่อยนะเอาไว้เนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะก็อย่าไปต้องกังวลอะไรมากเลยครับไม่ต้องกังวลจนเกิน
1: ค่ะแล้วก็เธอก็เล่าว่าครั้งแรกที่ตอนมีเพศสัมพันธ์เวลาสอดใส่จะเจ็บมากแล้วถ้าห่างจากการร่วมเพศมานานจะเจ็บอีกไหมค่ะกังวลใจมากเลยคิดมากกลัวเขาจะรู้กลัวอะไรนู่นนี่นั่นอะไรนะคะด้วยความเคารพค่ะพี่หมอ
0: ครับที่จริงเนาะเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกไปแต่ต้นว่าเป็นช่องคลอดผู้หญิงเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อมีเนื้อเยื่อแล้วก็ถ้าเกิดเว้นว่างเว้นช่วงไม่มีการสอดใส่เป็นนานๆนี่นะครับมันก็มีโอกาสที่จะทำให้มันมาจัดกระชับแน่นนะแล้วเวลาสอดใส่ครั้งนี้อาจจะมีการมันก็อาจจะมีการเจ็บได้เหมือนกันนะครับอาจจะมีการอันนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับยิ่งสมัยนี้เนี่ยมันมีตัวช่วยนะคือถ้าว่าเข้าใจในเรื่องพื้นฐานประเด็นเพศด้านเพศศาสตร์อะไรว่าโดยเฉพาะในต่างประเทศหลายประเทศนะที่เขาถือว่าวันแต่งงานนะครับหรือว่าสิ่งที่จะเป็นไว้ในห้องนอน นะครับอาจจะเป็นเรื่องของเจลหล่อลื่นพวกอะไรพวกนี้ฮะ ที่อำนวยความสะดวกนะครับ เพื่อที่จะเพราะว่าการที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในส่วนใหญ่นะถือว่าถ้าเป็นผู้หญิงบางคนนี่ก็คงเขาเรียกว่ามีเกิดความกลัวนะครับวิตกกังวลอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะแล้วก็ช่วงนั้นอ่ะมันจะตื่นเต้นด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันอาจจะทำให้กล้ามเนื้อมันจะไม่ยืดหยุ่นไงนะฮะมันก็ทำให้ไม่ค่อยราบรื่นนะเวลาจะสะใจอะไรพวกนี้ฮะ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าคือที่ว่าตรงนี้มันน่าจะผ่านแต่ในเมื่อรู้จักกันนานคบกันไปมันก็ปรับความเข้าใจกันไปเรื่อยๆนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ต้องน่าจะนึกถึงเรื่องของการที่จะไปอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตคู่นะครับให้มันถูกต้องตามประเพณีอย่างเงี้ยนะฮะก็โดยเฉพาะยิ่งจะอยู่ในฐานะของฝ่ายผู้ชายนี่เรียกว่ามีฐานะดีนะครับแล้วก็น่าจะมีเรื่องของขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆพวกนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับน้อง
1: ครับค่ะนะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็ใช้หมดเวลาทิ้งท้ายค่ะพี่หมอ1นาทีเชิญค่ะ
0: มีใครนะเดี๋ยวถามเรื่องวันสตรีสากลมาเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่ก็ลืมอีกใครนะตรงเมื่อวานหรือเปล่าน้องสิวอะไร
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะผ่านไปเมื่อวานนี้
0: ก็จริงๆเราก็เอายังไงนะว่าวันสตรีสากลนะครับคือเราก็ให้ความสำคัญกับสุภาพสตรีนั่นคืออะไรนะฮะก็เรียกว่าก็จริงๆมิติต่างของหลายมิตินะครับเรื่องของสตรีนั่นคืออะไรบทบาททางสังคมก็ดีบทบาทอะไรต่างๆนี้เยอะแยะมากมายในปัจจุบันนี้นะฮะแต่ที่เราให้ความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเรื่องมิติทางสุขภาวะสุขภาพของผู้หญิงนะฮะก็ถ้าถามนั่นคืออะไรพี่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพนะฮะแล้วก็เรื่องของการเป็นผู้นำสังคมคมนะหรือว่าความเท่าเทียมนะฮะก็ต้องในฐานะนักศึกษาอะไรก็เป็นผู้หญิงนะเป็นท่านสตรีพี่ก็มองว่าประเทศไทยเราก็แม้วัฒนธรรมประเพณีบางอย่างอาจจะมา

0: ของเราก็ไม่มีนะสุเลย
1: ใช่
0: ฉะนั้นพี่ก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับสุภาพสตรีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดๆก็ตามนะฮ
1: ะ
0: ที่ว่าหน้าที่ของภรรยาเนี่ยเอ้ยหน้าที่ของผู้หญิงก็มีอยู่แล้วนั่นคืออะไรนะ
1: ค่ะพี่หมอให้เบอร์ให้ดูค่ะพอดีหมดเวลาค่ะ
0: ครับผม0876977666ครับ0876977666
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: นี้เวลา22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกั

ดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริง

0: ในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็หวั่นไหวแรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
14: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุก

0: ่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่าง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทันข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก
3: ็
2: แค่นั่งก็รอดูแลข่าววันนี้กับฮิว

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์

0: ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ
2: ้
3: ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่ง

0: ฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yn10awards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ
2: ้
3: ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋า

0: าด L1 ใบโทร02-114-3990 ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 กูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อย

0: วางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-Cloud

0: ที่022016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วนายกทั้งหลายสวัสดีค่ะตื่นเช้าแล้วนะคะ 4:51 นาทีเช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วประเทศไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะกับคุณจามอนขีดสวภาคสวัสดีน้องดงค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
0: โอ้เป็นเช้าวันจันทร์ที่หลายคนบอกว่าอุ้ยมันรู้สึกไม่อยากตื่นเลย หยุดมากี่วันละคะบางท่านนี่7บางท่านนี่9เลยนะคะ
1: อ๋อบางคนเพิ่งเริ่มจะไปทำงานวันนี้นะตั้งแต่วันหยุดใช่ไหมพี่เนาะ
0: วันคือวันศุกร์ก็ลาไปอ่ะบางคนนะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่แบบต้องตื่นไปทำงานนะคะน้องๆก็ตื่นไปโรงเรียนได้แล้ว 4:52 นาทีนะคะก็มาเจอกันนะคะมีข่าวมีเพลงมาเสิร์ฟกันถึงที่เลยนะคะถึงบ้านถึงรถถึงสวนยางถึงร้านขายของอะไรท่านตื่นเช้ามาอ้าวเชียงรายฝนตกตลอดทั้งคืนนะคะลุงวีแจ้งมานะคะโอ้ใช่เพราะว่าเมื่อวานลุงทางกรมอุตุเตือนนะคะสำหรับในวันนี้36จังหวัดโดนถล่มค่ะวันนี
1: ้
0: ก็ภาคเหนือนี่ 70% ของพื้นที่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยค่ะลุงวีมีเชียงรายนั่นแหละค่ะว่าลุงวีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลก 70% นะคะวันนี้แล้วก็อีสานนี่ 60% ของพื้นที่หนักอยู่แถวเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางก็60ของพื้นที่ตะวันออกก็60นะคะโอ้ตะวันออกนี่ทุกจังหวัดนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออก40ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหนักหน่อย60แล้วก็กรุงเทพ 60% ของพื้นที่ค่ะ
1: โอเค
0: นะหนักวันนี้
1: นะฮะใครที่ชอบแบบว่าไปเที่ยวหน้าฝนนะก็ชุ่มฉ่ำนะก็อีกฟิลนึงนะพี่น้องบางคนก็อาจจะชอบนะ
0: ก็ไปภูเก็ตมาเมื่อวันศุกร์วันแรกไปถึงก็ชุ่มฉ่ำ

0: ย่างที่บอกค่ะลงทะเลไม่ได้เลยมันขึ้นไปหมดทั่วภูเก็ตเลยนะคะตอนเช้าวันที่สองก็คนละเรื่องเลยค่ะคราวนี้แดดเปรี้ยงเลยเด็กๆก็เล่นน้ำได้นะคะได้กลับแบบโอ้ถ้าไม่ได้เล่นน้ำเด็กเนาะอุตส่าห์ไปถึงทะเลแล้วเนาะก็มันขาดอะไรไปชุ่มฉ่ำมากภาคใต้นะคะแล้วก็เดี๋ยวปลายสัปดาห์นี้จะมีพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะคะแต่ไม่เข้าไทยนะตรงๆนะคะแต่ว่ามันก็จะมีหางของมันอะทุกพายุทุกลูกนะส่วนใหญ่ก็จะมีหางเข้ามาส่งผลทางอ้อมทำให้บ้านเราฝนตกหนักนะคะเดี๋ยวปลายสัปดาห์เลยค่ะ7-8-9ค่ะนุ่งโดยเฉพาะเหนือกับอีสานหนักอีกแล้ว
1: โอ้โหครับผม
0: ค่ะ
1: อายุนะดอลฟินนะชื่อน่ารัก
0: ดอลฟินดอลฟินแต่ว่า
1: ความรุนแรงไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร
0: ่ความรุนแรงไม่น่ารักเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ว่ามันจะพุ่งไปทางจีนกับญี่ปุ่นนะคะ
1: โอ้ครับผม
0: เนี่ยค่ะแต่ก็มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะภาคเหนือกับอีสานนะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนล่วงหน้านะคะได้รับเบอร์วันนี้สายยังว่างอยู่นะคะ022481366นะคะ022481366เอ๊ะเสียงเมื่อกี้น้องเมย์หรือน้องแป้ง
1: เมื่อกี้แป้งนะฮะแป้งอยู่หลังไมค์เอ้ยเมย์อยู่หลังไมค์
0: งงเลยงง
1: แล้วจะเข้าใส่เข้าเดือนใหม
0: ่เสียงคล้ายกันนะฮะเสียงจะคล้ายกันนะสองสาวของเราจะมีจะแป้งโทรมาได้ค่ะสองสาวใครก็ได้นะคะโทรมาได้เลยนะคะ022481366นะคะค่ะวันนี้นอกจากข่าวพยากรณ์อากาศก็เป็นข่าวดีของใครละเนี่ยสาวราชบุรีเหรอไม่ใช่สาวสินะไอ้สาวหรือหนุ่มเป็นเศรษฐีป้ายแดง48 ล้านค่ะนุ่ง
1: โอ้โห
0: 48 ล้าน
1: ก็แบบ8ใบเนาะ
0: ใช
1: ่68 48โอ้โห
0: 8ใบเขาชื่อคุณเอนะคะเป็นชาวเจดีหักราชบุรีอ๋อผู้ชายพอถูกปุ๊บเนี่ยเจ้าของแอปคุณน็อตเนี่ยเขาเอาเสื้อให้ใส่ชื่อว่าฉันถูกรางวัลที่หนึ่งต้องใส่เสื้อตัวนี้ต้องใส่เสื้อตัวนี้รับเงินฉันถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วได้ครบด้วยนะไม่หักตังค์ด้วยนะ48 ล้านอ่ะไม่หักภาษีด้วยนะ
1: โอ
0: ้เออ
1: โอ้กองสลากพัดไม่หักเลยเหรอฮะไม่หัก
0: ไม่หักไม่หัก
1: 0.5% อะไรก็ไม่หัก
0: ไม่หักก็พอรับเงินกันแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเมื่อได้48 ล้านก็บอกว่านอนไม่หลับเลยตั้งแต่คุณน็อตโทรหานอนไม่หลับจริงๆตอนนั้นก็ต้องพูดแอบๆเพราะคิดว่ามิจฉาชีพแน่ๆไม่ต้องคือโทรมาหลอกอะไรประมาณนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าหวยออกอะไรลอตเตอรี่ออกอะไรนะคะตอนได้เงินก็ยังงงอยู่คือไม่เชื่อแต่แกก็ตีเลขจากความฝันตัวเองฝันว่าหินน่ะมากระแทกหน้าลูกสาวก็เลยไปหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อเป่าแล้วก็ขอพรจากหลวงพ่อว่าให้ลูกถูกรางวัลที่หนึ่งแกก็บอกว่าโอ้โหยอมรับว่าโคตรตื่นเต้นเลยโอ้โหใครไม่ตื่นเต้นละพี่เนาะ
1: ก็
0: รับไปเลย48 ล้านบาทดูครอบครัวแกมีฐานะอยู่แล้วอ่ะน้องคิดดูคือครอบครัวมีฐานะแต่มาถูกรางวัลอีก48 ล้านโอ้โหถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะ
1: คือถ้าไม่รวยก็ซื้อทีละ8 ใบก็ลำบากแล้วนะ
0: ใช่ไหมเออจริงเพราะว่าลอตเตอรี่ของค่ายนี้ก็แพงเขาไม่ใช่80 บาทนะฮะ
1: โอ้ใช่
0: ใช่ไหมเออ
1: เราจะบวกค่าดำเนินการอะไรใช่อาจจะตก105 บาทน้องสุด
0: ใช่ใช่เออค่าฝากเขาเรียกว่าค่าฝากลอตเตอรี่เอาไว้เออ
1: ครับ
0: ค่าแล้วฝากใช่ไหม
1: อืม
0: นั่นแหละก็
1: เขาก็เลยไม่หักอันนี้ได้ไม่หักค่าธรรมเนียมเราได้นะเพราะว่าเขาก็อาจจะมีการบวกไว้อยู่แล้วนะพี่นะ
0: เออจริงโอ้โหดู

0: ารับเงิน48ล้านนะหน้าของพี่เขานะมันแบบออร่าเลยอ่ะโอ้โห ออร่าเลยนะอ่ะถูกรางวัลใหญ่ลอตเตอรี่นะคะโอ้โหแต่คนนี้นักธุรกิจสาวคนนู้นก็ถูกรางวัล48ล้านใช่ไหมคนนี้ถูกดูดเงินไป30กว่าล้านค่ะน้องดง
1: โอ้โหทำไมดวงช่างตรงกันข้ามขนาดนี้นะพี่นะคนหนึ่งกำลังมีชีวิตใหม่อีกคนหนึ่งสูญเสียชีวิต
0: เลยสูญเสียจากอะไรรู้ไหม
1: คร
0: ับหมอดูชื่อดังหลอกดูดวงนานถึง4ปีสูญเงินกว่า30ล้านม
1: ัน
0: เป็นไปได้เหรออ
1: ือ
0: สุดเลยนะคะดูดวงอะไรกันเนี่ยเป็นนักธุรกิจสาวลูกครึ่งไทยฮ่องกงนะคะมาร้องที่เพจสายไหมต้องรอดว่าถูกหมอดูหลอกดูดวงนะคะเมื่อเดือนที่ผ่านมาอุ้ยเธอทำธุรกิจเปิดบริษัทขายอาหาร 4-5 ปีที่ผ่านมาเข้า Facebook แล้วไปเจอเพจหมอดูชื่อดังจึงทักไปขอดูดวงในเรื่องการทำธุรกิจปรากฏว่าช่วงแรกเนี่ยหมอดูก็ทักหลายอย่างก็ตรงกับข้อเท็จจริงไงมันน่าเชื่อถือก็เกิดการหลงเชื่อกันจากนั้นหมอดูให้เธอซื้อพานครูมาทำพิธีกรรมหลายครั้งมีการจุดเทียนลอยเทียนเพื่อทำพิธีแต่ละครั้งก็จะมีค่าใช้จ่าย 30,000 ถึง 700,000 ฮะจ
1: ุ
0: ดเทียนลอยเทียนเพื่อทำพิธีแต่ละครั้งค่าใช้จ่าย 30,000 เริ่มต้นสูงสุด 700,000 ก็พยายามหวานล้อมให้เธอทำพิธีทุกครั้งถ้าครั้งไหนไม่ทำจะมีการข่มขู่ว่าเธอและครอบครัวรวมถึงคนรอบข้างจะมีอันเป็นไปธุรกิจที่ทำก็จะเจ๊งไม่เป็นท่าจนเกิดความหวาดกลัวสุดท้ายยอมโอนเงินทำพิธีไปหลายครั้ง 4-5 ปีเนี่ยต้องสูญเสียเงินไปกว่า30ล้านนี่คือที่โอนให้หมอดูไปนะจนกระทั่งเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะลูกสาลูกเธอเห็นข่าวในเพจสายใหม่ต้องรอดที่มีคนไปร้องเรียนก่อนหน้านี้ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นหมอดูคนเดียวกันเพราะว่าพิธีกรรมคล้ายกันเมื่อข่าวออกไปหมอดูคนดังกล่าวก็ทักมาหาเธอแล้วบอกว่าเนี่ยโยข่าวเนี้ยไม่เป็นความจริงนะอย่าไปหลงเชื่อนะคุณเอเธอก็เลยแจ้งว่าเอ้าถ้าไม่จริงก็ให้หมอดูออกมาชี้แจงสิแต่หมอดูคนนี้ก็ปฏิเสธไม่กล้าออกมาชี้แจงทำให้เธอเชื่อว่าที่ผ่านมามีการหลอกลวงทำพิธีทุกครั้งจึงตัดสินใจเดินทางไปร้องขอความช่วยเหลือสายไหมต้องรอดโอ้โหแล้วเธอบอกว่าอะไรรู้ไหมขอฝากลูกศิษย์คนอื่นที่ยังหลงเชื่ออยู่นะขอให้ตั้งสตินะหยุดโอนนะเออแต่เธอเนี่ยโดนไปแล้ว30ล้านค่ะน้องดง
1: โอ้โหอะ
0: ไรเนี่ย
1: คืนไหมเนี่ยพี่มีการให้โดยแบบว่านะ
0: แล้วค่าอะไรเหรอพิธีกรรมพานครูอะไรตั้ง4ปีแล้วดูกันมา 4-5 ปีเนี่ยนะท
1: ุ
0: กรอบทุกครั้งที่ดูดวงก็โอนทุกครั้งอย่างนี้เหรอ
1: ต้องถึงบอกนะพี่นะแบบว่าบางทีเนี่ยใครพูดอะไรไม่เชื่อนะแต่ถ้าหมอดูพูดเนี่ยเชื่อนะ
0: เชื่อสนิท
1: มันมีเส้นบางๆที่ทำให้เราแบบจริงเหรออาจารย์ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะคล้อยตามมันจะแบบอยากมีดวงอยากมีชีวิตที่ดีอ่ะ
0: แล้วพี่เจมีตั้ง30กว่าล้านนี่ไม่ดีเหร
1: อ
0: แล้วคิดว่าน่าจะมีมากกว่านี้อีกนี่คือแค่ส่วนหนึ่งนะที่โอนให้หมอดูไปโอนแล้วทีพี่จะยังไม่ดีอีกเหรอ30กว่าล้านเนี่ยมันดีแล้วนะโอ้โหแต่เอาเถิดท้ายข่าวเนี่ยเข้าไปดูคอมเมนต์นี่นะเนาะไม่มีใครสงสารพี่เขาเลยอ่ะ
1: โอ้มันก็พลาดกันได้นะคนเรา
0: พลาดจริงตอนนี้พลาดจริงต้องบอกเลย
1: ครับ
0: นะคะเออแต่พลาดใหญ่โตนะต้องนะพลาดแบบโอ้โหพูดไม่ออกเลยเสียดายแทนเนาะ
1: เสียดายแทนครับ
0: จริงเสียดายเสียดาย
1: ระวังกันระวังนะครับ
0: ระวัง
1: เชื่อได้แต่ว่าต้องมีสติเมื่อกี้มีสายแต่ตอนนี้หลุดไปนะฮะน้องบอกแป๊บนึงฮะ
0: อ๋อเดี๋ยวรอสักครู่
1: พี่ ครับเราไม่ใช่หมอดูหลอกลวงไม่ต้องกลัวเรานะฮะสามารถดูดวงได้นะฮะใครไม่เชื่อโอนมา500ก่อนเลยฮะค่าเปิดค่าครูนะฮะเปิดพิธี
0: เปิดอะไรค่าเปิดขวดโอ้ย
1: เดี๋ยวนี้ในพวกใน TikTok แล้วพวกนี้หมอดูก็เยอะนะพี่แต่ก็ราคาเขาจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่
0: ใช
1: ่เต็มเลย99 199อะไรอย่างเงี้ย
0: เออแต่เนี้ยสูงสุดเนี่ย 7-8 เนี่ยมันไม่ไหวนะหมอดูนะ
1: เอออย่างงี้เขาแบบว่าคงมีวิธี
0: ต้องไปเรียนมาจากไหนเหรอ
1: เออคงมีวิธีในการแบบว่าพูดจาหวานล้อมมีวิธีนะจิตวิทยา
0: ขั้นสูงมากต้องบอกว่าขั้นสูงมากเลยไอ้จิตวิทยานั่นนะมันถึงหลอกคนได้ตั้ง8-30 ล้านอันนี้แค่เจ้าเดียวนะ
1: ครับ
0: เออคนเดียวนะคะแล้วโอ้โหเดือนนึงเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่ละหมอดูคนเนี้ย
1: อยากรู้นะเขาไม่ได้ถามให้นะว่าไอ้ตอนที่บอกว่า700,000เนี่ยเขาว่ายังไงนะการที่จะโอนเงินให้คนได้ถึง700,000 บาทนี่มันต้องยังนึกไม่ออกแล้วก็ใช้วิธีไหนนะพี่นะ
0: ใช่ไหมต้องบอกว่าเอาจริงๆในมุมเรานะเป็นคนที่แบบไม่อะไรกับเรื่องแบบนี้เราคิดว่าหมอดูต้องอวยสุดฤทธิ์อ่ะคือดูแบบให้มันดีที่สุดให้รู้สึกกลับบ้านไปแล้วก็ยิ้มหุบไม่ลงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนี่แหละค่ะความเชื่อ
1: แล้วมีโอกาสได้คืนไหมฮะอย่างนี้ต้องไปยังไงแจ้งตำรวจให้ตำรวจไปอย่างนี้มันจะให้โดยเสน่หาไหมหรือว่ามันสามารถที่จะแบบว่าคุณไปหลอกลวงนี่คือการช่อโกงไหมเออมันต้องไปดูว่ามัน
0: คือถ้าฟังจากคุณเอกภพสายไหมต้องรอดแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปแจ้งความก่อนอันดับแรกนะไปแจ้งความแล้วก็หลังจากนี้ก็จะประสานไปที่กองปราบนะคะตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่ออายัดทรัพย์สินนะคะของหมอดูก่อนนะว่ามีโอนเข้าไปอย่างเงี้ยมันเป็นถ้าเรียกว่าโอนเสน่หาอันนี้ถ้าได้ไหมไม่รู้นะนี่ในมุมกฎหมายนะคะ
1: คร
0: ับก็ต้องสู้กันสู้คดีกันนะ
1: ขอให้ได้คืน
0: ใช่ขอให้ได้คืนเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนทั่วไปก็เกิดความเครียดอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็ไม่รู้จะพึ่งปรึกษาใครนะเห็นเพจมันเด้งขึ้นมาเอ้ยผู้อย่างรู้มาแล้วผู้วิเศษมาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะมันเยอะมาก
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะ
1: ระวังกันมีสายมานะครับพี่รับสายกันครับ
0: ก็สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณศรีคุณด้งครับ
1: ครับ
0: คุณอะไรนะคะ
1: ค
0: ุ
1: ณ
2: ทอนครับจากมหาสารคามครับ
0: อ๋อเชิญครับพี
2: ่ผมอยากจะถามว่าการอุทธรณ์เสร็จบัตรประชารัฐเนี่ยครับคือผมออกมอเตอร์ไซค์มา2 คันแต่ผมขายไปแล้วให้เล่มเข้าไปหมดแล้วเขาไม่ได้โอนเนี่ยแต่ผมยังจำหมวดอักษรและหมายเลขทะเบียนได้ทั้ง2 คันครับร้านที่ซื้อบริษัทที่ซื้อได้หมดครับ
0: โอ้ขายไปแต่ยังไม่ได้โอนลอยไว้เหรอคะ
2: ครับ
0: โอนลอยไว้แต่ว่าเจ้าของก็ยังไม่โอน
2: คนซื้อไปเขารับเปล่าเขาจะไปโอนนะครับ
1: ครับแล้วเราได้ไปอุทธรณ์ที่ขนส่งอะไรอย่างนี้หรือยังครับ
2: ยังเลยครับเพราะมันโทรไปเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะครับ
1: อ๋อ
2: ผมไปที่ธนาคารไปฟังติดเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าติดต่อขนส่งครับ
0: ค่ะใช่ขั้นตอนต้องไปขนส่งค่ะ
2: ครับ
0: อ
2: แต่ผมออกรถต้นคันแรกปี43ครับแล้วคันที่2ก็ปี50นะครับ

0: แต่ตอนเราซื้อขายเรามีหลักฐานอะไรที่ให้ไว้กันบ้างครับพี
1: ่ไม่มีเลยครับ
0: แล้วเงินนี่ใช้โอนไหมโอนให้เราหรือว่าจ่ายเงินสดสดกัน
1: จ่ายเงินสดเลยครับ
0: อ๋อจ่ายเงินสดกันด้วย
1: แต่ผมจำร้านที่ซื้อและบริษัทที่ซื้อได้ทั้งสองคัน
0: จำได้เนาะโอเคงั้นไกลไหมขนส่งกับบ้านคุณลุงไกลไหม
1: ไกลครับ
0: ไกลนะลุงตัวเมืองอะไรเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ตัวเมืองเหรอครับ
1: เปล่าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองตอนรถที่ออกเราผมออกที่กรุงเทพแต่ตอนนั้นทำงานที่กรุงเทพเนี่ย
0: คร
1: ับ แต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วครับ
0: โอ้ไม่รู้มาแต่การที่เขามีแบบวันสต็อปเซอร์วิสแบบไปตั้งตรงตั้งเต็นท์ที่สถานการณ์เหมือนถามเรื่องก่อนหน้านี้ไหมนะพี่ศิลป์นะ
2: ใช่แต่ว่าตอนนี้เขาแต่ว่าต้องไปคือขนส่งที่เดียวแต่ว่ามีไปได้จนถึงสิ้นเดือนนะคะคุณลุงยังไปได้อยู่ไปได้อยู่ค่ะรถนี่เกิน15ปีแล้วใช่ไหม
1: เกินครับคันแรกปี
2: นั่นแหละไปอุทธรณ์เลยค่ะตอนนับว่าสิ้นสภาพการใช้งานไปอุทธรณ์ได้ค่ะยังมีเวลาไปจนถึงสิ้นเดือนวันที่31
1: คร
2: ับ ค่ะ
0: ดูจากที่โทรไปได้ไหมถ้าโทรไปมันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายเราไปด้วยเนาะ
2: ใช่นะคะแต่ว่า
1: ออกที่กรุงเทพนี่เราต้องติดต่อขนส่งที่ไหนกรุงเทพหรือว่าที่มหาสารคามครับ
0: ที่มหาสารคามได้นะครับ
2: ที่ไหนก็ได้ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ต้องไปยื่นเรื่องเองก็โทรยังไงก็โทรไม่ได้อยู่ดีครับคุณลุงถึงแม้จะโทรติดนะเขาก็จะร้องบอกว่าต้องมายื่นเอกมายื่นอุทธรณ์อะไรที่ขนส่งอยู่ดีครับ
1: ต้องไปที่ขนส่งเลยใช่ไหมครับ
0: ครับผม
2: เด
0: ี๋
2: ยวเขาจะเช็คให้ว่ารถคันนี้มันเป็นยังไงอายุกี่ปีแล้วเกินเกณฑ์กำหนดหรือเปล่าโอนลอยไว้แบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปพบเจ้าหน้าที่แหละไม่งั้นมันเช็คกันยาก
1: แต่เพียงจำหมวดอักษรแล้วก็หมายเลขทะเบียนได้ครบถ้วนร้านที่ซื้อได้ครบถ้วนนี่ก็คงเช็คได้ครับ
2: ค่ะนั่นแหละเตรียมบัตรประชาชนไปนะคะก็มีเวลาจนถึง31สิงหาคมค่ะคุณลุงไปเลยที่ขนส่ง
1: ครับ
2: นะคะ
1: แต่ของผมเนี่ยมันเป็นบัตรเก่านะครับผมบัตรตั้งแต่ลุงตู่โน่นน่ะ
0: ให้แต่ครั้งนี้ไม่ผ่านใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ในระบบที่ว่าไม่ผ่าน
1: ปี65ก็ผ่านมาครั้งนี้ไม่ผ่านนะครับ
0: ติดเรื่องมอเตอร์ไซค์2คัน
1: ครับ
2: โอ้2คันเลยค่ะ
1: เนี่ยถ้าไม่ผ่านนะต่อไปจะไม่เลือกแล้วปรับภูมิใจไทยที่แล้วเนี่ยเลือกมาหมาดหมาดกับมือเลย
2: ก็ผ่านได้เลือกละ
1: ไม่เลือกแล้ว
2: กันไม่สะดุ้งเลย
1: ประชาชนเขาก็บอกแล้วไม่เลือกแล้วต่อไป
2: ไม่เลือกละไม่ผ่านไม่ผ่านดีนักไม่เลือกเลยต่อไป
1: ใจไม่ถึง
2: ลุงมีเวลายังมีเวลา
1: ใจไม่ถึงเหมือนลุงตู่เลยอ่ะตู่ที่ใช้ถึงตู่ทหารไม่ได้
2: เออตู่ทหารไม่ได้ใช่ไหมแต่ลุงตู่นี่เป็นสิทธิ์ทุกอย่างใช่ไหมคะลุง
1: ใช่ครับ
2: เออค่ะเรารู้ก่อนอันนี้ก็อาจจะแบบมันอยู่ที่เราด้วยแหละนะคะเพราะว่าเราโอนลอยไปตอนนั้นทำไมถึงโอนลอยทำไมไม่ได้ทำให้มันเสร็จสับเรียบร้อยอะคะ
1: ก็คือเป็นคนรู้จักกันที่ทำงานก็เลยไว้ใจกันแหละ
2: ไว้ใจกัน
1: เนี่ยโอนะครับ
2: ได้ค่ะคุณดูไปลองดูไปทำให้เสร็จสับเรียบร้อย
1: คุณสีคุณด้งผมฟังทุกวันเลยนะครับ
0: โอ้ขอบพระคุณครับแม่
2: ค่ะคุณลุง
0: ตื่นเช้าอยู่ทุกวันเลยครับคุณลุงตื่นเช้าอยู่ทุกวันเนาะ
1: หนึ่งทุ่มนี่กับคุณจามอลคุณกล้วยผมก็ฟังทุกวันแหละ
0: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณเลยฮะ
1: ชอบมากทั้งสองคนเนี่ยครับขอให้จัดรายการนานๆนะครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะคะ
1: ครับ

0: ก็ถามหน่อยครับคุณโด้งอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนี่อยู่อำเภออะไรครับ
1: อยู่อำเภอเมืองเลยครับแต่ว่าเป็นบ้านภรรยาผมนะ
0: อ๋อผมว่าอยู่อำเภอเมืองบ้านเกิดอะอยู่ตำบลใต้ตึงเลยครับ
1: แล้ว
0: ย้ายมา
1: แต่ตอนนี้ไปอยู่มหาสารคามแล้ว
0: ครับย้ายมาเพิ่งได้4ปีนะครับ
1: มีคุณลุงคนกำแพงเหรอ
0: โน่นครับคร
2: ับ ดั้งเดิมเป็นคนกำแพงเพชร
0: ครับ
1: นะครับผม
2: ครับ
1: ผม
0: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณสีคุณโด
2: ขอบคุณลุงโชคดีนะคะ
1: ครับโชคดีครับโชคดีทุกเรื่องครับ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: ็ยังมีหลายคนนะคะแต่ปัญหาเหมือนกับเมื่อสักครู่เนาะเรื่องรถจนบ้างมอเตอร์ไซค์บ้างนะคะก็ต้องไปจัดการเนาะ
1: ใช่

0: ก็ไปยื่นอุทธรณ์ดูนะครับเพราะเห็นจริงๆเขาก็เว้นเกณฑ์นี้ไปให้แล้วนี่ใช่ไหมพี่ไอ้รถ2คัน
1: เป็นเว้นให้แล้ว
0: แต่ก็ยังต้องอุทธรณ์ก็ยังต้องอุทธรณ์เนาะ
1: ต้องอุทธรณ
0: ์ก็ยังต้องไปแจ้งก่อนเนาะ
1: จริงต้องไปปลดแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเช็คให้นะคะไม่งั้นก็เจ้าหน้าที่ก็จะไม่รู้แต่ว่าในระบบมันก็โชว์อยู่แหละว่าคุณมีรถสองคันสามคันอะไรพวกนี้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องสะเทือนใจสักนิดนึงเมื่อวานนี้ค่ะน้องดงที่ศรีสะเกษนะคะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่โดยในอำเภอน้ำเกลี้ยงนะคะอสฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขโรงพยาบาลบ้านพักเด็กไปกันหมดเลยแหละก็ไปลงพื้นที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่ที่9ตำบลตองปิดอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษนะคะเพราะว่าประชาชนร้องทุกข์มาบอกว่ามาช่วยเหลือเด็กคนนี้หน่อยเป็นเด็กหญิงวัย10ขวบไม่ได้เรียนหนังสือนะคะอยู่กับพ่อที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติดทางน้องก็อยู่กัน2คนไปถึงก็พบบ้านพักมันสภาพก็ไม่มีสุขลักษณะอะไรเลยข้าวของก็กระจัดกระจายดูแล้วมันไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงดูเด็กอ่ะพ่อเด็กอายุ42ปีมีพฤติกรรมก็คือเสพยานะคะชาวบ้านในพื้นที่ก็เห็นอยู่ตลอดว่าพ่อเนี่ยมีพฤติกรรมเสพยาไม่ค่อยดูแลลูกสาวบางครั้งก็ก้าวร้าวส่งเสียงเออะโวยวายเคยถือมีดออกมาข่มขู่เพื่อนบ้านชาวบ้านในละแวกเดียวกันก็หวาดระแวงกลัวว่าจะเกิดอันตรายก็ทนไม่ไหวละก็โทรแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่นะคะแล้วเด็กคนนี้10ขวบเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่กับพ่อเนี่ยแทบไม่ได้ออกมาพบปากกับใครเลยนะไม่เคยได้เล่นไม่เคยไปโรงเรียนเหมือนเด็กวัยเดียวกันนะคะหลายครั้งเด็กต้องอยู่กับความหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่าพ่อจะเกิดอาการคุ้มคลั่งเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็หลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะทุกฝ่ายก็ร่วมกันวางแนวทางช่วยเหลือทั้งพ่อและลูกนะคะพ่อก็นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามขั้นตอนส่วนลูกเนี่ยก็เห็นบอกว่าจะให้เข้าโรงเรียนประจำเพื่อจะรับการศึกษาก็ไปเริ่มต้นเหมือนเด็กอนุบาลเลยค่ะลุงแล้วก็ต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจเพราะว่าโตมาท่ามกลางความรุนแรงแล้วก็พ่อใช้สารเสพติดก็อาจจะมีส่งผลต่อสภาพจิตใจบ้างนะคะเชื่อไหมว่าตอนจังหวะที่แบบเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยลูกสาวเนี่ยเข้าไปกอดพ่อนะต้องจับแยกอ่ะต้องจับแยกอ่ะก็ร้องไห้ประมาณว่าเด็กก็รักพ่อนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงโอ้แล้วใครเห็นสภาพบ้านนะมันคิดว่ามันไม่ใช่บ้านอ่ะแบบไม่น่าเชื่อว่าอยู่ได้อ่ะโอ้โหค่ะเนี่ยบรรยากาศก็สะเทือนใจมากนะคะเด็กก็สวมกอดพ่อร้องไห้พ่อเองก็เศร้านะพ่อเองพอรู้ว่าก็เศร้าเลยก็รู้สึกตัวขึ้นมาทันทีว่าอยู่ยังไงเนี่ยนะแต่จำเป็นต้องแยกออกจากกันนะคะแล้วก็ในอนาคตเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าบำบัดรักษาหายก็จะเปิดโอกาสให้ทั้งพ่อและลูกเนี่ยได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนลูกสาวก็จะได้ไปโรงเรียนไม่เคยเรียนหนังสือเลยนะ10ขวบแล้วนะคะก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่อ่ะ
0: โอ้ครับ
1: โอ้
0: คือเข้าใจเลยนะเด็กร้องจริงๆไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะนะแต่เพื่ออนาคต
1: นะเด็กก็ถึงอดทนเนาะยอมทนอยู่ในบ้านลักษณะแบบนั้นกับพ่อได้เนาะ
0: ครับ
1: เนี่ยเด็กเริ่มโตเริ่มเป็นสาว
0: ครับผมเนี่ยสังคมมีเยอะๆนะใครที่พบเห็นนะผมว่าต้องเนาะช่วยกันแจ้งไปได้นะ
1: ใช่ค่ะเนาะบ้านไหนหมู่บ้านไหนที่มีลักษณะแบบนี้แจ้งกันหน่อยนะคะอย่างน้อยก็ได้ช่วยเด็กคนหนึ่งได้แบบได้เปิดหูเปิดตาได้เรียนหนังสือบ้าง

0: อีกข่าวนึงนี้ไปดูอุทาหรณ์ของเรื่องนี้ก็ใกล้ตัวพี่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเวลาเราไปหาหมอฟันคือว่าปีนึงเราต้องไปหาหมอฟันสักครั้งเถอะนะหรือเวลาเราปวดฟันเราเจ็บฟันเนี่ยก็ต้องไปหาหมอฟันอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าคุณลุงคนนี้ฮะอายุ64แล้วพี่นะครับโดนหมอฟันถอนฟันผิดซี่แล้วปุ้ยเห็นถอนพอผิดซี่เนี่ยมันชีวิตเปลี่ยนเลยนะแกบอกมันเคี้ยวข้าวเนี่ยลำบากเลยอ่ะแล้วคุณหมอไม่รับผิดชอบด้วยเออแล้วสื่อสารกับคุณหมอยังไงนะเออนะครับตอนไปบอกผมปวดฟันซี่นี้ซี่นี้ไม่รู้ทำอีท่าไหนนะฮะคุณลุงเล่าอย่างนี้ครับย้อนกลับไป5มิถุนายนคุณลุงนะครับไปตรวจฟันที่คลินิกแห่งหนึ่งนะฮะที่ย่านแยกเทพารักษ์สมุทรปราการนะครับปรากฏว่าก็ไปเจอคุณหมอนะครับหมอก็ประเมินแล้วก็ตรวจแล้วก็บอกอย่างชัดเจนเลยนะคุณลุงมีฟันที่ต้องถอนนะครับหมด3ซี่นะเป็นฟันที่อยู่ด้านล่างติดกันทั้ง3ซี่เลยฟันล่างนะครับก็มีการวางแผนนัดหมายว่าให้ถอนสัปดาห์ละซี่สัปดาห์ละซี่นะฮะผ่านไป2สัปดาห์แรกไม่มีปัญหาอะไรจนมาสัปดาห์ที่3ฟันซี่สุดท้ายที่เหลือเนี่ยนะครับปรากฏว่าทันตแพทย์เจ้าของเคสเนี่ยไม่ได้มาไม่ได้ลงปฏิบัติงานนะครับก็เป็นหมอฟันอีกท่านหนึ่งนะฮะมารับช่วงต่อแล้วก็ทำการถอนให้แทนปรากฏว่าหมอที่มาแทนเนี่ยนะฮะถอนผิดซี่ไปถอนฟันซี่อื่นที่ไม่ได้ตรวจในรอบแรก
1: โอ้ย
0: แล้วคุณลุงบอกก็ตอนถอนเขาฉีดยาชาพี่เพราะฉะนั้นมันชาไปทั้งหมด
1: มันชาไปทั้งปากแหละไม่รู้
0: ม
1: ัน
0: ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่คุณหมอกำลังดึงกำลังวูดวูดอยู่เนี่ยซี่ไหนเออ
1: โอ้ยจังจังเลยถอนฟันผิดซี่แล้วรู้ตัวตอนไหนอะถอนไปแล้วเหรอ
0: รู้ตัวตอนกลับมาถึงบ้านเลยครับกลับมาถึงบ้านยาชาเริ่มหมดฤทธิ์พอยาชาหมดฤทธิ์เอ๊ะทำไมไอ้ซี่ที่ต้องเอาออกมันยังอยู่แต่ไอ้ซี่ที่ต้องอยู่มันดันออกนะครับโอ้โหทีนี้คุณลุงจะบอกว่าไอ้ซี่ที่ถอนไปเนี่ยมันดันเป็นซี่ที่สำคัญที่แกต้องเป็นซี่หลักในการยึดล็อกกับฟันปลอมในส่วนที่เหลือของแกด้วยนะครับทำให้แกเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการกินข้าวแล้วทีนี้เคี้ยวข้าวเคี้ยวอาหารในลำบากละนะก็เลยติดต่อคลินิกกลับไปเลยครับพอจะชาหมดฤทธิ์รู้ตัวแล้วว่าถอนผิดซี่นะครับคลินิกปฏิเสธครับไม่ยอมให้คุยกับทันตแพทย์เจ้าของไข้แล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยครับไม่ได้ชี้แจงไม่ได้อะไรเลยด้วยจนแกต้องไปแจ้งความไปแล้วนะครับที่สภ.เมืองสมุทรปราการนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแกไปร้องกับสายใหม่ต้องรอดเหมือนกันครับพี่นะครับ
1: โอ้ย
0: สายใหม่ต้องรอดก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะประสานไปยังสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ประสานไปยังผู้กับให้ตามตัวทันตแพทย์เนี่ยนะครับออกมาชี้แจงแล้วก็ดูซิว่าจะรับผิดชอบอะไรกันได้ไหมมันแก้ไขอะไรได้ไหมกับการถอนผิดซี่ไปแล้วเนี่ยนะครับโอ้โห
1: มันไม่ได้สิหรือว่าต้องทำฟันปลอมให้ลุงคืนไปอย่าง
0: นี้
1: เหรอ
0: เออสิฮะโอ้ต้องเปลี่ยนการเปลี่ยนหมอเนี่ยแล้วประวัติมันต้องมีอยู่แล้วนะ
1: ถ้าซี่ไหนใช่ไห
0: มอันนี้มันก็เป็นเต็มนะฮะคุณหมอจะมาบอกว่าเอ๊จะไม่รับผิดชอบนี่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยแฟงคุณลุงนะ
1: ค่ะ
0: เออนอกจากแบบหรือซี่ที่ถอนนะ
1: มัน
0: บอกด้วยมันมีปัญหาด้วยหรือมันยังไงคุณหมอคนที่สองถึงได้ถอนซี่นั้นน่ะแต่ว่าซี่นั้นมันก็ต้องมีอะไรผิดปกติ
1: จริง
0: ก็มาชี้แจงให้คุณลุงเขาเข้าใจหน่อย
1: ในเวลาคุณหมอฟันก็จะถอนฟันให้ผู้ป่วยเขาก็จะมี

0: ฉพาะของเขานะว่าซี่นี้เขาเรียกว่าอะไร
1: โอ้ครับ
0: มีค่ะในจำนวนฟัน32ซี่เนี่ยหมอฟันน่ะเขาจะมีศัพท์เฉพาะเป็นภาษาแพทย์เลยแหละว่าซี่นี้เขาเรียกว่าซี่ไหนซี่ไหนค่ะน้องดง

0: ครับ
1: พลาดมากๆเลยค่ะพลาดแล้วคุณหมอก็ต้องยอมรับแหละอาจจะชดใช้ทำฟันปลอมหรืออะไรก็ว่าไปเนาะ
0: ครับผม
1: แล้วแต่นี่ถึงขนาดต้องแจ้งความใช่ไหม
0: ก็เพราะว่าคลินิกเขายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรครับ
1: เป็นเรื่องใหญ่
0: ครับผม
1: เราฝากนะคะมาดูเรื่องของแก๊งบิ๊กไบค์สักหน่อยหนึ่งนะคะโอ้โหช่วงวันหยุดก็มีบิ๊กไบค์ขับรถกันไปหลายพื้นที่แก๊งนี้ไปเชียงใหม่ค่ะลุง
0: ครับ
1: ไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ปรากฏว่าไปถึงก็ทำอะไรเนี่ยไปบุกทำร้ายร่างกายพนักงานร้านกัญชากลางเมืองเชียงใหม่แล้วมีคำสั่งให้คลานเข้ามากราบเท้าก่อนจะเตะเสยปลายคางแล้วกระทืบซ้ำจนพนักงานได้รับบาดเจ็บแล้วก็ให้ลูกน้องนี่อัดคลิปด้วยนะคะอ๋อไปกันแบบมีลูกน้องตำรวจสภ.ช้างเผือกก็จับกลุ่มได้ให
0: ้คลานเข้ามาหาอีกนะยุคสมัยนี้
1: คลานเข้ามาคือหลอกให้คลานเข้ามากราบเท้าเพื่อจะเตะเสยปลายคาง
0: โอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆ
1: โอ้โหนี่โดนข้อหาหนักเลยนะคะเหตุเกิดตอน5ทุ่มกว่าในร้านกัญชาแห่งหนึ่งตำบลช้างเผือกเชียงใหม่กลุ่มผู้ก่อเหตุประมาณ 5-6 คนนะคะโอ้โหแล้วน้องที่โดนเนี่ยพนักงานชายร้านนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสศีรษะบวมและมีเลือดคั่งนะคะในสมองหัวหน้ากลุ่มเนี่ยบังคับให้พนักงานร้านกัญชาคุกเข่าคานเข้าไปกราบเท้าแม้ว่าผู้เสียหายจะยกมือไหว้ขอชีวิตและกล่าวขอโทษอยู่ตลอดเวลาแต่ยังถูกเสยปลายคางติดเสยขึ้นมาแล้วก็กระทึบซ้ำแบบทารุณมากนะคะในคลิปเนี่ยบิ๊กไบค์ซึ่งสวมเสื้อกลุ่มของคนขี่รถทาเล่บังคับให้คนเจ็บฟันเข่ามากราบขอโทษซึ่งไอ้น้องคนนี้ก็ทำตามพร้อมกับขอโทษด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือด้วยความกลัวอยู่ตลอดเวลาก่อนจะคลานเข้าไปถึงเท้าแล้วก็ก้มลงกราบตามคำขู่แต่กลับถูกเตะเสยเข้าที่ปลายคางอย่างจังแล้วก็เตะรวมเตะนะคะแล้วก็กระทืบกับพื้นถนนหลายครั้งโดยมีคลิปจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงบันทึกเสียงผู้ก่อเหตุตะโกนว่ามึงเล่นเมียกูมึงกล้าเล่นเมียคนอื่นเหรอซึ่งคาดว่าจะเป็นชนวนเหตุของการทำร้ายร่างกายกันครั้งนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะถอดการ์ดเมมโมรี่การ์ดของกล้องภายในร้านนี้ออกไปด้วยนะเพื่อหวังทำลายหลักฐานแต่ว่าชุดสืบของกล้องของสภ.ช้างเผือกเนี่ยไปเอาภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่โดยรอบมาก็ระบุตัวผู้ก่อเหตุได้ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นก็ไปควบคุมตัวมาได้2คนมาดำเนินคดีนะคะโอ้โดนข้อหาหนักเลยค่ะ3ข้อหาถอดเมมโมรี่การ์ดของกล้องก็ลักทรัพย์ด้วยนะในเวลากลางคืนแล้วก็เดี๋ยวจะตามตัวผู้ร่วมก่อเหตุที่เหลือมาดำเนินคดีทั้งหมดค่ะโหดมากน้องๆในคลิปนี้นะคะ
0: โอ
1: ้โหทำไมอันนี้ไม่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เนาะมันคือกลางอย่างเงี้ยนะที่ตอนแรกเขาพาดหัวว่าแก๊งบิ๊กไบค์ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการว่าขับมอเตอร์ไซค์แต่ว่ามันเป็นแบบมนุษย์แต่ละคนนะไม่มีความเมตตาเลยอ่ะ
0: โอ้โหแล้วไอพนักงานน้องพนักงานเขาไปทำอะไรให้นะฮะหรือว่าเขาไม่ได้บอกฮะ
1: คือตอนแรกอะไม่รู้ว่าทำอะไรแต่ว่าในกล้องเนี่ยตะโกนว่าเล่นเมียกูมึงกล้าเล่นกับเมียคนอื่นเหร
0: อ
1: ประมาณว่าเหมือนหยอกล้อหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะ
0: อ๋อ
1: แต่พนักงานก็แบบกลัวมากคือดูตอนที่ยังไม่เตะกันเนาะคือเขากลัวเขาขอโทษตลอดเวลาก็ไม่ไหว
0: ก็คือน้องคนนี้เขาก็ยอมก้มคลานเข้าไปหา
1: ใช่ค่ะทำตามทุกอย่างแต่ก็นั่นแหละโอ้ติซะแบบเนี่ยอย่างที่บอกก็คือตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่โรงพยาบาลนะคะศีรษะบวมและมีเลือดคั่งอาการล่าส
0: ุ
1: ดโหดจริง
0: เดี๋ยวนี้มีกล้องก็เป็นหลักฐานนะเหมือนคลิปหนึ่งวันก่อนผมเห็นที่ขี่มอไซค์แล้วก็โดนบีบ

0: แจใส่นะพี่ทีนี้โกรธจัดเลยฮะขี่ตามรถเก๋งไปนะหักกระจกข้างเขาถุยน้ำลายใส่รถเขาเรียกพวกมาล้อมหน้าล้อมหลังรถเขาเคสนี้ไม่รู้ว่าตามตัวเจออย่างนะฮะเป็นผู้ชายสอน
1: คนนั้นใช่ไหม
0: สอนผู้ชายสอนผู้หญิงไปใช่พี่แล้วก็คนที่อยู่ในรถนี่ก็จิตใจแข็งมากนะถือกล้องถ่ายเอาไว้ได้ท่ามกลางแบบกลุ่มวัยรุ่นมาล้อมรถแล้วก็แบบลงมาเลยเปิดเนี่ยกระจกเปิดรถพยายามจะเปิดรถเราอ่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: มันกลางมากเนาะ
0: คนเราอย่างนี้นะ
1: กินอะไรมาตอนนั้นถึงแบบว่ากลางมากจริง
0: จริง
1: นะคะ
0: ครับผม
1: ก็เรียกถ้าสมัยก่อนเรียกกินดีหมูเหรอ
0: ชุกเ
1: หรอพฤติกรรม
0: กินแล้วชุกขนาดนี้
1: ชุกมากคือไม่กลัวอะไรกันเลยเหรอ
0: ใช่เขาไปแจ้งความมาด้วยไม่รู้ว่าตามตัวมาเจอได้หรือยังนะครับแม่
1: ค่ะน่าจะได้แล้วมั้งรู้สึกข่าวเดี๋ยวนะน่าจะได้แล้วขอให้จับได้นะไอ้อย่างเงี้ยไอ้เคสอย่างเงี้ยเอามาเป็นตัวอย่างว่าไม่ควรคือไม่ควรจะไปแบบเนี่ยทำอะไรคนอื่นแบบนี้นะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นทำไมถึงกล้าทำ
0: ครับผม
1: ค่ะขับรถก็ขับกันดีๆนะคะเช้าๆแบบนี้เพราะว่าบางทีไอ้คือต่างคนอยากจะไปเร็วๆอ่ะให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่ว่ามันอาจจะมาปะทะกันนิดนึงเฉียวกันหน่อยนึงถ้าคุณมีประกันอะไรพวกนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาคุยกันได้นะคะเดี๋ยวลงไม้ลงมือกันเลยเนาะ
0: ครับผม
1: โอ้โหเห็นวันก่อนก็มีแท็กซี่กับรถเมล์โอ้โหตลอดลงไม้ลงมือกันหรือไม่ยอมกันนั่นแหละ
0: ครับ
1: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ตัวจริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อน

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: อบไปแล้วชั่วโมงที่2 6นาฬิกา15นาทีเช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569วิทยุอสมททั่วไทยนะคะก็คึกคืนคึกคักดีนะ2หนุ่มนะคะ
1: ครับ
0: คุณอาวัยพจน์กับพี่พจน์พลหิมพานต์นะคะ
1: ตำนานเพียงแรงคู่เลยนะ
0: ตำนานจริงๆของคนนี้นะคะ
1: ครับ
0: ก็ช่วงนี้เข้าพรรษาอยู่นะคะคุณผู้ฟังไม่ต้องนะวันละกักวันละแบดนี่นะคะฟังก็ตลกดีนะคะอันเนื่องมาจากว่าวันนี้มันมีข่าวของเนี่ยส่งรุ่นต่อรุ่นนะคะลูกสาวของพี่ทศพลหิมพานต์น้องลุงเขาดูดิเด็กอายุ12อ่ะชื่อน้องผักบุ้งหิมพานต์เดินตามรอยพ่อเดี๋ยวนี้เขาสามารถแหล่ได้แล้วนะคะ
1: 12เหรอโอ้โห
0: 12ขวบสาวสวยด้วยนะคะเออเป็นลูกสาวสวยมากเลยนะคะเด็ก12พี่รัศพลเนี่ยประกาศเปิดตัววงดนตรีลูกทุ่งโบราณรัศพลผักบุ้งหิมพานต์ตำนานเพลงแหล่ก็เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็ให้ลูกสาวมาสืบสานเพลงแหล่แล้วก็คู่กับการพัฒนาผลงานเพลงลูกทุ่งนะคะลูกสาวนี่จะมีเพลงใหม่ชื่อว่าปริญญาตะกร้าหมากยายโอ้โหทีนี้วันเปิดตัวก็นักข่าวก็ถามคนเป็นพ่อเนี่ยมองยังไงลูกสาวสวยแล้วมาชอบเพลงแหล่เหมือนพ่อทำเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะพ่อก็ดีใจสิคะแล้วก็เขาก็บอกว่าพร้อมจะสนับสนุนทุกเคลื่อนทางให้ลูกสาวนะที่จะให้ลูกนั้นเนี่ยก็ปลูกฝังตั้งแต่เด็กแหละไอ้รักศิลปะพื้นบ้านสืบทอดตำนานเพลงแหล่ให้อยู่คู่คนไทยนะคะตอนนี้เชื่อไหมว่าเด็กคนนี้อายุ12นะรับงานแหล่ได้แล้วนะคะน้องดง
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะเขาเลยนะ
0: จริงนะคะคือวงดนตรีนี้ของทศพลแกบอกว่าแกไม่ใช่เป็นวงลำวงนะไม่ใช่ลำวงจ๋านะแต่จะเป็นวงลูกทุ่งผสมผสานเรียกว่าวาไรตี้นะปัจจุบันเนี้ยก็รับงานทั่วไปก็ไปพร้อมกันแหละมีพี่ทศพลมีลูกสาวทีมงานก็จะมีศิลปินดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณพรชัยวรรณศรีนักร้องชายหญิง10คนน่ะรวมกับน้องผักบุ้งลูกสาวด้วยนะคะก็รับงานทั่วไปทำขวัญหน้าก็รายได้หมดแล้วเก่งเนาะเนี่ยก
1: ็
0: เป็นสาวน้อยนะคะก็อ๋อจะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่13สิงหาคมในงานรำลึกครูสุรพลสมบัติเจริญนะคะเปิดตัววงดนตรีอย่างเป็นทางการในวันนั้นด้วยอ๋อค่ะ
1: อ
0: ืมก็จริงๆเขาบอกว่าลูกสาวคนนี้มีแววจะร้องแหล่ได้ตั้งแต่3ขวบค่ะน้องดงแล้วก็หัดมาเรื่อยๆเลยแหล่ได้3 4ขวบก็หัดมาละ
1: คุณต้องปล่อยไวนะพี่น้ำบางทีนะ
0: ต้องชอบด้วยนะเด็กอ่ะใช่ไหมคือถ้าเป็นวัยรุ่นเจนนี้มันยากมากที่จะให้เขาชอบไอ้เพลงแบบนี้เขาต้องไปนู่นแหละญี่ปุ่นเกาหลีนู่นแหละเนาะส่วนใหญ่ก็จะเพลงเกาหลีเพลงสากลไปใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่า
1: น่าจะเขาฟังพ่อเขามาตั้งแต่เด็กเนี่ย
0: จริงแต่ผักบุ้งเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เด็กอยู่กับแม่ในรถก็ถ่ายทำคอนเทนต์กันนะก็ร้องเพลงกันมีความสุขมากครอบครัวนี้12ตอนนี้ก็ร้องทั้งเพลงแหล่เป็นหลักอยู่แล้วนะแต่ความเป็นวัยรุ่นก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เอาสตริงหรือว่าไม่เอาเลยนะเขาก็ร้องเพลงสตริงเพลงเกาหลีอะไรของเขาก็ได้หมดแหละแต่ว่า
1: เวลาครับเห็นหน้าน้อง
0: ได้ได้เหมือนเพื่อนทั่วไป
1: แล้วเหมือนเด็กแบบเด็กโอ้เด็กเกาหลีเลยนะเนี่ย
0: ใช่หน้า
1: ตา
0: หน้าเขาอะเกาหลีเลยแหละเกาหลีญี่ปุ่น
1: เกาหลีแต่ว่าออกแนวจีนอะไรอย่างนี้ได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขาสวยแต่ว่าพอมาทำงานกับพ่อเนี่ยเขาก็ตรงนี้แหละพ่อก็เลยภูมิใจมากนะดีใจตรงที่ว่าลูกเนี่ยทำตามที่พ่อแนะนำแล้วสอนด้วยความตั้งใจแต่ว่าเวลาอยู่กับเพื่อนเขาก็เหมือนเพื่อนทั่วไปนี่แหละร้องเพลงสตริงได้เกาหลีได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าเวลามาทำงานกับพ่อเขาก็ซึมซับอะเวลาไปทำขวัญนาคก็พาลูกไปด้วยตลอดเขาว่าอย่างนั้นลูกก็เลย มีความรักในบทเพลงแหล่ด้วยในสไตล์ของเขาที่เป็นเด็กรุ่นใหม่อันนี้น่าชื่นชมนะ
1: ครับ
0: เออก็ได้หมดทุกอย่างนะคะ
1: อืมเนาะก็ไม่ทิ้งศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็นะเป็นสิ่งที่เห็นคุณพ่อมาตั้งแต่เรียกตั้งแต่เกิดอ่ะ
0: ตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดนะคะแล้วก็พ่อก็ภูมิใจเพลงแหล่นี่แหละว่ามันยืนหยัดยืนยาวอยู่คู่กับคนไทยมาตลอดโดยเฉพาะงานบุญก็นึกถึงเพลงอย่างเงี้ยของพ่อไวยพจน์อะอะไรอย่างนี้นะคะอืมก็จะมีเพลงแหล่ตลอด
1: อืม
0: ก็ยินดีด้วยนะคะกับคุณพ
1: ่
0: อ
1: ครับผม
0: พลหิมพานต์นะมีลูกสาวสวยแล้วก็จะเป็นนักร้องแล้วนะคะในวัย12ปี
1: ครับจากเพลงแหล่มาดูเพลงร็อกกันบ้างนะครับ
0: เพลงร็อก
1: เรานี่ก็ต้องอัปเดตเพลงร็อกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสองวงร็อกเขาเปิดขายบัตรคอนเสิร์ตครับพี่นะฮะ
0: อ๋อใช่ใช่ค่ะ
1: อันแรกเมื่อวันเสาร์ที่เปิดไปก็โลโซนะครับพี่เสกโลโซเตรียมที่จะปิดราชมังนะฮะเล่นคอนเสิร์ต21พฤศจิกายนก็ปรากฏว่าไม่กี่ชั่วโมงครับบัตรหมดเกลี้ยงเลยครับราชมังได้ 4-5 หมื่นคนนะพี
0: ่
1: โอ้โหนะฮะโซเอาแล้วไม่เปิดรอบใหม่อะไรแล้วนะครับรอบเดียว
0: รอบเดียวเลย
1: โอ้โหนะคนที่จองไม่ทันก็ผิดหวังก็เยอะ
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็เมื่อวานนี้ล่าสุดวงร็อกในอีกหนึ่งในตำนานนะครับบิ๊กแอดนี่ก็ได้พี่แดกนะพี่แดกนักร้องที่เขาเคยทะเลาะกันไปนะฮะเขาบอก15ปีนะไม่ได้ร่วมวงกันมา15ปีนี่คือหนึ่งในตำนานวงร็อกเหมือนกันนะครับของ
0: คือไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันเลยอ่ะจริง
1: ๆอืม
0: ห่างกันไปเลย
1: หายไปเลยเนาะห่างกันไปเลยใช่
0: เขาก็มีนักร้องใหม่
1: 15ปีไม่คุยกันนะครับบิ๊กแอดเขาก็มีนักร้องใหม่วงเขาเนาะชื่อคุณเจ๋งเนี่ยคุณเจ๋งบิ๊กแอดเนี่ยชื่อนักดนตรีแล้วว่าขาหักยังเล่นเพลงร้องเพลงอ่ะเล่นคอนเสิร์ตอ่ะนะครับก็บิ๊กแอดตอนแรกเนี่ยเปิด3รอบนะครับพฤศจิกาเหมือนกันนะจองพิเศษกันที่หนึ่ง13 14 15พฤศจิกปรากฏว่าไม่กี่นาทีเนี่ยหมดเกลี้ยงก็เพิ่มรอบมานะครับเป็นรอบวันจันทร์รอบที่4หมดอีกเห็นว่าเช้านี้นะครับที่วงบิ๊กแอดเนี่ยสมาชิกในวงเนี่ยเขาโพสต์เฟซว่าอย่าเพิ่งไปซื้อบัตรรีเซลนะ อย่าเพิ่งไปซื้อต่อโดนแบบโดนโขกสับแพงๆนะให้รอ10โมงเช้านี้ครับเปิดรอบที่5ครับพี
0: ่โ
1: อ้จากศุกร์เสาร์อาทิตย์นะแล้วก็เปิดรอบพิเศษวันจันทร์ไปแล้วที่จะเปิดอีกรอบวันอังคารนะ17พฤศจิกายน
0: อ
1: ืมบอกเพื่อแฟนๆเลยครับ5รอบ
0: 5รอบด้วยกัน
1: จะได้ไม่ต้องไปซื้อบัตรแบบโดนบวกกันนะครับ
0: 4รอบนี่คือเต็มหมดแล้ว
1: ใช่บัตรก็มีแต่ 1,500 2,000 2,500 ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพวกที่เขาทำอาชีพนี้นะพี่ที่กดบัตรมาขายต่อนะเขาก็บวกนะอย่างบัตรใบ 2,000 เขาก็บวกเป็น 3,000 นะ
0: ก็ยังมีคนซื้อเนาะ
1: ก็เออก็มีนะ
0: เออ
1: บางคนอย่างเปิดรอบวันจันทร์อังคารมาไม่แบบติดงานเนี่ยเขาต้องยอมไปหาบัตรเสาร์อาทิตย
0: ์ค่ะ
1: ก็มีคนซื้อก็มีคน
0: มีคนซื้อ
1: ซื้อบัตรแบบยอมโดนบวกยอมโดนบวกเพิ่มนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็เห็นถึงความคิดคึกคักนะมันเป็นศิลปินคือคอนเสิร์ตอันนี้มันเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นศิลปินในยุคของคนที่โตมาในวัยทำงานซึ่งพอมีกำลังละ

0: เหมือนเหมือนวัยแบบพวกวัยรุ่นแบบพวกผมแบบเพื่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะเริ่มแบบเฮ้ยบัตร2,000-2,500อ่ะยอมเสียยอมจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะอยู่มันจนเป็นแบบมันเป็นศิลปินในยุคที่แบบตอนเรากำลังอยู่มัธยมตอนเราอยู่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่นะแล้วก็พอตอนนี้มันมีคอนเสิร์ตใหญ่เลยพวกก็เลยอยากดู
1: ค่ะตอนนี้10 โมงเหรอคะรอบใหม
0: ่วันนี้รอบสุดท้ายนะใครที่อยากจะแบบว่าไปฟังเพลงของ Big Ass นะฮะเขาใช้ชื่อคอนเสิร์ตอะไรก่อนตายอ่ะก่อนคอนเสิร์ต
1: หาซื้อกันได้ค่ะ
0: ค่ะผม
1: ก็ไม่ว่ากันเนาะอย่างที่บอกใครที่มีกำลังก็ให้ความสุขกับตัวเองนะคือเวลาไปคอนเสิร์ตอ่ะเรานั่งร้องเพลงศิลปินที่เราชอบได้ตลอดทั้งคอนเสิร์ตมันมีความสุขมากเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: เออวันนี้มันความสุขตรงเนี้ยถ้าใครเคยสัมผัสก็จะรู้เลยว่ามันเติมเต็มตัวเองนะคะมีกำลังก็ได้ไม่มีก็เดี๋ยวค่อยรอนะคะสื่อก็จะรายงานให้นะคะมาดูเสนาหอยกันหน่อยเกียรติศักดิ์เป็นนามสกุลอะไรเสนาหอยคุณเสนาหอยนั่นแหละ
0: เรียกจะเสนาหอยครับผม
1: ใช่แกบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ยืมจมูกใครหายใจแล้วเดินหน้าเลยธุรกิจก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะก็ร้านก๋วยเตี๋ยวของเสนาหอยนี่อยู่แถวตลาดมารวยพาซ่าค่ะก็บอกว่ากำลังจะหวนคืนวงการร้านก๋วยเตี๋ยวอีกรอบกับแบรนด์ใหม่หลังจากเพิ่งจะประกาศยุติการบริหารและก็การดำเนินงานของแบรนด์บัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำไปเมื่อไม่นานก็จะมีร้านใหม่ขึ้นมาเป็นของตัวเองเลยคราวนี้ก็บอกว่าตอนนี้ก็เคลียร์พักเรียบร้อยแล้วกับประเด็นที่คุณวิลลี่แม็กอินทอสให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวมาที่นี่เนี่ยก็จะมาเปิดร้านเป็นของตัวเองนะคะก็ตอนนี้ไม่ต้องยืมเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องยืมจมูกใครหายใจแล้วแกว่าอย่างนั้นนะคะ
0: ธุรกิจตัวเองแล้วเนาะ
1: เป็นธุรกิจ
0: ก่อนหน้านี้เป็นหุ้นส่วนใช่ไหมพี
1: ่
0: อ๋อก่อนหน้านี้ก็เป็นหุ้นส่วนกับ
1: ใช่แล้วก็มีปัญหากันไปหาสูตรเองไปอะไรอย่างนี้นะคะก็บอกว่าสูตรตอนนั้นคนที่ทำเป็นหลานชายที่เรียนเชฟแถวที่ดูสิตมาแล้วก็บอกว่าอยากทำร้านก๋วยเตี๋ยวรสชาติมันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้อยากขายทั้งเย็นตาโฟแล้วก็ไปเจอหมูต้มยำด้วยแบรนด์ใหม่เลยนะไม่เกี่ยวกับอันเดิมแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็พอทำเสร็จก็เอ้ยอร่อยจริงแกบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็ทำเย็นเตอร์โฟแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูเป็นสูตรที่แบบกินแล้วอร่อยนะคะบอกว่าเป็นตอนแรกทำสูตรแล้วก็ไปออกอีเวนต์ขนาดประมาณนี้แล้วก็บอกว่าณขณะนี้จะใช้ว่าเตี๋ยวเสนาหอยขายเย็นเตอร์โฟกับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำอันนี้คือแบรนด์ใหม่นะเตี๋ยวเสนาหอยใช้ชื่อนี้เลยทำเลก็อย่างที่บอกนะคะตอนแรกไปหาแถวสายไหมเทพารักอะไรอย่างนี้นะคะสุดท้ายก็บอกว่าก็จะมาแถวมารวยพาซ่าถามว่าเป็นของเสนาหอยมีคนหุ้นไหมกี่เปอร์เซ็นต์บอกไม่เป็นของผม195%เลยเอา195%แล้วก็บอกว่าที่กลับมาเปิดร้านเนี่ยเพราะอะไรเพื่อนเชียร์หรอบอกก็มีส่วนเพื่อนก็เสียดายโดยเฉพาะต้นหอมก็เลยบอกว่าอ่ะก็มีหลานชายเรียนเชฟด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยได้ก็มาตรงนี้ขาอ๋อเพราะโฟกัสสองอย่างอะไรนะมัทฉะของเขาอ่ะสองอย่างนะคะก็การทำธุรกิจมันต้องถ้าใครไม่เจอประสบการณ์เหมือนเสนาหอยเขาก็บอกว่าไม่มีทางรู้หรอกว่าเป็นยังไงบอกใช่แต่ตอนนี้มาทำด้วยลำแข้งของตัวเองจริงๆนะคะ
0: คร
1: ับแล้วก็นักข่าวก็เลยถามว่าจะมีน้องเค้กส้มมาช่วยไหมอะไรอย่างนี้ก็บอกแน่นอนมีแม่มีน้องเค้กส้มมีผมมีพี่สาวผมแล้วก็ลูกพี่สาวก็คือหลานสองคนนั่นแหละก็มาช่วยกันนะก็เป็นครอบครัวเลยอ๋อน้องเค้กส้มยังอยู่สวยอ่ะเห็นชัดเจนแล้วเนาะ

0: อื
1: ค่ะ
0: มค
1: อ
0: ร
1: ่
0: ั
1: า
0: บผม
1: ค่ะ
0: อื
1: ต้อง
0: ม
1: ชีวิตกว่าจะแบบลงตัวได้มันก็จะผ่านอะไรมาเยอะแยะเนาะอย่างเสนาหอยนี่เนาะ
0: ใช่
1: เออ
0: วันนั้นฟังนะฮะคนที่เขาทำธุรกิจนะเขาบอกว่าถ้าเด็กยุคใหม่จะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยนะบอกทำเลยเจ๊งก็ทำเจ๊งก็ต้องเจ๊งก็เริ่มใหม่
1: เจ๊งก็เริ่มใหม่เอออย่าไป
0: เขา
1: ต
0: บ
1: ั
0: อ
1: ว
0: กว่
1: อ
0: า
1: ย่
0: น
1: า
0: ัง ก
1: เงี
0: ธ
1: ุ้ ย
0: รกิจทุกคนมันต้องผ่านจุดเจ๊งมาก่อน
1: ค่ะ
0: เออมันจริงไหมพี่แล้วก็ไม่รู้มันจริงไหมนะต้องเจ๊งก่อนเนี่ยเจ๊งก่อนรวย
1: ถึงจะรวยอย่างเงี้ย
0: เออมันต้องค้นแบบค้นหาไปเรื่อยๆนะครับว่าธุรกิจอะไรที่มันมันไม่มีหรอกที่แบบว่าคิดว่าจะทำแล้วทำแล้วมันดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ
1: มันต้องเจ๊งมาก่อนก็อาจจะไม่เสนอไปทุกเจ้าทุกคนเนาะแต่ว่า
0: ครับ
1: ทางที่ดีที่สุดก็
0: ค
1: ือ
0: จังหวะ
1: แหละ
0: นะ
1: เออเป็นจังหวะค่อยประคับประคองไป
0: คร
1: ั
0: แ
1: ล้วให้เราก็ให้กำลังใจทุกคนนะแม่ค้าบางคนเนี่ยเชื่อไหมว่าอยู่คนนึงเขาก็เล่าให้ฟังบ่อยเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าตอนนี้เขาต้องจ่ายเงินรายวันอะที่กู้มาสมมติว่าขายของได้500กำไรก็จะไปจ่ายให้กับคนที่กู้เนี่ย300นะทุกวันต้องมีต้องมี300ทุกวันนะคะอันนี้เป็นดอกเบี้ยนะไม่ใช่เป็นเงินต้นด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: ตัวก็บอกก็เช่ามาอย่างเงี้ยเป็น10 ปีแล้วนะคะเออก็น่าเห็นใจอยู่นะ
0: ครับ
1: เออน่าเห็นใจมากแต่ก็ต้องทำไปอ่ะถ้า
0: น้อง
1: ไ
0: ม่จะ
1: คืออย่างน้อยเขาก็บอกว่าเออได้กินค่ะเห็นใจจริงๆคนทำอาชีพค้าขายเนี่ยมันคือมันเรียกว่ามันมีความเสี่ยงทุกวันอ่ะแหละ
0: ครับ
1: จะขายได้หรือไม่ได้ไม่รู้อ่ะแต่ก็นั่นแหละมีความเสี่ยง
0: มาดูดราม่าเรื่องหนึ่งครับคุณหนูเล็กกาก้านะครับหนูเล็กกาก้าก็เป็นศิลปินตลกอ่ะเนาะล่าสุดเนี่ยนะฮะก็เขาไปเม้นนะครับพี่ไปคอมเมนต์ยูทูบเบอร์หนุ่มคนหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณซันนี่แบกเป้เกอร์เหมือนกับแบ็คแพคเกอร์นะฮะแต่เขาเป็นภาษาไทยว่าแบกเป้เกอร
1: ์แบกเป้เกอร
0: ์นะครับก็คุณหนูเล็กเนี่ยดันไปโพสต์คือคุณซันนี่เนี่ยนะครับเขาโพสต์ถึงทริปต่างประเทศของตัวเองว่าจะมีแผนเดินทางไปต่ออีก10 เดือนนะครับก็กระแสของนะน้อง
1: พลุน
0: เนี่ยมันก็ยังมีอยู่เนาะคนที่เขาบอกว่าเออทำไมเหมือนกับคนไทยเราต้องไปเที่ยวที่มันเสี่ยงๆหรืออะไรแบบนี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็คุณซันนี่ก็โพสต์เหมือนกันว่าตัวเองต้องไปอีก10 เดือนนะครับดูไปไหนล่ะอีก10 เดือนเนี่ยทีนี้คุณหนูเล็กเขาก็ไปคอมเมนต์ใต้เฟซของคุณซันนี่เนี่ยนะฮะว่าทำไมต้องไปอะคะโอ้โหเท่านั้นแหละ
1: มันเหมือนเป็นห่วงใช่ไหม
0: โอ้ก็เหมือนตอนแรกเราก็ไม่รู้เจตนานะครับว่าคือไปเม้นเนี่ยทำไมต้องไปอะคะเนี่ยก็คือแบบไปเพื่ออะไรอ่ะคือมันก็ตีความได้ถ้าเกิดว่าไม่ออกมาขยายความต่อนะพี่ว่าถามไปเนี่ยว่าไปเพื่ออะไรไปทำไมคะนี่คือแบบจะไปทำไมให้มันไม่เกิดประโยชน์ไปทำไมกับเป็นห่วงอย่างที่พี่สีว่าก็ได้มันก็แล้วแต่ตีความแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยไม่มีใครตีความว่าคุณได้เป็นห่วงนะชาวเน็ตก็มาเม้นต่อว่าก็เหมือนพี่อ่ะทำไมต้องกากาทำไมต้องกากาล่ะก็เหมือนชาวเน็ตก็ไม่พอใจนะที่คุณหนูเล็กไปถามว่าทำไมต้องไปอ่ะคะใช่ไหมนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณหนูเล็กก็เลยออกมาโพสต์นะครับชี้แจงถึงประเด็นดราม่านี้นะครับคือคุณหนูเล็กบอกว่าเขาอ่ะอ่านข่าวของน้องฮารุณมาทุกช่องทางแล้วก็แอบเครียดบอกตรงๆนะฮะแล้วอยู่ๆภาพของน้องเนี่ยก็ดันขึ้นมา นะครับเหมือนดันฟรี

0: ขึ้นมานะฮะอ่านน้องอ่านโพสต์ของน้องไปนานๆเนี่ยโอ้ก็เลยมีความรู้สึกตอนนั้นว่าเป็นห่วงจิตใจสำนึกตอนนั้นนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องไปห่วงจังเลยแต่พิมพ์ไปเนี่ยอาจจะพิมพ์ไม่ครบพ
1: ิ
0: มพ์ยังไม่ทันจบเลยดันกดส่งไปก่อนเถอะ
1: ว่
0: าอย่างนั้น
1: กดส่งไปแล้วว่าทำไมต้องไปคะ
0: ถ้าพิมพ์ตอบอีกสัก3คำว่าพี่เป็นห่วงนะอย่างเงี้ยเยอะอีก4คำก็ได้นะ
1: เขา
0: ทำไมต้องไปอะคะ
1: เขาสนิทกันหรือเปล่าล่ะ
0: ก็อาจจะด้วยความพิมพ์ไปอาจจะด้วยความแบบว่าเป็นห่วงนะอาจจะยังไม่ได้สนิทนะฮะ
1: เป็นห่วงแต่ว่าทำไมต้องไปอีกอ่ะในเมื่อมีข่าวน้องอลินอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: โอ้แต่พอไม่พิมพ์อะไรเลยครับว่าทำไมต้องไปอะคะมันดูเหมือนกับแบบคนที่บอกอ้าวกำลังจะไปทัวร์ต่างประเทศ10เดือนทำไมต้องไปอะคะมองว่ากวนก็ได้มองว่ากวนก็ได้ถ้าไม่ได้พิมพ์อะไรต่อ
1: เป็นห่วงจังอะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะ
0: ถ้ามีประโยคหลังหน่อยต่อสักนิดนึงนะจะไม่ได้โดนดราม่าแบบนี้นะครับก็เธอก็เลยขอโทษแฟนคลับของคุณซันนี่ทุกคนด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเขาเนี่ยไปเม้นเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเลยนะก็ใครที่ไปว่าเธอนะเขาบอกว่าใครที่แบบเหมือนจับมาต่อว่าเธอบอกว่าเธอไม่ได้คิดน้อยเธอไม่ใช่คนที่ไม่มีสมองตามที่คอมเมนต์มาว่านะแต่เธอน่ะไม่ได้มีเจตนาที่จะอย่างนั้นจริงๆคือตอนนั้นมันเสพข่าวฮารุนจนรู้สึกเป็นห่วงพิมพ์ไปแบบนั้นยังไงเขาบอกว่าก็ขอให้น้องเดินทางปลอดภัยคนไทยด้วยกันจะไม่รักกันได้ยังไงนะเห็นข่าวแบบนี้ถึงจะไม่ใช่ญาติน่ะก็มีความรู้สึกเป็นห่วงเหมือนกันหมดละค่ะเขาก็เคลียร์ดราม่าตรงนี้นะ
1: ก็จริงๆก็ทำไมต้องไปอะคะก็ถามมาไม่ได้เหรอ
0: มันก็ไม่เกิดประโยชน์เลยพี่ก็คนเขาอาชีพเขายูทูบเบอร์เขาไปเที่ยวอะแล้วคุณมาถามว่าทำไมต้องไปอ้าวแล้วเขาตอบยังไงก็เป็นอาชีพเขาใช่ไหมพี
1: ่เป็นอาชีพ
0: ที่เขาพาไปเปิดโลกแต่คุณอยู่ดูไปถามว่าทำไมต้องไปอะคะ
1: ก็อาจจะบอกทำตารางไว้แล้วอะไรอย่างนี้นัดหมายไว้ต้องไปนะ
0: คนในคอมเมนต์ก็มีนะคำพูดที่เป็นห่วงมีเป็น108แต่เลือกคำที่109
1: จริ ง
0: คนที่อย่างไม่ไป
1: จริ ง
0: ครับผม
1: แปลค่ะสาม
0: เนี่ยในโซเชียล
1: ดราม่าจริงๆ
0: การพิมพ์เนี่ยที่บอกพี่อยู่การพิมพ์ไปมันไม่เห็นหน้าไม่ได้ฟังน้ำเสียงคนเราก็เลยตีความได้หลายอย่างเนื้อต้องให้เคลียร์เน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่คนเราพิมพ์ประโยคเดียวอื้ออย่างเงี้ยยังเป็นเรื่องกันได้เลยพี่ทะเลาะกันได้เลยอื้อขอไม่สนใจหรอพูดไปตั้งยาวตอบมาสั้นๆแค่นี้ฟังปะเนี่ย
1: จริงนะโอ้ยเรารู้สึกว่าตอนที่เกียรติคุยเราเป็นเรื่องอ่ะวันไม่เต็มใจจะพูดเหรอ
0: ไม่อยากฟังทำไมไม่บอกจะได้ไม่ต้องเล่าทะเลาะกันไปอีกก็มีพอเราพิมพ์ประโยคเดียวสั้นๆตอบไปเนี่ย
1: มาดูวอลเลย์บอลกันนะคะทีวีครับ2026สนามแรกที่ฮานอยประเทศเวียดนามนะคะที่แข่งตั้งแต่วันที่31จนกระทั่งถึงเมื่อวานนะคะปรากฏว่าไทยโอ้ชนะทุกประเทศเลยนะคะที่ไปสนามแรก
0: ใน
1: ล่าสุดเราอยู่อันดับที่17ของโลกนะคะตอนนี้ก็เมื่อวานถือว่าฟอร์มเล่นดีหมดเลยนะคะโค้ชออสชมเลยว่าเล่นอย่างมีสติและสมาธินะคะชมทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นสตรีทที่ดีแต่ว่าถึงแม้ว่าจะสำเร็จวันนี้แต่ก็ยังไม่หยุดแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวสนามที่2จะกลับมาที่เชียงใหม่ค่ะใช้สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ค่ะลุง
0: ครับผม
1: ค่ะก็สุดๆเลยนะคะสำหรับสนามแรกนะคะเราสื่อใช้คำว่าทุกเวียดนามนะคะขาดเลย3-0นะฮะใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วเวียดนามน้องน้องคนที่เหมือนผู้ชายนั้นยังเล่นอยู่ไหมฮะ
1: เล่นเลยเดี๋ยวนะ
0: นั่นคือช่วงหนึ่งจะมีข่าวที่เราบอกว่า
1: ใช่
0: เขาเก่งขึ้นมาเพราะว่ามีคนเนี้ยมีนักตบคนเนี้ย
1: มาช่วย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะก็ยังเล่นอยู
0: ่มีหรือไม่มีก็พวกเรายังไม่ได้นี่
1: ไม่ได้สู้เราไม่ได้แต่เวียดนามเขาอยู่อันดับ27ของโลกนะ
0: ครับ
1: อันดับอะไรก็สู้ไทยไม่ได้อยู่แล้วค่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวรอเชียร์กันใหม่ที่เชียงใหม่วันที่7-8-9นี้นะคะ
0: ส่วนฟุตบอลตอนนี้ก็ทีมชาติไทยของเรามีทัวร์นาเมนต์ลงเล่นอยู่นะครับแล้วก็เป็นกระแสดราม่าเหมือนกันนะฮะวันนั้นเจอกับมาเลเซียนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะฟุตบอลอาเซียนคัพเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคนดูบางตาครับพี
1: ่โอ้
0: น้อยมากหลงเหลงเลยแหละเพราะว่าเขาบอกว่าค่าตั๋วแพงค่าตั๋วฝั่งมีหลังคา600 บาทแพงนะ600
1: ค่ะ
0: แล้วก็ฝั่งไม่มีหลังคาเนี่ยรู้สึกจะถ้าชั้นล่าง500แล้วก็ขยับขึ้นไป400นะฮะหรือ350ประมาณนี้แล้วก็หลังโกนใน300เมื่อก่อนหลังโกนใน100เดียวเขาบอกว่าในยุคสมัยก่อนนะครับโอ้ยุคนี้ตั๋วแพงคนก็เลยทำให้1กระแสก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วมาตั๋วแพงอีกคนก็เลยนะครับไม่ค่อยเข้าไปเชียร์นักบอล
1: ค่ะ
0: แต่เขาบอกเปิดตัวเลขออกมาก็ 16,000 คนนะฮะแต่พอ 16,000 ในความจุประมาณ 50,000 เนี่ยมันเลยดูแบบมันก็ยังน้อยมากไม่ถึงครึ่งอ่ะพี่สนามมันก็เลยโล่งไปนิดนึงสนามโล่งนะครับแต่ผลงานนักเตะก็ดีนะเอาชนะมาเลเซียไปได้นะครับ 2-0นะฮะนัดต่อไปเราจะมาเจอกับฟิลิปปินส์นะครับวันพรุ่งนี้นะครับจะไปเตะที่ฟิลิปปินส์นะครับที่เมืองคาปาตอน20:00 นะครับเขาบอกที่กระแสไม่ดีนะ1นะพี่1บัตรแพงนะ2เนี่ยนะฮะแฟนบอลก็ยังไม่พอใจการบริหารของสมาคมใช่ไหมแล้วก็3กระแสก็ไม่มีการถ่ายทอดทางทีวีด้วยนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยคือมีถ่ายแต่ต้องเสียเงินดูต้องจ่ายเหมือนสมาชิกของทรูเขา199 บาทไม่มีฟรีทีวีถ่ายนะฮะก็รอเชียร์กันแล้วกันนะครับนะยังไงบอลไทยเขาบอกว่าก็อยู่ในสายเลือดกันใช่ไหมเจอฟิลิปปินส์นะครับวันที่4 สิงหาคมนี้นะฮะก็เห็นล่าสุดมาดามแป้งออกมาประกาศอัดฉีดนะครับนักเตะบอกว่าถ้าเกิดว่าคว้าแชมป์กลุ่มเนี่ยนะฮะเอาไปเลย2 ล้านนะนี่แค่แชมป์กลุ่มนะแชมป์กลุ่มเพื่อจะผ่านเข้าไปอยู่รอบรองนะครับรอบรองชนะเลิศนะฟุตบอลไทยพรุ่งนี้เชียร์กันเจอฟิลิปปินส์นะพี
1: ่เต็มที่เลย
0: ครับผมครับขอบคุณนะครับพี่วันนี
1: ้ชิดค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่า
0: วเล่าบันเทิงครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมฟินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: มาดูในเรื่องของเกี่ยวกับนี่เลยค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไม่ใช่เมื่อวานคือเมื่อวันศุกร์เนาะเมื่อช่วงวันเสาร์อ่ะ ็ไปรับฟังการสรุปคดีฆาตกรรม5ศพในพื้นที่บางละมุงจากพยานหลักฐานที่มีความชัดเจนว่าจนสุดท้ายสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหลักและผู้สนับสนุนได้นะคะนักข่าวก็เลยถามไปด้วยเลยนะคะบอกว่าเนี่ยก็จับกุมได้2รายที่เป็นข่าวนะคะแล้วเชื่อว่าหลักฐานนั้นมีน้ำหนักเพียงพอสำหรับในการดำเนินคดีนะคะเบื้องต้นมีความเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรม2พี่น้องรัสเซียนะคะแล้วก็คดีฆาตกรรมพ่อแม่ลูกชาวไทยอีก3รายรวมเป็น5แล้วก็เดี๋ยวจะมีการขยายผลเพิ่มเติมเพราะว่าอาจจะไอ้2คนเนี้ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอื่นอีกรวมถึงเครือข่ายยาเสพติดและการกระทําผิดกฎหมายรูปแบบอื่นด้วยนะคะซึ่งนายกมีการขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวว่าขออย่าใช้คำว่านักท่องเที่ยวเพราะว่าไม่ต้องการให้สังคมมองว่าเป็นคดีนักท่องเที่ยวถูกฆ่าเนื่องจากผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวแล้วนะเขาอยู่ในประเทศไทยมา7ปีกว่าแล้วค่ะใช่เขาอยู่ไทยแล้วเขาอยู่7ปีกว่าเดินทางเข้าออกประเทศไทยเป็นประจำแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในประเทศไทยแล้วก็เลยไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่เพิ่งจะเดินทางเข้ามาแล้วถูกทำร้ายยืนยันว่าขณะนี้ประเทศไทยเรามีความปลอดภัยสำหรับทั้งคนไทยและต่างชาติแล้วก็นี่เป็นการกระทำของกลุ่มอาชญากรที่มีพฤติกรรมโหดเหี้ยมไม่ใช่ภาพรวมของสถานการณ์ความปลอดภัยของประเทศแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าก็ต้องขอโทษครอบครัวชาวรัสเซียนั่นแหละนะยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีการประกันตัวนะคะ
0: มันถือว่าเคราะห์ร้ายดันไปเจอน้องไปเจอแบบไปเจอคนโหดเหี้ยมอ่ะพี่นะฮะ
1: ใช
0: ่แค่จะชิงรถเราอ่ะ
1: โอ้โห
0: ก็ไปอ่านข้อมูลนะครับของพี่สันติวิธีเนี่ยนะฮะพี่สันติวิธีเป็นนักข่าวที่เจาะลึกนะครับเขาบอกว่า
1: เรื่องอาชญากรรมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แกลงพื้นที่ไปที่บ้านนะครับของไอ้ป๋องเนี่ยนะฮะหนึ่งในสองผู้ต้องหาเนี่ยที่เป็นคนก่อเหตุฆ่าเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไปดูตั้งแต่วิธีการเลี้ยงดูว่าเติบโตมายังไงนะไปเจอป้าของในป๋องที่เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็กๆนะครับป้าของป๋องเนี่ยนะฮะเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ป๋องเนี่ยเขามีความโหดเหี้ยมมาเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากตั้งแต่การเลี้ยงดูพ่อของในป๋องนี่แหละก็เป็นขโมยมาพ่อของในป๋องเนี่ยก็สอนลูกเนี่ยนะฮะขโมยรถมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่เด็กๆน
1: ี
0: ่นะตอนป๋องโตมาเรียนชั้นประถมเนี่ยสอนละให้ออกไปขโมยพอโดนจับได้เนี่ยนะก็จะทำเป็นดุด่าต่อหน้าเจ้าของทรัพย์สินนะฮะสอนไม่จำบอกแล้วอย่าไปทำแต่พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยนะเอาไม้ขวานเสื้อเนี่ยตีลูกมันไปขโมยไงให้เขาจับได้เขาบอกหนักสุดนะในป๋องเคยโดนเอาเชือกผูกกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ลากไปตามถนนนะเป็นการลงโทษว่าขโมยรถไม่สำเร็จ
1: โอ
0: ้เนี่ยเพราะฉะนั้นความ
1: โห
0: ดเหี้ยมของเขาอะไรมันก็ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เขายังเด็กครับพี่เพราะเขาเห็นพ่อเขาขโมยรถมาตลอดพ่อก็สอนให้เขาขโมยรถพอทำไม่สำเร็จกลับมาก็ถูกลงโทษเนี่ยนี่ก็คือความโหดเหี้ยมของเขานะครับพ่อของในป๋องเนี่ยก็เสียชีวิตไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วพ่อเขาก็เข้าออกคุกมาแล้วหลายครั้งสิ่งที่เขาเห็นพ่อทำมาโดยตลอดมันก็นี่แหละซึมซับจนมาเป็นเขาในทุกวันนี้พี
1: ่โอ้โห
0: นะฮะ
1: สุดๆครอบครัวนี้เนาะ
0: โอ้โหก็มีคนเป็นป้ายังบอกเลยนะคำพี่สันติวิธีพรมบุตรเล่านะครับว่าประโยคสุดท้ายของป้าที่พูดนี่ก็คือป๋องมันเป็นแบบนี้ก็เพราะพ่อมันนั่นแหละ
1: คือพ่อสอนทุกอย่างโอ้โหก็จริงๆเห็นบอกว่ายังมีอีกหลายคดีนะคะ
0: นี่
1: ค่ะเคยข่มขืนมีคดีข่มขืนไหมคะ
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยโอ้โห นะคะโหดเหี้ยมจริงนะคะ

0: แบบนี้ลักษณะคล้ายๆแบบนี้สองสามครั้งเดี๋ยวตำรวจก็จะมีการขยายผลกันต่อนะคะ
1: ครับผม
0: เราพักกันสักครู่นะคะเป็นสัปดาห์ไหนครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพ

0: าด 5% ราชลาทอง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
0: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ้ำบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะนุ่นโดเชิญค่ะ
4: ครับไปที่แม่สายสักนิดหนึ่งนะครับพี่เพราะว่าตอนนี้ชาวแม่สายที่เชียงรายเนี่ยเขากำลังมีความกังวลครับเมื่อวานที่ตอนบ่ายเนี่ยปรากฏว่าพลังกั้นน้ำนะครับพี่ที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีบิ๊กแบ็คมันมีการมีแนวป้องกันอยู่นะครับทางการไปสร้างไว้ปรากฏว่ามันซุดกำแพงมันซุดมันก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับร่องประมาณ10เมตรนะฮะ10เมตรตอนนี้น้ำเข้าได้เต็มๆนะพี่ถ้าน้ำมานะแต่ตอนนี้น้ำยังไม่มานะครับเป็นแม่น้ำสายนะครับเราเคยเห็นภาพมาแล้วเนาะแม่สายเนี่ยโหจมบาดาลนะฮะเป็นเมตรนะแล้วก็มีการสร้างแนวกำแพงป้องกันเอาไว้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกำแพงมันซุดครับพี
3: ่
4: ก็ประชาชนเลยฝากนะครับฝากทางเทศบาลฝากทางจังหวัดนะรีบเข้ามาดำเนินการก่อนที่เดี๋ยวปลายสัปดาห์อย่างที่พี่สีว่าพายุจะเข้าน้ำมันก็จะมาช่วงนี้แหละพี่สิงหาเนี่ยแหละกันยาเนี่ยแหละที่จะน้ำท่วมหนักนะครับก็ตอนนี้ชาวเชียงรายเมื่อคืนเขาบอกนอนก็ไม่หลับเลยพี่เพราะว่าดันมีฝนตกพอฝนตกเนี่ยน้ำจากที่อื่นมันก็ไหลมารวมที่นี่ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ส่งผลให้ชาวบ้านเขากลัวเพราะหูน้ำมันจะเข้าน้ำมันจะขึ้นเร็วมวลน้ำมันจะมาจากที่อื่นด้วย
3: ค่ะ
4: ฝากทางจังหวัดด้วยนะครับผม
3: ใช่นะคะก็ฝากมีเรื่องปิดท้ายนิดนึงนะคะตลกมากเลยเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลห้วยพี่ชัยอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะคะแจ้งว่ามีเหตุหนุ่มคนอื่นเนี่ยหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยก็คือแอบรักเมียของคนข้างบ้านน้องดงแล้วสร้างเรื่องก็คือ